0: ranked highest in Asia in Serious Global Talent Cities Ranking ค่ะนะคะเราก็ได้เห็นเนาะว่าประเทศไหนที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประเทศนะคะที่ดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถระดับโลกนะคะได้มากซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะสิงคโปร์นะคะคว้าอันดับสูงสุดในเอเชียค่ะจากการจัดอันดับเมืองดึงดูดกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับโลกนะที่เขาเรียกกันว่า talent นั่นเองนะคะกลยุทธ์นะคะการให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรกเนี่ยนะคะกำลังปรับเปลี่ยนทิศทางความต้องการนะคะการใช้พื้นที่สำนักงานทั่วโลกนะคะซึ่งนอกจากสิงคโปร์แล้วนะคะจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่ติดอันดับโลกนะคะก็มีทั้งลอนดอนนิวยอร์กนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็น3เมืองชั้นนำค่ะถ้าพูดกันในแง่ของดัชนีเมืองที่ดึงดูดกลุ่มทาเลนต์ได้มากที่สุดของซาเวียสนะคะผลนี้ก็ตอกย้ำถึงความเป็นการเป็นเมืองทรงอิทธิพลนะคะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางระดับโลกนะคะในการดึงทาเลนต์นะคะที่จะนำมาซึ่งเม็ดเงินลงทุนบริษัทชั้นนำแรงงานทักษะชั้นสูงนะคะก็คือว่าเมืองใดก็ตามค่ะที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดึงดูดให้คนเก่งนะเข้ามาทำงานในประเทศได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเงินลงทุนตามมานะคะแล้วก็จะเป็นขุมแรงงานที่สำคัญนะคะสำหรับบริษัทชั้นนำด้วยซึ่งก็แน่นอนแหละว่าก็จะนำเอาบริษัทชั้นนำระดับโลกเนี่ยเข้ามายังเมืองนั้นๆด้วยนะคะนอกจากการที่สิงคโปร์จะคว้าอันดับสูงสุดในเอเชียในการเป็นเมืองที่ดึงดูดกลุ่มทาเลนต์แล้วนะคะยังครองอีกตำแหน่งนึงด้วยค่ะก็คือความเป็นเมืองที่มีผลการดำเนินงานเยี่ยมที่สุดในภูมิภาคเอเชียก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงบทบาทของสิงคโปร์ค่ะในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการบริหารงานระดับโลกที่สำคัญนะคะสำหรับบริษัทข้ามชาติโดยซาวิลส์นะคะระบุว่าผลการจัดอันดับนี้ที่ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้งโดยเน้นบุคลากรหรือว่า talent ต้องมาก่อนเนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบความต้องการอสังหาริมทรัพย์ของภาคธุรกิจแล้วก็ส่งผลให้เกิดวิวัฒนาการของศูนย์กลางการทำธุรกิจระดับโลกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องราวระหว่างลาวกับเมียนมานะคะที่เขาจะร่วมมือกันนะคะลาวกับเมียนมาเนี่ยค่ะเขาลงนามข้อตกลงศึกษาความเป็นไปได้นะคะเรื่องของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำโขงกำลังผลิต2,790 เมกะวัตต์นะคะโดยบริษัทจากลาวและเมียนมา2แห่งค่ะจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เสนอให้ก่อสร้างบนแม่น้ำโขงนะคะก็เป็นส่วนของพรมแดนร่วมกันของทั้ง2ประเทศนะคะหลังจากที่ได้ลงนามในข้อตกลงการพัฒนาร่วมเพื่อขยายความร่วมมือด้านพลังงานซึ่งข้อตกลงนี้ค่ะลงนามที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อวันที่4กรกฎาคมนะคะระหว่างการเยือนลาวอย่างเป็นทางการของทางมินองหลายนะคะประเทศเมียนมาซึ่งเดินทางเยือนลาวระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะคะซึ่งผู้ลงนามเนี่ยก็ประกอบด้วยบริษัทพงษ์สัตวีของลาวนะคะแล้วก็บริษัท Primus Sapphire Power ของเมียนมานะคะซึ่งดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงนี้ค่ะทั้งสองบริษัทจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้อย่างครอบคลุมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เสนอซึ่งคาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุด 2,790 เมกะวัตต์นะคะโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของลาวก็ระบุว่าการศึกษานี้มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน34เดือนค่ะในพิธีลงนามข้อตกลงการพัฒนาร่วมมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของลาวกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในพิธีลงนามเนี่ยทางฝั่งรัฐมนตรีของลาวอะค่ะก็บอกว่าโครงการนี้สะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟนและความร่วมมือระหว่างกันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนตามแนวชายแดนนะคะแล้วก็รวมถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในวงกว้างด้วยส่วนรัฐมนตรีของทางฝั่งเมียนมานะคะก็บอกว่าโครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานแล้วก็จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาครวมถึงสนับสนุนเป้าหมายของอาเซียนด้านพลังงานหมุนเวียนและการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกซึ่งเมื่อโครงการเสร็จก็จะช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของภูมิภาคนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำชายแดนที่ทั้งสองประเทศเขาใช้ร่วมกันดังนั้นเนี่ยโครงการก็ต้องปฏิบัติตามขั้น

0: ธรรมเนียมประเพณีกฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติของทั้งสองประเทศด้วยนะคะ
1: ค่ะไปต่อกันอีกข่าวนึงนะคะน่าจะเป็นข่าวท้ายแล้วเดี๋ยวจะได้ไปฟังเรื่องเล่าจากคุณกริชนะคะเรื่องเมียนมากับหับศูนย์กลางโลจิสติกจีนรัสเซียอินเดียนะคะแต่ก่อนจะที่จะไปพบกับคุณกริชมีอีกข่าวนึงนะคะเล่าสั้นๆกันแล้วกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจในอินโดนีเซียนะคะกำลังย่ำแย่หนักมากเลยทีเดียวเงินเฟ้อก็เยอะนะคะและแถมยังมาเจอปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอีกนะคะ CNA หรือว่า Channel News Asia นะคะรายงานพาดหัวแบบนี้ค่ะว่า As inflation hits Indonesia some businesses bite bullets while others pass the buck ค่ะนะก็มี2สำนวนนะคะที่อยู่ในหัวข่าวนี้นะคะ Bite the bullet ก็คือแบบยอมแบกรับต้นทุนที่สูงเอาไว้เองกับอีกคำหนึ่งก็คือ Pass the buck นะคะก็จะมีกลุ่มผู้ประกอบการบางกลุ่มบางคนหรือว่าธุรกิจบางอย่างกลับที่จะผลักภาระค่าใช้จ่ายไปให้กับผู้บริโภคนะคะคือตอนนี้เนี่ยค่ะสถานการณ์ในอินโดนีเซียอย่างที่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าสถานการณ์แย่มากนะคะอย่างนึงเลยก็คือได้รับผลกระทบจากปัญหาช่องแคบฮอร์มุสปิดนะฮะซึ่งก็ส่งผลต่อราคาพลังงานนะน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกปัจจัยนึงนะคะก็คือการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะมันจึงส่งผลค่ะที่อย่างต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้นนี้ก็ส่งผลให้โรงงานหลายแห่งนะคะต้องปิดตัวแล้วก็นำไปสู่การเลิกจ้างแรงงานครั้งมโหฬารเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ค่าอาหารนะคะสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างแพงหมดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยจึงมีธุรกิจนะคะที่แบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งนะคะยอมที่จะคงไว้ในอัตราราคาเดิมนะคะในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็ผลักภาระให้กับผู้บริโภคแทนนะคะคือตอนนี้เนี่ยแพงทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ค่าตัดผมนะคะไปจนถึงอาหารนะคะปรับขึ้นหมดเลยนะคะอย่างที่ได้บอกเอาไว้ว่าบางร้านเนี่ยก็ยอมที่จะแบกรับภาระนั้นเอาไว้เองนะคะก็คือไม่ขึ้นราคานะคะแต่ก็ให้บริการแบบในราคาที่อยู่ด้วยกันได้รับด้วยกันได้ทั้งผู้จ่ายและผู้ให้บริการนะคะบางร้านเนี่ยก็แบกรับต้นทุนด้วยการเราไม่ขึ้นราคาแต่ว่าเราไม่เปิดแอร์ก็แล้วกันนะคือก็แบบตัดผมก็เป็นแบบร้อนๆแบบนี้นะฮะหรือว่าร้านก็เก่าทรุดโทรมไปเราไม่มีเงินที่จะมาปรับปรุงร้านใหม่นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีบางธุรกิจค่ะที่คือโยนหรือว่าผลักภาระไปให้ประชาชนก็คือขึ้นราคาไปดื้อๆเลยอันนี้เป็นสภาพการที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: ค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวจากทางคุณกริชเอื้องวิทูลสถิตกันนะคะเราฟังกันในเบรกนี้เลยนะคะนะคุณกริชพักก่อนใช่ไหม
1: พักก่อนสักครู่นะ
0: โอเคค่ะสักครู่ค่ะ
2: หลายคนคิดว่าการตรวจสอบรัฐต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใหญ่แต่จริงๆแล้วคนธรรมดาอย่างเราก็มีสิทธิ์เต็มที่ครับทั้งสิทธิ์ที่จะถามดูและตรวจสอบได้เต็มที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์รู้ว่าเงินภาษีถูกใช้ยังไงหลายประเทศที่โกงน้อยไม่ได้เป็นเพราะมีแต่คนดีครับแต่เป็นเพราะประชาชนไม่ยอมเงียบพร้อมถามพร้อมท้วงติงเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติเช่นถนนในชุมชนที่พังไวหรือสนามเด็กเล่นที่ดูไม่สมราคาเราไม่จำเป็นต้องเงียบครับสามารถเริ่มจากการขอข้อมูลหน่วยงานท้องถิ่นหรือส่งหลักฐานให้เครือข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบซึ่งสำนักงานปปช.พร้อมรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการกับทุกการทุจริตเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนครั้งหน้าถ้าคนรู้สึกว่าโครงการไหนมันแปลกๆอยากเก็บความสงสัยไว้คนเดียวครับลองชวนใครในชุมชนตั้งคำถามและถ้ายังไม่ได้คำตอบแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการตรวจสอบที่เข้มแข็งเริ่มจากคนตัวเล็กที่ไม่ยอมเงียบอย่างพวกเราทุกคนครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: Morning ASEAN
1: 7:11 น.ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในช่วงท้ายนะคะช่วงนี้เราจะไปพบกับคุณกฤตอึ้งวิทูสถิตค่ะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะท่านจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเมียนมากับหับศูนย์กลางโลจิสติกส์จีนรัสเซียอินเดียค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณกฤตค่ะ
3: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังด้วยน้องแก้มเจอกันอีกครั้ง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เจเพิ่งจะมาครั้งแรกใช่ไหมครับหรือว่า
1: ใช่ค่ะแล้วก็วันนั้นรู้สึกดีใจมากเลยได้พบกับคุณกฤตหน้าตึกอะค่ะได้พบกันแบบว่าเป็นครั้งแรกค่ะดีมากๆเลยค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ได้ครับก็วันนั้นก็ไปที่สถานีนะครับ
1: ค่ะได้ทราบจากน้องขวัญว่าคุณกฤตมาในสถานีเลยมาจัดรายการสดเลยนะคะใช่ค่ะค่ะวันนี้มาพร้อมกับเรื่องเมียนมากับหับศูนย์กลางโลจิสติกส์จีนรัสเซียอินเดียไม่ทราบว่ามาพร้อมกับคำถามด้วยไหมคะวันนี
3: ้ครับผมก็มีคำถามนะครับก็มีของรางวัลมาฝากกันด้วยนะคร
1: ับ ผู้จัดรายการนี่ตอบได้ไหมคะอย่าเลยเนาะให้โอกาสคุณผู้ฟังดีกว่าคำถามคืออะไรคะคุณกฤตคะ
3: คำถามคือพรมแดนหรือว่าชายแดนเนี่ยเมียนมา กับประเทศจีนหรือกับเมียนมา กับประเทศอินเดียเนี่ยถามว่าประเทศฝั่งไหนเนี่ยมีความยาวมากกว่ากันนะครับ A ตอบก็คือเมียนมาจีน B ก็ตอบคือเมียนมาอินเดียครับ
2: ค่ะส่งคำตอบกันมาทาง4689399นะคะพิมพ์มาว่า A เมียนมากับจีนหรือ B เมียนมากับอินเดียนะคะอย่าลืมระบุชื่อแล้วก็ที่อยู่มาด้วยนะคะวันนี้ของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
3: ของรางวัลเป็นโมฮิงากระป๋องนะครับเป็นน้ำยานะครับของเมียนมาเขา
2: น้ำยาอะไรคะ
3: ขนมจีนครับ
1: อ๋อ
2: เขามี
1: เรียกว่าโมฮิงาเหรอคะ
3: ครับเขาเรียกว่าโมฮิงา
1: อ๋อโมฮิงา
2: แล้วเขารสชาติเขาเป็นแนวประมาณไหนอะคะคุณกฤต
3: เขาก็มีข้างในเขามีหยวกกล้วยใส่นะครับแล้วก็มีเนื้อปลาครับแล้วก็มีถั่วเขาจะบดถั่วนะ
1: เข้มข้นด้วย
3: เผ็ด
1: นิดๆไหมคะแบบบ้านเรานี่น้ำยาต้องเผ็ดนะคะ
3: ใช่ครับเผ็ดนิดๆครับแต่อร่อยแต่ว่ามันไม่มีกะทิใส่เขาก็ใส่เอาถั่วนะบด
1: แอบดื่มน้ำลาย
2: ใครอยากลอง
1: มีให้กี่กับกี่คือมาเป็นกระป๋องเหรอคะหรือว่ามาเป็นแพ็ค
3: กระป๋องครับเป็นกระป๋อง
1: ค่ะรางวัลทั้งหมดกี่รางวัลคะ
3: 3รางวัลคร
1: ับ ก็ให้คุณผู้ฟังที่ตอบถูก3คนใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: อย่าไปตอบทางหน้า Facebook ของคุณกฤตนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้รางวัลถ้าตอบถูกต้องตอบที่หมายเลขนี้เท่านั้นนะคะที่เมื่อสักครู่นี้น้องแก้มพูดไปSMS นะคะ4689399นะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ส่วนเรื่องราวเมียนมากับการเป็นฮับนะคะของโลจิสติกจีนรัสเซียอินเดียนะคะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะคะ
3: ครับผมก็เราคงได้เห็นข่าวกันเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับว่าเมียนมาเขาประกาศว่าเขาจะเป็นฮับทางโลจิสติกของจีนรัสเซียแล้วก็อินเดียซึ่งมันก็ผมก็ฟังแล้วก็รู้สึกแปลกๆนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเราจะเห็นว่าอินเดียกับจีนนี่ไม่แปลกแต่ว่าทางรัสเซียเนี่ยซึ่งอยู่ไกลมากนะครับไอ้มันจะเป็นหับทางโลจิสติกได้อย่างไรนะครับนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยเขามองเมียนมาเนี่ยมันเป็นประตูทางออกทะเลของเขาเข้าสู่อินเดียทางด้านประตูหลังบ้านเขาก็พูดได้นะครับเพราะว่ามณฑลยูนนานเนี่ยมันเขาอยู่ติดกับทางชายแดนของเมียนมาค่อนข้างจะยาวดังนั้นเนี่ยก็มาทางจีนเองเนี่ยเขาก็ทำมาหลายปีแล้วแหละเรื่องของท่าเรือเจ้าเพียวนะครับก็การทำการขนส่งนะหรือโลจิสติกจากจีนเนี่ยออกสู่ชายแดนของทางฝั่งทะเลของเมียนมานะครับซึ่งจริงๆก็มีเรื่องของพลังงานจากตะวันออกกลางหรือว่ามาจากการขนส่งที่จะไปสู่แอฟริกาเนี่ยถ้าเลาะอ้อมจากทางฝั่งของตะวันออกเนี่ยมันค่อนข้างจะไกลแล้วก็ต้องผ่านของมาละกานะครับซึ่งการลดการพึ่งพามาละกาเนี่ยมันเป็นนโยบายของจีนมาช้านานแล้วเพราะว่าเขาก็มีนโยบายระเบียงเศรษฐกิจ

0: เมียนมาหรือว่า CMEC นะครับก็คือChina Myanmar Economic Corridor เนี่ยเพื่อลดการพึ่งพิงกันใช้ช่องแคบอเมริกาในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะล่นระยะทางได้อีกก็รวมทั้งการเดินทางนี่มันก็จะล่นไปเยอะนะครับนี่ก็แล้วก็จีนเองก็ตั้งมีท่อส่งพลังงานเนี่ยจากท่าเรือเจ้าผิวเนี่ยตรงเข้าสู่ยูนนานเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เราไม่แปลกใจนะครับว่าจีนกับเมียนมาเนี่ยเขาจะต้องพึ่งพาทางด้านโลจิสติกส์ครับด้วยทางเมียนมาเนี่ยนะครับเขาจำเป็นนะครับแล้วส่วนของอินเดียเองก็เหมือนกันนะครับอินเดียเนี่ยเรา รู้กันอยู่ว่าเจ็ดสาวน้อยหรือว่ารัฐต่างๆในฝั่งของตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแลนด์ล็อกนะครับแล้วก็ถนนผลทางก็ดีหรือว่าการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยของเจ็ดสาวน้อยนี่จะด้อยกว่าทางฝั่งของตะวันออกตะวันตกนะครับหรือว่าทางฝั่งของทางด้านล่างของอินเดียเนี่ยเขาก็จะเรื่องโลจิสติกของเขาก็จะดีรวมทั้งการเปิดประตูของอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไปทางตะวันตกกับทางล่างด้านใต้นะครับทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยทางเจ็ดสาวน้อยเรียกว่าเป็นแลนด์ล็อกเลยแหละอันนี้ก็ถ้าในกรณีที่ใช้เมียนมาเนี่ยเป็นทางออกของอินเดียอีกทางหนึ่งเพราะว่าอินเดียเองเขามีนโยบายหนึ่งก็คือLook Eastนะครับอันนี้ก็คือมองมาทางตะวันออกอันนี้ของเขาเนี่ยเขาก็มองมาที่อาเซียนนะประเทศทางฝั่งของเอเชียทางฝั่งตะวันออกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเนี่ยถ้ามีการเปิดหรือว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับแก้ไขทางเดียวเท่านั้นที่เขาจะออกก็ออกสู่ทะเลก็คือว่าเขาจะผ่านทางอินเดียเนี่ยเขาจะผ่านทางโครงการของกาลาตันมัลติโมเดลทรานสิสแอนด์ทรานสปอร์ตนะครับโปรเจกต์นะครับตรงนี้ก็จะเปิดแลนด์ล็อกตรงนั้นได้นะครับแล้วก็เขาก็วิธีการของเขาก็คือเขามีรูปแบบการขนส่งทางกาลาตันนะครับเชื่อมต่อจากโกกาต้าเนี่ยของอินเดียมาที่ท่าเรือชิดถวยแล้วก็ต่อรถยนต์จากท่าเรือชิดถวยเนี่ยนะครับเข้าสู่อินเดียทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ารัฐเจ็ดสาวน้อยของเขาเนี่ยเพราะเขาจะแก้ไขปัญหาเรื่องแลนด์ล็อกของเจ็ดสาวน้อยของเขานะครับตรงนั้นก็จะทำให้อินเดียเนี่ยต้องยังไงก็ต้องพึ่งพาเมียนมาเพราะว่าทางฝั่งของเจ็ดสาวน้อยนี่เขาไปกันยากลำบากมากเลยเพราะภูเขามันเยอะนะครับอันนี้สองประเทศที่เรามองเห็นส่วนรัสเซียเองเนี่ยมันเป็นพันธมิตรใหม่ต้องบอกว่ารัสเซียเป็นพันธมิตรใหม่ของเมียนมานะครับรัสเซียเองก็ตั้งแต่มีปัญหาเรื่องรัสเซียกับยูเครนเนี่ยทำให้มีการถูกแซงชั่นจากชาติตะวันตกเหมือนกับเมียนมานี่แหละครับแต่ว่ารัสเซียเขาไม่ยีละเท่าไหร่เพราะว่าเขายังมีพลังงานที่ยังขายได้อยู่เพราะว่ายังไงคนก็ต้องการพลังงานอยู่นะไม่ใช่คนนะก็คือประเทศต่างๆนะทุกๆประเทศเนี่ย
1: เอาไว้ขู่ยุโรปได้ด้วย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเองเนี่ยถ้าเขาจะดึงเอาพลังงานทั้งหมดมาเนี่ยแน่นอนนะครับเมียนมาเนี่ยก็เป็นหับที่ก็น่าสนใจนะครับดังนั้นนี่เมียนมาต้องการไอ้รัสเซียต้องการขยายเรื่องของตลาดสินค้าพลังงานกับวิเคมีนะครับพวกนี้ซึ่งมันเกิดจากพลังงานเนี่ยนะครับเพราะพวกยูนะครับเพราะงั้นเนี่ยเข้าสู่ทางเอเชียแล้วก็เอเชียตอนใต้นะครับโดยการตัดเส้นทางทางเรือแล้วก็มาที่ท่าเรือของเมียนมาเนี่ยแล้วก็ลงตรงนั้นแล้วก็กระจายสินค้าก็ถือว่าเป็นหับส่วนหนึ่งแต่ยังก็ตามเนี่ยผมก็ยังมองว่าไอ้คำว่าหับนี่มันไม่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นสะพานผ่านแต่ทางเศรษฐกิจมากกว่านั่นก็คือตัวทรานสิตคอริดอร์นะครับเพราะมันได้ประโยชน์น้อยกว่าทางหับนะครับแล้วก็เมียนมาเองก็จะได้แค่อะไรอ่ะค่าเช่าแล้วก็แรงงานที่จะเกิดขึ้นในประเทศเมียนมาในการสร้างงานนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามไอ้เรื่องการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นไฮเทคหรือว่าทางพื้นฐานทางด้านการเกษตรต่างๆหรือว่าตัวซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยว่ามันจะได้น้อยนะครับแต่เมียนมา ็จำเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้

0: มาอย่างไงก็ตามนี่ก็จำเป็นผมก็ไปเช็คข่าวต่างๆหลายๆข่าวนะครับก
1: ็
0: เห็นมีอยู่ข่าวหนึ่งของจีนเนี่ยค่อนข้างจะสนุกเหมือนกันก็คือจีนเองเนี่ยก็เห็นข่าวเมียนมาเนี่ยไฟเขียวให้รัฐบาลให้บริษัทของเอกชนนะครับเข้าของจีนเนี่ยเข้ามาสู่เมียนมาโดยการออกกฎหมายตัวหนึ่งก็คือกฎหมายตัว private security law นะครับ security service ของเขาเนี่ยคือเขาอนุญาตให้บริษัทรักษาความปลอดภัยของจีนเนี่ยเข้ามาคุ้มครองโครงการและก็บุคลากรของจีนในประเทศเมียนมาโดยตรงนะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าจีนรู้ดีว่าไอ้เส้นทางนี้มันไม่ปลอดภัยเส้นทางเขาเมียนมาว่าเขาหรือว่าอยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยจะไม่ปลอดภัยดังนั้นจึงเอาคนของเขาเข้ามาคุ้มครองความปลอดภัยเองเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ข่าวนี้ก็มาทางเมียนมาเองเนี่ยเขาก็อนุญาตแล้วนะครับแล
1: ้
0: วมีการออกกฎหมายอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าในความเห็นของผมนะครับเพราะผมก็เคยเห็นบางประเทศนะครับเราคงไม่ต้องเอ่ยถึงประเทศไหนละจีนเขาก็ใช้นโยบายอย่างนี้นะครับส่งกลุ่มของ security service เนี่ยเข
1: ้
0: าไปนะครับแล้วก็มีการเหมือนเป็นรัฐซ้อนรัฐนะครับอยู่ตรงนั้นครับซึ่งตรงนี้เมียนมาอาจจะความเข้าใจตรงนี้ไม่ทราบว่าเขาเข้าใจดีหรือเปล่านะครับเพราะว่างั้นเนี่ยการออกกฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของความมั่นคงของเมียนมาเองหรือนะครับเมียนมาอาจจะมองถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆในชายแดนนะครับที่ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยเพราะว่ามีกลุ่มฝ่ายต่อต้านกับรัฐบาลนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ความไม่สงบทางฝั่งของชายแดงต่างๆนี่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้ามีพวก private security service ของจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ยอาจจะช่วยเมียนมาได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจความคิดของเมียนมาเหมือนกันนะครับแต่ส
1: ิ
0: ่งก็คือรัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการนะชุดขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อผลักดันไอ้ตัวระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาที่ผมกล่าวถึงก็คือ CMEC หรือว่าChina Myanmar Economic Corridor เนี่ย Economic Corridor เนี่ยก็มีการเร่งรัดให้ท่าเรือเจ้าพิวโดยเฉพาะเลยก็คือเขาอยากจะให้เจ้าพิวเนี่ยประสบความสำเร็จตรงนั้นแล้วก็การขนส่งน้ำมันนะหรือว่าการผ่านทางเพราะว่าเจ้าพิวก็มีหลุมแก๊สนะที่สำคัญที่ก๊าซที่สำคัญที่ส่งตรงเข้าสู่ประเทศจีนทางฝั่งตะวันตกนะที
1: ่
0: ร
1: ั
0: ฐมณฑลยูนนานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับส่วนอินเดียเองนี่ก็มีการเร่งนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการอินเดียเนี่ยเขาก็มีการเจรจาระดับสูงเพื่อเร่งรัดโครงการท่าเรือชิตุยอย่างที่ผมบอกเขาอยากจะเปิดเจ็ดสาวน้อยนะครับไม่ให้เป็นแลนด์ล็อกเนี่ยนะครับก็มีการเจรจาเร่งรัดโครงการท่าเรือชิตุยกันเรียบร้อยรวมทั้งก็มีการมองไปที่ตัวไทงเกิลนะครับไฮเวย์หรือว่าทางหลวงของสามฝ่ายนะครับสนใจคืออินเดียเนี่ยหันไปจับมือกับเมียนมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัว critical mineral หรือว่าพวกแร่ธาตุหายากเนี่ยไม่ว่าจะเป็น FBI ตัวนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่เขาอยากจะแบ่งทรัพยากรของเมียนมาเนี่ยมาจากจีนบ้างนะครับอันนั้นจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการเจรจาตรงนั้นก็เจรจาไปเรียบร้อยเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับที่ดังนั้นเนี่ยก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยเมียนมาเขาอาจเขาถึงได้กล้าพูดว่าตัวศูนย์โลจิสติกส์ฮับที่จะเกิดขึ้นระหว่างจีนรัสเซียอินเดียเนี่ยโอเคมันเป็นไปได้นะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่อีกประเทศหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของรัสเซียเองครับร
1: ั
0: สเซียไม่รู้ว่าทั้งสองท่านเคยได้ยินเรื่องของกรอบความร่วมมือ RELOS หรือเปล่าของรัสเซีย
1: ELOS
2: ยังค่ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นกรอบความร่วมมือนะครับของรัสเซียกับเมียนมานะครับซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิ์การใช้ท่าเรือทางทะเลนะครับฐานทัพอากาศรวมทั้งคลังเก็บสินค้าโลจิสติกต่างๆของรัสเซียที่เขาจะมาปักหมุดอยู่ในมหาสมุทรอินเดียก็คือเป็นการเตือนสัญญาณ

0: เล็กๆนะครับส่งตรงไปยังประเทศตะวันตกบางประเทศนะครับไม่ต้องพูดถึงมันก็ป้าอยู่แล้วนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าวิเคราะห์นะครับเอาไว้วันหลังมานั่งวิเคราะห์กันนะเพราะว่าผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยรัสเซียเองเขาก็มองอะไรบางอย่างนะครับที่อยากเข้าสู่อำนาจในการมีส่วนแบ่งบ้างนะครับในหรือว่าทะเลอินเดียนะครับแต่ตรงนี้เมียนมาจริงเป็นประเทศที่เขาน่าจะคุยง่ายที่สุดเพราะว่าก็เป็นพันธมิตรนะต่างๆเกิดขึ้นในช่วงของโควิดนะตั้งแต่โควิดนี่รัสเซียเข้ามาเห็นภาพเลยนะครับว่ารัสเซียเข้ามาเต็มที่อย่างเช่นส่งวัคซีนจะเข้ามาให้ช่วยกับทางเมียนมาหรือว่าในช่วงของแผ่นดินไหวที่มันดาเลทีมกู้ภัยของรัสเซียก็มาปักหลักช่วยเมียนมาเยอะทีเดียวนะครับอันนี้ก็ในสายตาผมนี่ก็มองว่าเมียนมากับรัสเซียเนี่ยมันไม่ห่างไกลกันเลยรวมทั้งท่านเมียนมองลายเองเนี่ยพลเอกเมียนมองลายก็ได้เดินทางไปเยือนรัสเซีย 2-3 ครั้งนะครับเพราะความร่วมมือต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างรัสเซียกับเมียนมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าเรามองไปที่รัฐบาลว่ารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยก็พยายามที่จะเบนเข็มกันโลจิสติกชายฝั่งนะครับเพื่อพึ่งพิงไอ้ทางโลจิสติกทางบกให้น้อยลงเพราะอย่างที่ทราบกันอยู่ว่าบกเนี่ยมันเดินทางค่อนข้างจะยากแล้วแล้วก็รัฐบาลเมียนมาเองก็การทำนะการคุ้มครองทางด้านการของฝ่ายต่อต้านค่อนข้าง
1: ค่ะ
0: ตอนแก้มจะหมดเวลาใช่ไหมครับ
1: ตอนนี้ได้ตอบคำถามเฉลยได้หรือยังคะสั้นๆค่ะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ข้ออะไรคะ
0: ข้อ A นะครับ
1: เมียนมาจีน
0: เมียนมาจีนนี่มี
1: พรมแดนยาวที่สุด
0: ติดต่อกัน 2,129 กิโลเมตรก็น้อยกว่าไทยนิดนึงไทยก็คือกิโลเมตรครับ
1: วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคุณกรีฑาและเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

นี่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: หลากหลายเรื่องราวนะครับที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับ

0: โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการโกงทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับแล้วก็สถานการณ์โลกก็อยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ด้วยนะครับเพราะว่าสหรัฐได้เริ่มโจมตีอิหร่านนะครับแล้วก็ฉีกบันทึกหย่าศึกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับพุ่งขึ้นทันทีครับดูเรื่องของการโกงทุจริตสอบกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ปปช.กองปราบบุกค้นคอนโดอดีตรองผู้ว่าสถ.นะครับหาหลักฐานโกงสอบท้องถิ่นแต่เจอแค่ห้องว่างเปล่านะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าได้รับทราบข้อมูลเรื่องนี้แล้วครับเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าได้รับรายงานเรื่องที่เจ้าหน้าที่ปปช.พร้อมกำลังตำรวจกองปราบปรามนำหมายค้นเข้าตรวจสอบห้องพักคอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านพระราม8เป็นห้องพักของรองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อค้นหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นและก็มีรายงานด้วยนะครับว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดคนดังกล่าวก่อนหน้านี้อดีตเคยมีตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเป็นผู้ทำหน้าที่ร่าง TOR สำหรับสอบท้องถิ่นดังกล่าวขึ้นมาขณะที่การเข้าตรวจค้นเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่าพยานหลักฐานใดๆเนื่องจากไม่มีผู้อยู่อาศัยนานแล้วสอดคล้องกับข้อมูลของนิติคอนโดครับที่ยืนยันว่าเจ้าของห้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่ห้องนี้กว่าครึ่งปีแล้วนะครับขณะที่เมื่อวานนี้นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68นัดแรกนะครับแล้วก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้มีกรอบทำงาน30วันโดยรายงานชุดแรกจะนำเสนอนายกวันที่15กรกฎาคมนี้ครับรายงานชุดที่2คาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณ27กรกฎาคมสำหรับสิ่งที่คณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบก็คือตรวจหาและก็ปิดช่องโหว่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นป้องกันไม่ให้คนทุจริตเข้ามาในระบบส่วนที่กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ตรวจสอบคะแนนกับกระดาษคำตอบพบไม่ตรงกันกว่า 5,000 รายคนเหล่านี้จะต้องออกจากราชการเลยหรือไม่ก็ต้องรอข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยโดยมอบมาให้เลขากพ.ครับทำหนังสือขอข้อมูลในนามของคณะกรรมการเข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณาเพราะเราไม่มีอำนาจวินิจฉัยเนื่องจากเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่ากสถ.เพื่อดูว่าเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ควรจะต้องทำอย่างไรนะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐครับฟัน 6,000 คนเมียบิ๊กปปช.ด้วย2อธิบดีสถ.ล้างบางรับเป็นคดีพิเศษมี4กลุ่มโกงสอบท้องถิ่น18กรรมการกลางโดนกันหมดเลขาที่การปปช.เผยมีมติรับคดีทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษแล้วพบผู้เกี่ยวข้องมหาศาลกว่า 6,000 คนแบ่งเป็น4กลุ่มส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก็มีประเด็นนี้ด้วยนะครับเช็คบิน2อธิบดีสถ.ปปช.ตั้งไต่สวน 6,000 รายรัฐบาลฟันดาบ2จริยธรรมอนุทินได้รับรายงานแล้วบุคคลบ้านบิ๊กท้องถิ่นองค์เอี่ยวโกงสอบขณะที่ปกรณ์นั่งหัวโต๊ะนัดแรกทุบโต๊ะตัดเนื้อร้ายออกจากระบบไม่ให้เกิดซ้ำอีกจี้ปลัดสปน.และเลขากพ.ลงดาบ2ผิดจริยธรรมตัดทอนเข้าระบบการเมืองพร้อมเคาะส่งรายงานล็อตแรกนายก15กรกฎาคมชุด2 27กรกฎาคมแจงบทบาทคล้ายโมเดลชุดวิชาคดีบอสด้านปปช.รุกคืบตั้งไต่สวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษพุ่งเป้า4กลุ่มบิ๊กสถ.และเจ้าหน้าที่จัดสอบนายหน้าเรียกรับเงินบุคคลอื่นที่ผิดพังงากว่า 6,000 คนอยู่ในร่างแหโผล่ชื่อเมียบิ๊กปปช.ร่วมด้วยครับ
1: ขณะที่ทางเลขาธิการปปช.นะคะนายสุรพงษ์อินทะถาวรค่ะในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็แถลงความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะโดยระบุว่าจากการที่ทางปปช.นั้นดำเนินการค่ะก็พบว่ามี4กลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง4กลุ่มนี้ค่ะก็มีทั้งผู้บริหารระดับสูงของสถ.กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบประกาศผลสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีกลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไข

คะแนนที่ได้รับในกระดาษคำตอบนะคะและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งกลุ่มบุคคล4กลุ่มนี้ค่ะที่ถูกปปช.ไต่สวนมีมากถึง 6,014 คนในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง

0: ารพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นภรรยาของกรรมการปปช.รวมอยู่ด้วยทำให้กรรมการปปช.ท่านนั้นค่ะขอถอนตัวจากที่ประชุมคดีพิเศษนะคะพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากอีกฉบับหนึ่งนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะปปช.กังชื่อ53รายชื่อบิ๊กสทข้าราชการสอกงสอบแก้คะแนนรีดเงินค้นห้องรองผู้ว่าเอี่ยวเจอหลักฐานมัดอธิบดีสทกับพวก53คนแก้ไขคะแนนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปปช.มีมติเดินหน้าไต่สวนเป็นคดีพิเศษเอาผิดผู้ร่วมขบวนการ4กลุ่มประสานกองปราบบุคคลคอนโดหรูรองผู้ว่าทำหน้าที่ร่างทีโออาร์สอบท้องถิ่นหาพยานหลักฐานคดีเฉาประกอบเผยคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นจ่อส่งรายงานชุดแรก15กรกฎาคมส่วนข้าราชการสทคะแนนผิดปกติ 5,000 รายรอลุ้นกสทสั่งถอดเครื่องแบบไล่ออกจากราชการหรือไม่วิโรจน์ทาสข้าราชการขี้โกงปะปนในระบบกว่า 70,000 คนรัฐแบกค่าเลี้ยงดู 40,000 ล้านชี้สุดอัปยศปล่อยคนโกงแทรกซึมระบบราชการสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนถามบ้านเมืองจะอยู่อย่างไรเลือกตั้งก็ซื้อเสียงสว.ก็หัวกันเข้ามาแต่งตั้งยกย้ายก็ใช้เส้นสายซื้อขายตำแหน่งกรรมาธิการปปช.เชิญอธิการบดีมสว.หน่วยงานหลักแจงข้อมูล9กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาและลงมติโดยรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยพรก.กู้เงินฉบับนี้แบ่งเป็น2ส่วนครับแผนงานที่1เนี่ยใช้บรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้า 200,000 ล้านที่ใช้ช่วยลดค่าครองชีพตรงนี้ไม่ได้ติดปัญหานะครับแต่ว่าแผนงานที่2เกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 200,000 ล้านที่จะไปอุดหนุนโซล่าภาคประชาชนรถแล้วก็สถานที่ชาร์จ EV เป็นสิ่งที่ถูกฝ่ายค้านยื่นให้วินิจฉัยครับซึ่งจากคำร้องอ้างอิงตามรัฐธรรมนูญมาตรา172และก็มาตรา173ฝ่ายค้านอ้างว่าเงินกู้ในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านบาทไม่เกี่ยวข้องกับความมั่งคงทางเศรษฐกิจและก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการเร่งด่วนฉุกเฉินที่มีความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับและก็มีการคาดการณ์3แนวทางวันนี้ในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับก็คือยกคำร้องก็สามารถเดินหน้าต่อหรือว่าชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไขหรืออีกแนวทางหนึ่งก็ชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ก็ต้องตกไปพรกฉบับนี้ครับได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นกลไกในการจัดหาแหล่งเงินสำหรับดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพควบคู่กับการลงทุนปรับโครงสร้างด้านพลังงานของประเทศก่อนที่สภาจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่จึงยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมปัญหานี้จับตาวันนี้ครับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าการตรากฎหมายมีเหตุจำเป็นเรื่องด่วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยผลการวินิจฉัยในวันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเดินหน้ามาตรการตามกรอบกฎหมายนี้นะครับก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในไทยโพสต์ครับลุ้นศาลชี้ชะตาพรก.กู้เงินครม.อนุทินลุ้นศาลรัฐธรรมนูญลงมติชี้ขาดพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ปชน.หรือว่าพรรคประชาชนวาง2ฉากทัศน์ชี้รุนแรงสุดกฎหมายไม่ผ่านนายกควรลาออกรัฐเคาะรื้อสัญญาซื้อไฟเอกชนโซล่าและลมสั่งเลิกสัญญาชั่วนิรันดร์หันราคารับซื้อเหลือ2บาท16สตางค์เท่าโครงการโซล่าชุมชนจอชงกปช.แก้มติเดิมก่อนให้3การไฟฟ้าทำสัญญาใหม่หวังดึงค่า FTค่าไฟลดลงครับ
0: พักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องมติสภาเกี่ยวกับกฎหมายนิรโทษกรรมค่ะรวมไปถึงการเมืองอื่นๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30

0: รีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขค่ะหรือเรียกง่ายๆว่ากฎหมายนิรโทษกรรมนะคะซึ่งมติสภาฉลุย360เสียงไฟเขียวร่างนี้ค่ะหลังจากที่สว.ส่งร่างกฎหมายที่แก้ไขกลับมาให้สภาพิจารณาว่าจะยืนยันให้ความเห็นชอบหรือไม่โดยสว.มีการแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมจากในชั้นสภาผู้แทนราษฎรไม่ให้นิรโทษกรรมความผิดมาตรา112แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีค่ะขณะที่ทางสสชลบุรีพรรคประชาชนนายสหัสวัสดิ์คุ้มคงก็อภิปรายว่าไม่เห็นด้วยกับการที่สวแก้ไขความผิดมาตรา112ไม่ให้รวมถึงเด็กอายุ18ปีที่ผ่านมามาตรา112ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งกลายเป็นจำเลยนะคะในขณะที่พรรคเพื่อไทยสสบัญชีรายชื่อนายธงธรรมเวชยชัยค่ะก็บอกว่าการสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ก็ยอมรับว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่สมบูรณ์แบบสิ่งที่สวแก้ไขไม่ให้เด็กอายุ18ปีได้รับการนิรโทษกรรมความผิดมาตรา112เข้าใจถึงความผิดหวังค่ะแต่ในโลกการเมืองหรือว่าในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีกฎหมายใดที่ทำให้ทุกฝ่ายได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแต่ถ้าหากสภาเลือกใช้วิธีตั้งกรรมธิการร่วมสิ่งที่ต้องเจอก็คือการรอคอยอย่างน้อย1ปีประชาชนหลายพันคนก็จะไม่มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตเลยนะคะส่วนนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยพรรคดีก็อภิปรายว่าสนับสนุนร่างพรบที่สวแก้ไขแต่สิ่งที่กังวลค่ะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความลับประเทศการช่วยผู้อื่นไม่ให้รับโทษการช่วยเหลือผู้หลบหนีกังวลว่าจะเกี่ยวข้องกับการชุมนุมอย่างไรหรือว่าต้องการเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือไม่นะคะพาดหัวข่าวค่ะเรื่องนี้อยู่ในผู้จัดการรายวันค่ะร่างนิรโทษผ่านฉลุยข้องใจหมกเม็ดล้างผิดหัวสบหมอวรงค์หวั่นเอื้อบางกลุ่มสส306เสียงไฟเขียวร่างกฎหมายสร้างเสริมสันติสุขตามสวแก้ไขปิดช่องเยาวชนถูกฟ้องคดีมาตรา112ยื่นยุติคดีอภิสิทธิ์หนุนหลักการนิรโทษกรรมแต่หวั่นล้างผิดคดีหัวสบส่วนหมอวรงค์หวั่นล้างผิดช่วยคนหลบหนีคดีเอื้อบางกลุ่มด้านจักรภพชี้แม้กฎหมายไม่สมบูรณ์แบบแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสมานฉันท์เปรียบเหมือนการสร้างเรือพาประเทศเดินหน้าก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมารับผู้ที่ยังตกค้างค่ะ
2: มีนายนิกรจำนงสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยอภิปรายในเรื่องนี้ด้วยนะครับที่กรณีมีข้อถกเถียงรุนแรงการนิรโทษกรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีการหัวสวในการได้มาซึ่งสวก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจะต้องมีการเตรียมการไว้แต่ในส่วนนี้มีการเสนอฐานความผิดไว้ตั้งแต่ตอนเสนอกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับความผิดเลือกตั้งจากการปิดหน่วยเลือกตั้งหรือว่าฉีกบัตรเลือกตั้งตนเป็นคนเพิ่มเข้าไปเองจึงให้ความเห็นกับสวไปว่าควรทำให้ชัดเจนในคำว่าเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยทุจริตการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติที่เป็นเท็จตนเสนอเปลี่ยนปรับปรุงในร่างเพื่อให้ชัดเจนขึ้นส่วนกรณีอ้างยี่นั้นไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความผิดเลือกตั้งเป็นกฎหมายอีกฉบับถ้ามีความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรก็รับโทษไปไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาสว.จึงขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันนายนิกรบอกว่าสำหรับมาตรา11สว.ไม่ได้ตัดคำหรือแก้ไขแต่เป็นการเพิ่มความนี่คือสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นตามหลักการเดิม25ฐานความผิดแนบท้ายซึ่งยกให้เฉพาะเยาวชนไม่ได้เขียนว่าให้นิรโทษกรรมมาตรา112แล้วมาตัดทิ้งซึ่งสว.เชื่อว่าการเพิ่มเข้ามาเช่นนี้ครับคือทำให้มันชัดเจนขึ้นยกตัวอย่างกรณีการพิจารณาคดีของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีในเรื่องอื่นๆที่อยู่นอกเหนือฐานความผิดอนุญาตให้หมดแต่มาตรา112ลองคิดดูว่าถ้าขึ้นไปแล้วจะผ่านศาลหรือไม่ผ่านกรรมการหรือยังต้องไปชนกับมาตรา3ที่มีการระบุห้ามไว้ความเห็นส่วนตัวของตนตั้งแต่ตอนแก้ไขแล้วดูแล้วน่าจะผ่านยากหรือไม่ผ่านเพราะขัดหลักการกับกฎหมายฉบับนี้นะครับส่วนที่ระบุหากปล่อยจุดนี้ไปเพื่อลดความขัดแย้งนั้นขอให้คิดมุมกลับด้วยว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อผ่านไปคือหากเยาวชนกระทำผิดมาตรา112ได้รับการนิรโทษกรรมร่องรอยของกฎหมายฉบับนี้จะเหมือนกับ66/23หากในอนาคตมีใครไปบอกเยาวชนว่าเดินไปมุมนี้และมีการกระทำใดไปก็จะมีความขัดแย้งนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าถ้ากฎหมาย

0: ไม่ผ่านเท่ากับเอากรณีนี้มัดคน 6,000 คนไปด้วยซึ่งไม่เป็นธรรมต้องยุติความขัดแย้ง20ปีเสียให้ผ่านไปหาทางให้สังคมเย็นลงจึงอยากให้ที่ประชุมเห็นชอบแล้วก็ในที่สุดที่ประชุมก็ผ่านพ.ร.บ.ฉบับนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพาดหัวข่าวในข่าวสดด้วยนะครับพาดหัวบอกว่ามติสภา306เสียงไฟเขียวร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตามสว.แก้ไขเผย 6,000 คนพ้นผิดมติสภา306เสียงไฟเขียวร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตามสว.แก้ไขปิดช่องเยาวชนถูกฟ้องคดีมาตรา112ยื่นยุติคดีด้านนิกรแจงไม่มีล้างผิดคดีหัวสว.และอั้งยี่ครับ
1: มากันที่การเมืองอื่นๆนะคะก็มีพาดหัวข่าวอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะพาดหัวข่าวเช้านี้นะคะเมินนั่งที่ปรึกษานายกปลัดยุติธรรมไข่ก๊อกผวาแขวนไปตบยุงรุฑพลเบรกไม่เซ็นอนุมัติอนุทินการันตีไม่ยุบกอรมน.ค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะวันนี้นะคะก็มีพาดหัวข่าวในอีกหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นเรื่อง Early Retire ค่ะราชการค่ะตั้งเป้า 10,000 คนประกอบดัน Early Retireยึดเอาความสมัครใจตั้งเป้า 10,000 คนประกอบ Early Retire ประกอบเมินคนแซะแนวคิดให้เข้าราชการ Early Retire อายุ40ปีขึ้นไปชี้ปัญหาหมักหมมมานานย้ำยึดความสมัครใจเผยกลุ่มอายุ50ปีมองเกษียณไม่เอื้อเปลี่ยนสกิลอาชีพใหม่ไม่ทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอนุทินถกกรอรับมือน้ำท่วมฟื้นฟูหาดใหญ่เสร็จ100วันนายกถกกรอนัดพิเศษกำหนดมาตรการป้องกันน้ำท่วมใหญ่จังหวัดสงขลาทำแซนบ็อกซ์ภาคใต้ยืนยันเยียวยาทั้งระบบไม่มีค้างลุยตั้งงบประมาณเร่งด่วนฟื้นหาดใหญ่ภายในร้อยวันอัดซอฟโลนอุ้มธุรกิจค่ะ
0: โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของกรมน.นะครับขอขยายความครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีถูกถามประเด็นนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีนะครับยังคงยืนยันหนักแน่นถึงจุดยืนด้านความมั่นคงของประเทศโดยระบุครับว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะยุบกรมน.เนื่องจากเป็นสถาบันหลักในการดูแลประชาชนและทำงานด้านความมั่นคงควบคู่กันไปพร้อมเตรียมเข้าพูดคุยปรับความเข้าใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทานะครับในฐานะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีล่าสุดครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกรมน.ครับก็ออกมายืนยันความจำเป็นของกรมน.ในการเป็นแกนกลางบูรณาการความมั่นคงทุกมิติไม่ใช่แค่ดับไฟใต้พร้อมน้อมรับคำสั่งสอนและคำสืบสวนจากสภาส่วนประเด็นร้อนยอมรับอดีตกำลังพลเอี่ยวคดีลอบยิงส.ส.นราธิวาสและพร้อมฟันไม่เลี้ยงปมทหารผีที่กินแรงเพื่อนย้ำชัดไม่มีเด็กนายและไม่มีปฏิบัติการ IO หรือว่าดักฟังประชาชนมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานและการทำงานที่โปร่งใสประเด็นนี้มีพาดหัวในไทยโพสต์ครับหนูจอคุยวันนอไม่ยุบกรมนอทบโต้ไร้ฐาน IO นายกย้ำไม่ยุบกรมนอแน่นอนเพราะเป็นกลไกของรัฐบาลประสานกองทัพดูแลความมั่นคงทุกสุขประชาชนเผยให้วันนอได้ระบายบ้างขณะที่เสทบยืนยันได้ปรับปรุงองค์กรให้เหมาะกับภัยคุกคามแล้วพร้อมเปิดสวนรื่นให้สื่อพิสูจน์ไร้ฐานบัญชาการ IO ครับ
1: ช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของร้อยตำรวจเอกหญิงปมหิ้วกัญชาไปจีนค่ะจากการที่ทางปปส.นะคะขยายผลเครือข่ายรับจ้างหิ้วของไปต่างประเทศหลังพบรูปแบบการก่อสร้างของขบวนการค้ายาเสพติดนะคะในเกี่ยวกับเค คดีข้ามชาตินะคะโดยเรื่องนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าทั้งเรื่องของแอร์สาวมีนาด้วยโดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณ

0: ฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าหน่วยงานในสังกัดนะคะของร้อยตำรวจเอกหญิงรายดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงดำเนินการในคดีที่เกี่ยวข้องและพบว่าผู้เสียหายรับจ้างขนสิ่งของผ่านเพจรับหิ้วสินค้าเดินทางไปประเทศจีนก่อนที่จะมีการถูกจับกุมตัวโดยเจ้าหน้าที่จีนนะคะพบกัญชาซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระด้วยคดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติมีการปรับเปลี่ยนวิธีการค่ะอาศัยพฤติกรรมของผู้ที่ใช้งานผ่านโซเชียลมีเดียติดต่อจ้างผ่านเพจหรือว่าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อหลอกให้ขนสิ่งของผิดกฎหมายนะคะก็เตือนประชาชนว่าอย่าไปรับฝากสิ่งของแบบนี้โดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะทำให้ผิดกฎหมายได้โดยที่เราไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรค่ะมีพาดหัวข่าวนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะสอบวินัยร้อยตำรวจเอกลอบขนกัญชาไปจีนสาธารณสุขเร่งออกกฎหมายคุมเข้มใช้ผิดประเภทส่วนในมติชนก็มีประเด็นของนายกรัฐมนตรีนะคะนายกสั่งเร่งสาธารณสุขออกกฎหมายใหม่คุมกัญชาใช้ทางการแพทย์ตำรวจแจ้งปมเหยื่อจ้างหิ้วของอนุทินสั่งสาธารณสุขเร่งออกกฎหมายใหม่คุมกัญชารัฐบาลโต้ฝ่ายค้านเท้งอัดหนูภูมิใจไทยปลดล็อกจี้กำกับทุกหน่วยงานสางปัญหาตำรวจเตือนประชาชนอย่ารับฝากหิ้วของค่ะ
1: ยาบ้าก็ถูกจับได้หลายวันเลยนะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปทลายเซฟเฮาส์กลางเมืองสิงห์บุรีนะครับกวาดล้างยาบ้าลดมหึมา8ล้านเม็ดนะครับแยบยลอำพรางซุกม้วนกระดาษยักษ์ลำเลียงจากภาคเหนือครับโดยที่กองบังคับการตำรวจภูธรสิงห์บุรีเมื่อวานนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายวราดีสอนอ่อนนุชและก็ผู้การสิงห์บุรีพลตำรวจตรีชัยรบจุนณวัฒน์นะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ของกลางยาบ้า8ล้านเม็ดโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับติดต่อประสานงาน2เครื่องก็จับกุมผู้ต้องหาที่2รายแล้วก็หลบหนีไปได้1รายนะครับซุกยาบ้า8ล้านเม็ดอยู่ในม้วนกระดาษยักษ์ลำเลียงมาจากภาคเหนือเตรียมส่งเครือข่ายนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับแนวหน้าพาดหัวข่าวบอกว่าตำรวจภาคหนึ่งแท็กทีมจับกุมเครือข่ายยาบ้า8ล้านเม็ดซุกอาคารพาณิชย์สิงห์บุรีส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพตำรวจจับกุมนายอภิเชษปิ่นแสงทองและก็นายวัชรพงษ์เดชมงคลลักลอบขนยาบ้า8ล้านเม็ดจากภาคเหนืออำพรางมากับม้วนกระดาษยักษ์ซุกซ่อนในอาคารพาณิชย์ตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีครับโดยไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่ายึด8ล้านเม็ดรังพักยานรกอำพรางมากับม้วนกระดาษซุกกลางเมืองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจับมือพ่อเมืองสิงห์บุรีแถลงจับ2ผู้ต้องหาเครือข่ายยานรกยึดยาบ้าล็อตมหึมา8ล้านเม็ดครับ
0: มากันที่เรื่องของหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นของทรายสกอตค่ะทรายเดินหน้าเอาผิดพี่จี้ครอบครัวเร่งเจรจาพร้อมกับภาพนะคะภาพนายศิรณัฐสกอตหรือว่าทรายสกอตนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชื่อดังพร้อมด้วยนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินร่วมกันแถลงข่าวหลังศาลมีคำสั่งอนุญาตให้มารดาของทรายสกอตถอนฟ้องในคดีขอเพิกถอนการให้ทรัพย์สินค่ะ
1: เรื่องของพระธุดงค์ที่ถูกเด็กวัย11ขวบนะครับซึ่งเป็นเด็กพิเศษขับรถกระบะพุ่งชนมรณภาพไป10รูปนะครับเมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุสงฆ์7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวแล้วนะครับพิธีจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติโดยมีพระธรรมวชิระวิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับภายในงานก็มีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหัวหน้าศูนย์ราชการพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมส่งพระภิกษุทั้ง7รูปเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาลัยก่อนเริ่มพิธีสำนักงานคปภ.ก็ร่วมกับเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนมอบค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตแก่ญาติของพระภิกษุทั้ง7รูปเพื่อเยียวยาความสูญเสียตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้ครับเป็นไปตามพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระก

0: รุณาโปรดเกล้ารับศพพระภิกษุทั้ง7รูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะสงฆ์ญาติผู้วายชนและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศครับพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับอาลัยแน่นวัดเผา7พระธุดงค์ทำบุญใหญ่อุทิศกุศลจุดเด็กชาย11ปีซิ่งชนสาธุชนครึ่งหมื่นร่ำให้ระงมวัดร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเผาร่าง7พระธุดงค์เหยื่อเด็กพิเศษตีนผีวัย11ขวบซิ่งกระบะพุ่งชนร่างแหลกครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะทางฝั่งของสหรัฐเองค่ะก็ประกาศนะคะว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลายระลอกถล่มเป้าหมายกว่า80แห่งเพื่อทำให้อิหร่านชดใช้และเสียหายหนักเพราะการกระทำก้าวร้าวที่ไม่สมควรเป็นการกระทำอันตรายถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกลงเตือนอิหร่านด้วยนะคะว่าการโจมตีและการตอบโต้ของสหรัฐจะรุนแรงกว่านี้มากหากว่าอิหร่านยังคงพุ่งเป้าโจมตีเรือต่างๆที่ช่องแคบฮอร์มุซค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะสงครามปะทุแล้วสหรัฐอิหร่านรบต่อถล่มกันดุเดือด80จุดตะวันออกกลางเดือดปุดหลังกองทัพสหรัฐสั่งสอบเตหะรานสั่งสอนเตหะรานเหตุยิงเรือ3ลำขณะแล่นผ่านฮอร์มุซโดยส่งขีปนาวุธโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ปูพรม80จุดรวมถึงถอนใบอนุญาตขายน้ำมันด้าน IRGC สวนกลับถล่มฐานทัพหลักของมะกันในบาห์เรนและคูเวตเอาคืนทันทีโดยผู้แทนเจรจาระดับสูงของอิหร่านกล่าวไม่ยอมจำนนอีกแล้วส่วนทรัมป์ประกาศหลังถก NATO ฉีก MOU สันติภาพไม่เจรจาใดๆค่ะเช่นเดียวกันกับอีกฉบับหนึ่งนะคะของ Daily News ค่ะราคาน้ำมันโลกพุ่ง 5% พิษสหรัฐถล่มอิหร่านโจมตีทางอากาศ80จุด

0: เปิดฉากยิงถล่มอิหร่านครั้งใหม่หลังจากเรือพันธุ์3ลำถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุสถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่สั่นคลอนความพยายามยุติสงครามในตะวันออกกลางขณะที่อิหร่านกล้าวก็เตรียมตอบโต้ส่วนข่าวสดก็มีด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับบอกว่าซอหวนระอุซ้ำสหรัฐตอบโต้กล่าวหาอิหร่านละเมิดข้อตกลงโจมตีเรือบรรทุกสินค้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฟิตกลางดึกนายกบึงวงเวียนใหญ่เที่ยงคืนตรวจน้ำรั่วอุโมงค์ MRT สายม่วงใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สังเกตการบริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังตลอดทั้งวันเกิดน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ซึ่งเกิดเหตุน้ำรั่วตั้งแต่ช่วงสายวานนี้และระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นภายหลังปริมาณฝนในวันนี้มีจำนวนมากโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายก

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ร่วมด้วยนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์ตอนนี้เราดูในเชิงวิศวกรรมการแก้ไขป้องกันใช้หลักวิศวกรรมขณะนี้ปริมาณน้ำในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนนขณะนี้เราสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้รัฐบาลเร่งกำหนดมาตรการเฉพาะพื้นที่ลดผลกระทบการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่ตลาดพลูนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยกระทรวงคมนาคมเร่งกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่ตลาดพลูจอมทองภายหลังได้รับข้อเสนอและข้อกังวลจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับการประสานจากนายสราวุธโลคันเดและนายกฤษดายุทธวงศ์สิริซึ่งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชุมกำหนดมาตรการดูแลประชาชนเป็นการเฉพาะจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการผลกระทบเฉพาะพื้นที่เนื่องจากบริเวณวงเวียนใหญ่ตลาดพลูจอมทองเป็นย่านชุมชนเมืองเก่าที่มีบ้านเรือนอาคารพาณิชย์โรงเรียนศาสนสถานตลาดและแหล่งวัฒนธรรมตั้งอยู่หนาแน่นจึงต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยคำนึงความปลอดภัยและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวัน

0: ปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโตย
7: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
8: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
9: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
10: MCOT จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
11: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: M-Cotton 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: สวัสดีค่ะปองปอนมารายงานตัวเหมือนเดิมเลยเราจะกันปลายสัปดาห์แบบนี้นะคะเผลอแป๊บเดียวพฤหัสบดีแล้วคุณผู้ฟัง9กรกฎาคม2569ต้อนรับทุกท่านเหมือนเดิมเลยค่ะปองปอนรายงานตัวอยู่ตั้งแต่8โมงไปจนถึงบ่าย2โมงเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาได้เบอร์นี้นะคะหลังไมค์0394714444ค่ะอินบ็อกซ์มาที่เพจอสมทจันทบุรีวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังหลายคนก็คงจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้ฝนตกพรำๆตอนเช้าๆเนี่ยทุกวันเลยนะคะเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานเนี้ยแดดร้อนมากๆเลยนะคะหลายคนบอกว่าแดดออกแบบนี้ต้องรีบไปซักผ้ากันนะคะเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกตลอดเลยนะวันนี้อากาศเป็นยังไงพูดคุยทักทายมาได้เลยนะคะแล้วก็หลายคนได้ติดตามเรื่องราวของพยาธิใบไม้ในตับนะคะใครที่ชอบกินปลาน้ำจืดดิบก้อยปลาต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งปลาร้าที่ไม่ผ่านการต้มช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ
1: M-Cot Hello 1-1

0: Green News
1: หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอร์ดกรีนนิวส์จากรายงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อปี2020เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 7% ของการจ้างแรงงานทั้งหมดของประเทศซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 6% รายงานยังคงระบุว่าเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างงานเพิ่มได้ 1.2 ล้านตำแหน่งภายในปี2030ทั้งในภาคธุรกิจด้านพลังงานเคมีภาคธุรกิจด้านอาหารการเกษตรภาคธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายต่างๆที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้มีการรับแรงงานในภาคสีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

กันในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนบางคนมีปัญหาเรื่องของโรคไข้หวัดนะคะบางคนเป็นภูมิแพ้ดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานน้ำสมุนไพรที่ทำง่ายๆค่ะแต่สรรพคุณดีต่อร่างกายของเรามากๆเลยโดยเฉพาะใครที่มีอาการอย่างที่บอกไปเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะจากโรคหวัดนี่แหละแนะนำแบบนี้ค่ะนำตะไคร้มาหั่นเป็นท่อนๆเอาบุบๆนิดนึงพอเขาแตกแล้วก็มีกลิ่นหอมๆนะคะเอาไปต้มกับน้ำเปล่าให้เดือดเลยแล้วสามารถดื่มและจิบได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะจะดื่มแบบอุ่นๆนะคะหรือว่าใครที่ชื่นชอบความเย็นเอาไปแช่ตู้เย็นข้ามคืนเนี่ยจะมีความหอมของตะไคร้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยสามารถช่วยทำให้โรคหวัดที่เป็นอยู่ค่อยๆดีขึ้นได้นะคะแต่หลายคนบอกว่าถ้าชื่นชอบเป็นน้ำปั่นได้ไหมได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลาที่ทานของเย็นๆไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้อาการไอเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าใครที่อาจจะไม่ได้ป่วยนะคุณผู้ฟังก็สามารถเลือกทานเป็นน้ำตะไคร้เอาไปปั่นได้เลยนะคะ

0: รีนนิวส์
1: จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ3ชใช้น้อยใช้3และนำกลับมาใช้ใหม่รณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจและจิตใต้สำนึกให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี
0: Mcot Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: News
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีคิดค้นผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่าขยะอื่นๆจึงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สอยและสามารถนำพันหมอนทองพันชะนีและพันกระดุมที่มีปริมาณเปลือกขยะเหลือใช้เป็นจำนวนมากและหาง่ายที่สุดในจังหวัดจันทบุรีนำไปแปรรูปเป็นกระดาษแผ่นไม้อัดด้วยกรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยความร้อนทำเป็นเครื่องใช้สอยต่างๆด้วยการขึ้นรูปแบบอิสระและสามารถนำไปอัดเคลือบเรซินเพื่อให้วัสดุเงางามไม่เป็นฝุ่นนอกจากนี้ยังช่วยสร้างเม็ดเงินให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและช่วยลดปริมาณขยะได้กว่าปีละ 3,000 ตันอีกด้วย
2: MCOT

ฮอตกรีนนิวส์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการเทกองกลางแจ้งการลักลอบเผาเอาวัสดุมีค่าประเภททองแดงในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการเผากำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงและลุกลามไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยซึ่งก่อให้เกิด PM 2.5 เพิ่มมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนน้ำเสียจากการดับไฟอาจไหลลงพื้นที่ใกล้เคียงหรือแหล่งน้ำสาธารณะทำให้คุณภาพน้ำเสื่อม

0: โซมส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมบางกรณีต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายทำให้ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการจัดการระงับเหตุการดูแลสุขภาพประชาชนและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษเน้นย้ำการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่มีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้พบเพลิงไหม้บ่อขยะโทรแจ้งสายด่วน1567หรือสายด่วนมลพิษ1650
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ขณะนี้เวลา 9:00 น. Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกบอกยังไม่ได้คุยวันนอปมเสนอยุบกอรมน.ไว้คุยบนเครื่องระหว่างบินไปมาเลเซียร่วมกับเสทบ.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้เสนอในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.เพื่อลดงบประมาณของรัฐโดยมีการเคลียร์ใจกันแล้วหรือไม่หลังขออาสาไปพูดคุยปรับความเข้าใจด้วยตัวเองว่าไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดได้ทุกอย่างซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาได้ร่วมคณะเดินทางไปมาเลเซียด้วยซึ่งผู้สื่อข่าวก็เห็นทุกคนเจอกันเป็นปกติเราทำงานอย่าไปคิดมากความคิดเห็นต่างกันได้แต่ถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นเท่านั้นเองเมื่อถามย้ำว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้คุยและจะไปคุยกันบนเครื่องบินซึ่งวันนี้จะมีพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัดเสนาธิการทหารบกไปด้วยและจะมีการพูดคุยกันอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ได้เดินทางมาทักทายกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินทางในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาได้ยืนพูดคุยกับเสทบและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยทั้ง3มีสีหน้ายิ้มแย้มนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการลงพื้นที่สังเกตการเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวแซวว่าฟิตจังเลยเที่ยงคืนแล้วยังทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่ามีข่าวแบบนี้มาใจไม่ค่อยดีต้องเร่งออกไปดูซึ่งความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เร็วมากทั้งฝั่งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องประสานงานกันหมด

0: ่วนดูแล้วไม่น่ากังวลใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลทางวิศวกรรมสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้มีรอยรั่วซึมของน้ำเข้ามาจากจุดที่ต่ำสุดน้ำเข้ามายังจุดบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับกรณีหน้าวชิรพยาบาลซึ่งตรงนั้นเป็นรอยต่อระหว่างสถานีที่พังลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างสามารถควบคุมตรวจเช็คระดับน้ำว่าหลังจากที่สูบน้ำออกไปแล้วมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งจนถึงช่วงเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีรัฐบาลเผยผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยามะเร็งนวัตกรรมราชวิทยาลัยสถาบันจุฬาภรณ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเหมาะสมเช่นยาอิมครานิปและยาเจฟครานิปนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการพัฒนายารักษามะเร็งดังกล่าวสืบเนื่องจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและอยู่ในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระบบประกันสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: ฝนตกชุกดินแฉะพืชอวบน้ำระบบรากเสียหายใช้ยาราคาแพงก็มีข้อจำกัดและโรคพืชดื้อยาสามารถใช้ไร่ด่างเกษตรไทยซูก้าเพื่อรักษารากที่เป็นแผลฆ่าเชื้อโรคในดินสาดเข้าต้นทำลายตะไคร้ทำลายเชื้อโรคและสปอร์ที่เกาะอยู่ตามต้นถ้าใส่ค้างใบหญ้าที่กำลังเปียกแล้วทิ้งไว้จะลวกฆ่าหญ้าเมื่อฝน

0: ตกจะละลายลงไปทำลายเชื้อราในดินสลายปุ๋ยเก่าตกค้างสลายคลอไรด์ที่ทำให้ดินเค็มสลายซัลเฟตที่ทำให้ดินเป็นกรดและแน่นระบายอากาศไม่ได้ที่เป็นสาเหตุให้รากเน่าโคนเน่าแร่ด่างเกษตรไทยซูก้าจะปลดล็อกละลายปุ๋ยเก่าที่ตรึงกันให้ออกมาเป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชแก้ปัญหารากเน่าโคนเน่าใบเหลืองใบเล็กยอดแห้งกิ่งตายจากการสะสมปุ๋ยจนดินเป็นกรดและเค็มคู่ใจเกษตรกรที่สำเร็จมากว่า10ปีของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขน541จำกัดโทร0818886303ครับ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
5: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

ยังมีเมนูอื่นๆที่เอามาทำเป็นน้ำปั่นหรือว่าสมูทตี้แล้วดีต่อร่างกายมาเล่าให้ได้ฟังกันด้วยค่ะหลายคนชื่นชอบการทานผักแต่อยากจะแปรรูปเอามาเป็นน้ำปั่นหรือว่าสมูทตี้แบบนี้เลือกเป็นผักชนิดไหนดีชื่นชอบแบบไหนคุณเลือกแบบนั้นได้เลยนะคะไปผสมกับแครอทผักใบเขียวต่างๆฟักทองผักคะน้ามารุมนะคะบีบมะนาวลงไปจะเติมผลไม้ที่เราชื่นชอบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามีทั้งเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน C ช่วยในเรื่องของการต้านหวัดในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ไปกระตุ้นภูมิในร่างกายของเราให้ทำงานเป็นปกติเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากสามารถรับประทานผักต่างๆเหล่านี้เป็นแบบสดๆแล้วก็สามารถเอามาแปรรูปเป็นสมูทตี้เป็นน้ำผักปั่นแบบนี้ได้เลยนะคุณผู้ฟังบางคนปั่นไปแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะเอามาดื่มเนี่ยอร่อยมากๆเลยหรือบางคนจะปั่นไปแล้วแช่ช่องฟรีซเอาไว้นะคะวันต่อมานำมารับประทานก็ยังสามารถที่จะคงคุณค่าเรื่องของโภชนาการเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

0: ฮอตกรีนนิวส์จากการรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประเทศไทยมีขยะทะเลมากถึง1ล้านตันต่อปีส่วนใหญ่ไหลมาจากพื้นที่23จังหวัดชายฝั่งสำหรับประเทศไทยการเริ่มต้นอาจเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเช่นการพกถุงผ้าปฏิเสธการใช้หลอดพลาสติกหรือการแยกขยะให้ถูกวิธีแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้หากคนในสังคมร่วมมือกันแม้ในภาพรวมจะดูมืดมนแต่ยังคงมีแสงสว่างเล็กที่ปลายอุโมงค์เพื่อเป็นการสร้างระบบการจัดการพลาสติกที่ยั่งยืนอย่างที่จังหวัดเชจูประเทศเกาหลีใต้จะเป็นผู้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ที่จะเป็นการปลอดมลภาวะจากพลาสติกภายในปี2040และเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่สามารถลดขยะครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมภายใต้แนวความคิดใช้พลาสติกอย่างเข้าใจเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยได้มีการจัดทำรถแมพการจัดการขยะพลาสติกพุทธศักราช2561ถึงพุทธศักราช2573ตั้งเป้าหมายลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและรีไซเคิลขยะพลาสติกให้ครบ 100% ภายในปี2570ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกใช้พลาสติกอย่างเข้าใจใช้เท่าที่จำเป็นและคุ้มค่านำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าปัจจุบันทั่วโลกมีการผลิตพลาสติกมากกว่า400ล้านตันต่อปีมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวและเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลไม่ถึง 10% รวมทั้งยังก่อให้เกิดไมโครพลาสติกปะปนในสิ่งแวดล้อมมีการคาดการณ์กันว่าในปี2050การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพลาสติกจะคิดเป็น 15% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจึงมีการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาขยะภายใต้แนวความคิดระดับโลกใช้พลาสติกอย่างเข้าใจเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติกอย่างยั่งยืน
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: AM คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้

ให้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคว้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวก

0: ล่องใส่ของเข็มขัดซึ่งเป็นการทำให้วัชพืชเกิดประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยอาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในชุมชนผ่านกระบวนการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้เสือกกยังได้ขึ้นทะเบียน GI ของภูมิภาคตะวันออกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์อีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3 News
1: ต้นกกที่เป็นมากกว่าวัชพืชด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ทรงคิดประดิษฐ์คิดค้นเรื่องของการนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่รองจานที่รองแก้วกระเป๋าถือ

พูดถึงตอนเช้าๆแบบนี้เลือกทานนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตเนี่ยดีนะคุณผู้ฟังเพราะว่านอกจากจะช่วยเรื่องของการขับถ่ายได้อย่างดีเยี่ยมมากๆแล้วนะคะ

ในนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตเขาก็ยังมีโปรไบโอติกที่ดีต่อลำไส้แล้วก็ยังช่วยป้องกันเรื่องของโรคไข้หวัดด้วยเพราะว่าเขามีในเรื่องของวิตามินซีอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีโปรไบโอติกนะคะที่ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ช่วยร่นระยะเวลาในการที่เป็นไข้หวัดเนี่ยให้มันสั้นลงได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ป่วยเป็นหวัดอยู่ในตอนนี้เลือกทานเป็นนมเปรี้ยวหรือจะเป็นโยเกิร์ตได้เลยนะคะก็จะช่วยทำให้สุขภาพของเราค่อยๆดีขึ้นส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวพรรณอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ฟังเขาครอบคลุมนะคะหลายระบบในร่างกายก็ลองเลือกทานเป็นนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตดูรับรองว่าคุณจะมีสุขภาพที่ค่อยๆดีขึ้นแต่อย่าลืมนะคุณผู้ฟังดื่มหรือว่าทานในปริมาณที่พอเหมาะเท่านั้นนะคะหากว่าทานมากจนเกินไปอาจจะได้รับความหวานจนมีโรคต่างๆตามมาได้นะคะ

0: Bangkok Green News
1: โครงการเยาวชนสร้างสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมูลนิธิสุภนิมิตเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการเปลี่ยนขยะให้มีราคาให้มีคุณค่าได้แก่อีโคแบ็กปุ๋ยหมักรักโลกโคมไฟขวดพลาสติกไม้กวาดจากขวดพลาสติกน้ำมันควันขยะตะกร้าจากกล่องนมปุ๋ยใบไม้คืนชีพโดยเยาวชนจากจังหวัดจันทบุรีซึ่งสามารถขายและต่อยอดได้ทั้งในและต่างประเทศ
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: จังหวัดจันทบุรีส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยโดยมีการขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือนภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ระยะต้นทางลดปริมาณขยะกลางทางจัดระบบอย่างมีประสิทธิภาพปลายทางขยะได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมาร่วมกันขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนด้วยกันนะคะ
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศาลรัฐธรรมนูญเริ่มประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติพรก.กู้ 400,000 ล้านศาลรัฐธรรมนูญเริ่มประชุมนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และได้ส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งมาเฝ้าติดตามผลคำวินิจฉัยโดยแนวทางวินิจฉัยจะออกมาได้3แนวทางแนวทางแรกคือศาลเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญวิกฤตพลังงานเข้าข่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172พ.ร.ก.มีผลบังคับใช้ต่อรัฐบาลเดินหน้าโครงการและดำเนินการกู้เงินได้ทันทีทำให้รัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพแนวทางที่2หากศาลเห็นว่าเหตุผลในอาการออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่เข้าขั้นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสามารถใช้กระบวนการออกพระราชบัญญัติได้ซึ่งก็จะมีผลให้พ.ร.ก.กู้เงินฉบับดังกล่าวตกไปและรัฐบาลต้องเริ่มกระบวนการใหม่ซึ่งก็อาจจะทำให้รัฐบาลประสบปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของรัฐบาลและแนวทางที่3หากศาลเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนเนื่องจากโครงการด้านพลังงานบางโครงการเป็นโครงการระยะยาวไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนจึงอาจจะให้ผ่านเฉพาะในส่วนมาตรการเยียวยาและอาจให้พ.ร.ก.มีผลเฉพาะในส่วนมาตรการเร่งด่วนหรือมาตรการเยียวยาอนุทินบินเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการขนทัพรัฐมนตรีวันนอถกอันวาเดินหน้ากระชับสัมพันธ์ยกระดับเศรษฐกิจชายแดนปมไฟใต้สินค้าเกษตรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาออกเดินทางจากท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาไปยังกรุงกัวลาเปอร์มาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมตามคำเชิญของดาโต๊ะซารีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นมีรัฐมนตรีหลายคนร่วมคณะด้วยรวมถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีการเดินทางเยือนมาเลเซียครั้งนี้นับเป็นการเยือนในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเป็นทางการประเทศที่2ต่อจากเวียดนามหลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันอาทิการส่งเสริมการ

0: การค้าการเกษตรการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและจะหารือเรื่องความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการแก้ไขปัญหานำไปสู่สันติสุขรวมทั้งการประสานความร่วมมือปราบตามอาชญากรรมข้ามชาติแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าพลังงานและภัยพิบัตินอกจากการเยือนอย่างเป็นทางการแล้วผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมเป็นประธานพิธีเปิดชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะที่รัฐบาลทั้งสองประเทศร่วมกันผลักดันมาตั้งแต่ปี2562เพื่อขยายการค้าการส่งออกของไทยที่สามารถเชื่อมโยงต่อไปยังอำเภอแม่สายอำเภอแม่สอดและจีนตอนใต้จึงนับเป็นอีกหนึ่งประตูสำคัญที่จะเปิดรับรายได้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นกว่าเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
12: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
12: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
13: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
12: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
14: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอัลล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
17: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
18: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
19: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย

ช่วงนี้พาไปหาของดีของอร่อยในจันทบุรีกันหน่อยก็แล้วกันเป็นช่วงปลายสัปดาห์แบบนี้หลายคนวางโปรแกรมกันแล้วนะคะว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะเดินทางไปร้านอาหารร้านไหนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ปองปอมมาแนะนำ

ค่ะไปกินส้มตำร้านนี้กันดีกว่าร้านส้มตำทุ่งใหญ่จันทบุรีอยู่แถวๆเส้นสมอทองท่าช้างเป็นร้านอีสานที่ต้องบอกเลยว่ารสชาติแซ่บนัวเขามีอาหารหลากหลายเลยทั้งอาหารอีสานเป็นส้มตำนะคะหรือว่าจะเป็นอาหารไทยก็มีให้คุณได้เลือกทานเลือกอร่อยกันด้วยค่ะรสชาติเนี่ยแซ่บจัดจ้านนะคะราคาก็ไม่ได้แพงจนเกินไปไฮไลท์แล้วก็บรรยากาศของที่นี่นะคะต้องบอกเลยนะว่าใครที่มาที่นี่มีเมนูแนะนำกันด้วยค่ะตำทุ่งใหญ่จานย้ายใหญ่อย่างที่เขาบอกนั่นแหละเครื่องก็แน่นด้วยนะคะยังมีต้มยำปลาคางมีหอยนางรมแบบสดๆยังมีปลาแซลมอนแล้วก็ตำต่างๆเนี่ยมากมายเลยไก่ย่างไก่ทอดน้ำตกลาบนะคะอร่อยแน่นอนมีปลาเผาหลายคนชื่นชอบเนี่ยปังปอไปทานบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่แถวๆบ้านบรรยากาศก็ดีโล่งโปร่งสบายมีนั่งเป็นซุ้มๆหรือว่าคุณจะนั่งเป็นห้องที่เป็นส่วนตัวก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเครื่องดื่มก็สามารถจะไปเลือกหน้างานกันได้เลยนะใครชื่นชอบแบบไหนนะคะที่สำคัญอย่างที่บอกไปรสชาติของอาหารเนี่ยอร่อยหลายคนชื่นชอบก็แวะไปทานกันได้เลยนะคะกับร้านส้มตำทุ่งใหญ่ที่สำคัญร้านของเขาเนี่ยเมนูหมูกรอบอร่อยด้วยเช่นเดียวกันใครยังไม่เคยแวะไปสามารถแวะไปได้เลยนะคะที่ร้านส้มตำทุ่งใหญ่จันทบุรีแถวเส้นสมอทองท่าช้างนั่นเองค่ะ

0: กรีนนิวส
1: ์หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: ฮัลโหลมึงส่งสปีดเราว่ารวมตัวกันหน่อยไหม

0: ี่ทางเดียวกันปะ
1: ไปจับ กัน
0: เฮ้ยเติ้ลกูลืมว่ามีอีกเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังเชื่อแต่มันยาวว่ะ
3: มาเดี๋ยวมึงไม่ได้มาก็นอนไม่หลับอีก
0: เฮ้ยแต่มันยาวนะมึงจะฟังหรอ
3: ทำอย่างกับกูไม่เคยเดี๋ยวกูเรียกไปส่งกันแล้ว
0: โอเคป่ะคือเมื่ออาทิตย์ก่อนอะเจอคนนั้นเว้ยที่อยู่ห้องสี่อะ
3: ไอ้อีดเหรอ
0: เออ
4: Green News เทศบาลตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ตำบลสนามชัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจถึงอันตรายและผลกระทบของฝุ่นละออง PM2.5 ต่อสุขภาพซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าฝุ่น PM2.5 สามารถแทรกซึมเข้าร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เทศบาลตำบลสนามชัยยังได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
5: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์
1: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นวาระสำคัญในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถปรับตัวและรับมือวิกฤตน้ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนอีกด้วย
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: FM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: FM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: M-Con ฮิวจัน
1: กินอิ่มกินอร่อยแล้วพาเดินทางไปเมาส์เรื่องของเหล่าดาราในวงการบันเทิงกันต่อเลยค่ะหลังจากห่างหายจากการเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลไปนานสักประมาณเดือนกว่าๆท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องของชีวิตส่วนตัวที่หลายๆคนก็จับตามองอยู่นะคะล่าสุดนางเอกสาวมายลภัสลันก็เดินทางไปปรากฏตัวให้แฟนคลับหายคิดถึงกันแล้วค่ะพร้อมกับรอยยิ้มที่ต้องบอกว่าสดใสกว่าเดิมแน่นอนค่ะและการกลับมาครั้งนี้ของเธอยังพกเรื่องราวดีๆมาฝากกันด้วยนะเป็นเรื่องของการทำบุญครั้งใหญ่ส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆด้วยค่ะโดยสาวมายก็มีการนำรายได้จากการไปทำโปรเจกต์พิเศษไปมอบให้กับมูลนิธิสุพรรณนิมิตแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆนะคะทุนเนี่ยสูงถึง1,300,000 บาทกันเลยทีเดียวสร้างความประทับใจแล้วก็เรียกเสียงชื่นชมจากแฟนคลับได้อย่างล้นหลามหลังจากที่เธอเนี่ยหายไปเป็นเดือนเลยนะคุณผู้ฟังและมายเองก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนทั้งเรื่องของการอุดหนุนคอลเลกชันช่วยมายแล้วก็มีการแชร์โปรเจกต์นี้ออกไปแม้จะเป็นการส่งกำลังใจมาให้แต่ทุกคนนะคะก็คือส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสดีๆกับเด็กๆเป็นหนึ่งโพสต์ที่มายเขาออกมาขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งนะคะขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่ทุกคนค่ะถือเป็นการกลับมาที่สร้างพลังบวกแล้วก็ส่งต่อความสุขให้กับสังคมแบบสวยๆไปเลยนะคะ

0: เอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ปอปอส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจอ้อมไปรวีดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของซอฟท์ไทม์นะคะก็จะมีเพลงเพราะๆฟังกันแบบสบายๆ สำหรับเพลงสากลนั่นเองค่ะใครชื่นชอบอย่าพลาดไปได้ช่วงหน้าช่วงนี้ปอปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: านนี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยือนมาเลเซียอันวาต้อนรับด้วยตัวเองสารสัมพันธ์ผู้นำไทยมาเลเซียเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนเวลา 11:20 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ร่วมให้การต้อนรับโอกาสนี้นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยด้วยตัวเองก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์โดยผู้นำสองประเทศร่วมเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เชิญนายกรัฐมนตรีร่วมเดินทางด้วยรถยนต์คันเดียวกันไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปุตตราจายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและการหารืออย่างเป็นทางการการต้อนรับอย่างอบอุ่นครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจระหว่างผู้นำสองประเทศซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นชัชชาติ สกรับหนังสือรับรองผลเลือกตั้งจากกกต.ประกาศลุยงานทันทีนายชัชชาติ สิทธิพันธ์เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเพื่อเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการจากกกต.ภายหลังกกต.มีการประกาศรับรองผลไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นผู้มอบหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งให้แก่นายชัชชาติด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นโดยสกหลายเขตต่างเดินทางเข้ามาทักทายและร่วมถ่ายรูปร่วมกับนายชัชชาติทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้กำหนดเชิญผู้ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสกรวมทั้งสิ้น51คนทยอยเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งณบริเวณโถงอาคารชั้น2ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้รับเลือกตั้งสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่บริหารงานกรุงเทพมหานครต่อไปโดยนายชัชชาติกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้กลับมาทำงานรับใช้ประชาชนอีกครั้งพร้อมยืนยันพร้อมที่จะร่วมลุยทำงานต่อทันทีเนื่องจากมีหลายเรื่องที่รอการดำเนินการอยู่นายชัชชาติกล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์100วันว่าจะมีการนำแผนทั้งหมดทำประมาณ261โครงการสลัตโกดาลิสประกาศอำลาโครเอเชียสลัตโกดาลิสประกาศอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติโครเอเชียหลังคุมทีมมานานเกือบ9ปีปิดฉากหนึ่งในยุคที่ประสบความสำเร็จที่สุดของวงการฟุตบอลโลกโครเอเชียในการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์หลังโครเอเชียพ่ายโปรตุเกส1ประตูต่อ2ตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026โดยดาลิสเปิดเผยว่าแม้ยังมีความมุ่งมั่นจะพาทีมประสบความสำเร็จแต่เชื่อว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งต่อหน้าที่ต่อคนรุ่นใหม่ตลอดการคุมทีมดาลิสพาโครเอเชียคว้ารองแชมป์ฟุตบอลโลก2018อันดับ3ฟุตบอลโลก2022และรองแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีก2023รวมทั้งสร้างยุคทองให้กับทีมชาติร่วมกับลูก้าโมดริชและขณะที่ประธานฟุตบอลโครเอเชียยังไม่ได้ประกาศชื่อผู้จัดการทีมคนใหม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
10: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
11: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz นะคะวันนี้ DJ อ้อมมาเริ่มต้นรายการกันด้วย2เพลงนี้ค่ะสำหรับเพลงแรกก็คือ Stand By Me นะคะแล้วก็เพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้เลยก็คือเพลง Rhythm of the Rain ค่ะเลือกเพลง Rhythm of the Rain มาฝากคุณเพราะว่าพอฝนไม่ตกเราก็คิดถึงฝนนะคะวันนี้พอฝนไม่ตกแดดก็ร้อนมากๆเลยตั้งแต่เช้านะคะเดี๋ยวเจอฝนเดี๋ยวเจอแดดยังไงสภาพร่างกายต้องแข็งแรงเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้รับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างตลอดเวลาค่ะพูดถึงเพลง Rhythm of the Rain นะคะเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาเมื่อปี1962ค่ะก็เนื้อหาก็เล่าถึงการตัดพ้อสายฝนที่ตกลงมาซ้ำเติมความเจ็บปวดของเรานั่นเองนะคะเป็นเพลงที่บรรยายบรรยากาศของฝนตกได้ เข้าถึงมากๆเลยนะคะให้ความรู้สึกว่าเหมือนนั่งฟังอยู่ท่ามกลางฝนที่ตกปล่อยๆอยู่รอบตัวกันเลยทีเดียวค่ะก็หวังว่าจะเป็นเพลงที่ช่วยคลายความร้อนให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนได้ในวันนี้ค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี
0: พูดถึงฝนนะคะไม่ต้องกลัวว่าฝนจะจากเราไปนานค่ะเพราะว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าในช่วงวันที่10จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงค่ะซึ่งจะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงมีคลื่นสูง 2-4 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ทะเลก็จะมีคลื่นสูงได้มากกว่า4เมตรเลยค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะยังไงก็ต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกหนักกันไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปในพื้นที่ทางใต้ของประเทศยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยส่วนจันทบุรีก็ยังจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยค่ะในช่วงวันที่11จนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะสุดสัปดาห์นี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกของเราด้วยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดแล้วก็กาญจนบุรีด้วยนะคะใน5จังหวัดนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนเป็นพิเศษให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะใครที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่มหรือว่ามีน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

0: คนน่าจะเคยกลุ้มอกกลุ้มใจกับปัญหาที่ว่าปลูกต้นอะไรก็ไม่ยอมโตสักทีใบก็ไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดด้วยนะคะใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยแต่ว่าต้องบอกว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งนะคะต้องบอกว่าดินเน่านี่เป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะคะส่วนการใช้งานดินเน่าก็ง่ายมากค่ะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเอาไปผสมกับน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงในดินก็ใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้คุณด้วยค่ะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคา699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อดินเน่ากันได้เลยนะคะโทรไปได้ด่วนๆที่เบอร์021143990 021143990ค่ะมีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: NCA นะคะเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงจังหวะสนุกสนุกในยุคประมาณสัก70-80นะคะในยุคเก่าๆสักนิดหนึ่งน่าจะคุ้นหูคนที่มีใจรักในเพลงสากลจะต้องเคยได้ยินเพลงนี้กันอย่างแน่นอนใช่ไหมคะสำหรับเพลง YMCA นี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นเพลงดิสโก้ระดับตำนานเลยค่ะปล่อยออกมาในปี1978โดยศิลปินวง Village People นะคะสำหรับคำว่า YMCA ที่เป็นชื่อเพลงนี่แหละค่ะเขาบอกว่าย่อมาจากคำว่า Young Men's Christian Association ค่ะซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จะมีที่พักราคาประหยัดสำหรับคุณหนุ่มๆที่เข้าไปทำงานในเมืองใหญ่นั่นเองนะคะนึกถึงบรรยากาศเมืองในยุคเริ่มต้นก่อสร้างบ้านเมืองขึ้นมาในยุคแบบเก่าๆสักนิดหนึ่งนะคะใครที่ชอบดูหนังฝรั่งแบบยุคเก่าๆอาจจะนึกถึงภาพบรรยากาศออกมาได้นะคะมีการก่อสร้างบ้านเมืองขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็จะต้องมีผู้คนอพยพเข้ามาในเมืองใหญ่ซึ่ง YMCA ค่ะองค์กรนี้เขาก็สร้างที่พักราคาประหยัดสำหรับแรงงานต่างๆที่เข้าเมืองเข้ามานะคะแล้วก็เกิดเป็นบรรยากาศของเพลง YMCA ขึ้นมาค่ะส่วนเพลงก่อนหน้านี้นะคะเพลงชาลาลาลาลาเราไม่สามารถพูดเป็นเพลงพูดเป็นประโยคปกติได้ปะคะเราอาจจะต้องใส่ทำนองไปด้วยเหมือนหลายๆเพลงไทยที่คนเขาชอบแซวกันว่าเราไม่สามารถพูดคำว่าแตงโม3ครั้งโดยไม่ใส่ทำนองได้อะไรแบบนี้เพลงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเพลงชาลาลาลามันต้องมีทำนองจริงๆนะคะเป็นเพลงที่ต้นฉบับเนี่ยค่ะจริงๆแล้วขับร้องโดยวงสัญชาติเดนมาร์กที่ชื่อว่า Walker นะคะในปี1973แต่ว่าเวอร์ชันที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่คนไทยเราคุ้นเคยกันที่สุดก็คือเวอร์ชันที่ร้องวง The Winner นั่นเองค่ะก็ปล่อยออกมาในปี1974นะคะ2เพลงจังหวะสนุกสนุกที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของ Soft Music Time วันนี้ค่ะ
1: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: มีข่าวคราวสำหรับคนที่ชอบเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมาฝากกันนะคะโดยเฉพาะใครที่หลงรักประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะมีใครหลายๆคนที่เตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วกังวลใจว่าเอ๊ะฟรีวีซ่ามันกำลังจะหมดจะสิ้นสุดในวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วจะมีการต่อไหมหลายคนก็อาจจะเริ่มกังวลใจเพราะว่าถ้าญี่ปุ่นไม่ต่อฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นก็อาจจะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่มขึ้นนะคะก็หลายบาทอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ประกาศต่ออายุฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องนั่นแหละค่ะแต่ว่าพอตอนนี้ยังใกล้วันหมดอายุแล้วยังไม่มีประกาศต่อออกมาหลายคนก็เริ่มเป็นกังวลนะคะแต่ว่าเป็นข่าวดีค่ะเพราะว่าทางกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะคะยืนยันแล้วว่าทางประเทศญี่ปุ่นขยายมาตรการฟรีวีซ่าให้กับคนไทยต่อไปอีก1ปีนะคะซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมตัวแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงปลายปีที่อากาศจะดีๆหรือว่าต้นปีหน้าไปดูซากุระอะไรแบบนี้นะคะก็สบายใจกันได้แล้วว่าฟรีวีซ่าเดินทางไปได้โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่านั่นเองค่ะก็เป็นข่าวคราวในต่างประเทศที่เอามาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้นะคะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

0: อนนี้11:55แล้วดีเจอ้อมต้องลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนนะคะกลับมาเจอกับรายการ Soft Music Time ได้ใหม่พรุ่งนี้11:00จนถึงเที่ยงทางอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00ถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สุดรฟม.ย้ำชัดโครงสร้างยังแข็งแรงแต่ผู้รับเหมาไม่รับรองความปลอดภัย 100% คลิปลับว่อนเน็ตตำรวจบุกรวบช่างภาพรับงานถ่ายรูปนักศึกษาปล่อยภาพลับแฟนเก่าแปะลิงก์เว็บพนันยอดผู้ติดตามหลักแสนปปส.ขยายผลออกหมายจับ2ชาวลาววัยกลางคนระดับสั่งการนำเข้าเฮโรอีนข้ามโขงส่งให้แอร์มีนาชัดชาติมาแล้วรับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งจากกกต.ประกาศลุยงานทันทีสหรัฐจะเต็มดึงจัสตินบีเบอร์ร่วมแสดงฮาล์ฟไทม์โชว์ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศร่วมมาดอนน่าชากิล่า BTS เบอร์นาบอยและวงโคเพลย์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะเป็นการรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานให้ได้รับทราบกันนะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเราพบกันในวันพุธที่9กรกฎาคม2569วันนี้ก็อยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันเยมินแหวนเครือนะคะวันนี้ค่ะที่จับตากันเลยนะคะก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่มีการประชุมแถลงด้วยวาจานะคะกรณีเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทล่าสุดนะคะศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาแล้วค่ะแต่ก็ขอเริ่มบรรยากาศที่ตอนเช้าก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามีการเริ่มประชุมนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติเพื่อจะนำไปสู่การวินิจฉัยคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรที่มีการเสนอชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปีพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ค่ะโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญวันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งนะคะไปเฝ้าติดตามผลคำวินิจฉัยก่อนหน้าที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาก็มีการเดาแนวทางออกไว้3แนวทางแนวทางแรกก็คือศาลเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญวิกฤตพลังงานเข้าข่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172พ.ร.ก.มีผลให้บังคับใช้ต่อรัฐบาลเดินหน้าโครงการแล้วก็ดำเนินการกู้เงินได้ทันทีทำให้รัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพและแนวทางที่2ที่มีการเดาก่อนหน้านี้คือถ้าหากศาลเห็นว่าเหตุผลในการออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่เข้าขั้นความจำเป็นเร่งด่วนสามารถใช้กระบวนการออกพระราชบัญญัติได้ซึ่งก็จะมีผลให้พ.ร.ก.กู้เงินฉบับดังกล่าวตกไปและรัฐบาลจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตรงนี้อาจจะทำให้รัฐบาลประสบปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของรัฐบาลส่วนแนวทางที่3คือถ้าหากศาลเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนเนื่องจากโครงสร้างด้านพลังงานบางโครงการเป็นโครงการระยะยาวไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนจึงอาจจะให้ผ่านเฉพาะในส่วนของมาตรการเยียวยาทั้งนี้อาจให้พ.ร.ก.มีผลเฉพาะในส่วนมาตรการเร่งด่วนหรือว่ามาตรการเยียวยาค่ะล่าสุดผลออกมาแล้วค่ะโดยล่าสุดนะคะมติของศาลรัฐธรรมนูญมติเสียงข้างมาก7-2ชี้ว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะทำให้รัฐบาลค่ะรอดได้ไปต่อนะคะในส่วนนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็เคารพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็ให้สัมภาษณ์ก่อนจะเดินทางไปมาเลเซียบอกว่าเคารพคำวินิจฉัยของศาลไม่ว่าจะออกมาอย่างไรในส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยออกมาในวันนี้นะคะเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทเพื่อรับมือวิกฤตการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนที่ผลจะออกมายืนยันว่าเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตามส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านจี้ให้รับผิดชอบทางการเมืองหากผลออกมาเป็นลบนายกรัฐมนตรีปฏิเสธจะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ย้อนถามสื่อมวลชนสั้นๆ นะคะว่านัทพงษ์คือใครคะ
3: มาดูเหตุระทึกเมื่อคืนนี้นะคะนายกบึงไปตรวจที่วงเวียนใหญ่ตอนเที่ยงคืนเลยนะคะเพราะว่ามีน้ำรั่วที่อุโมงค์ MRT สายสีม่วงใต้ค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานมานะคะว่าเที่ยงคืนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปสังเกตการบริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังตลอดทั้งวันมีน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกค่ะซึ่งเหตุน้ำรั่วก็ตั้งแต่ช่วงสายของวันที่8กรกฎาคมนะคะระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นหลังจากฝนมากช่วงค่ำค่ะนายกตรวจสอบสถานการณ์ในเชิงวิศวกรรมนะคะทั้งการแก้ไขและการป้องกันยืนยันสถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมปริมาณน้ำไม่ได้เพิ่มขึ้นโดยย้ำว่าเคสนี้ต่างจากเหตุการณ์อุโมงค์ยุบที่โรงพยาบาลวชิระค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เห็นรอยรั่วตั้งแต่แรกก็เลยเร่งอุดรอยรั่วได้ทันด้านรฟม.ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารโดยรอบนะคะซึ่งยังไม่พบสิ่งผิดปกติและเช้าวันนี้ก่อนที่นายกจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่มาเลเซียก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเรื่องนี้ค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็แซวก่อนเลยนะคะว่าฟิตจังเลยเที่ยงคืนแล้วยังทำงานนะคะนายกก็ตอบกลับแบบติดตลกว่าเสียวจะตายนะคะมีข่าวอย่างนี้มาก็ใจไม่ค่อยดีต้องเร่งออกไปดูซึ่งความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เร็วมากค่ะทั้งฝั่งกระทรวงคมนาคมปภ.แล้วก็การตรวจสอบข้อมูลทางวิศวกรรมก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นะคะจุดนี้ไม่เหมือนกับกรณีหน้าวชิรพยาบาลซึ่งตรงนั้นเป็นรอยต่อระหว่างสถานีพังลงมาทั้งโครงสร้างแต่ว่าจุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างแล้วก็สามารถควบคุมระดับน้ำได้ค่ะนายกก็ย้ำนะคะให้จุดอื่นเนี่ยเตรียมพร้อมเรื่องระบบระบายน้ำด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการก่อสร้างเยอะแยะไปหมดนะคะพร้อมจะเตรียมเชิญผู้ว่ากทม.คนใหม่หารือเพื่อหาแนวทางสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็โพสต์ชี้แจงผ่าน Facebook นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สันนิษฐานเบื้องต้นค่ะว่าน้ำรั่วซึมมาจากบริเวณรอยต่อของบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์แต่อย่างใดโดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำควบคู่กับการควบคุมปริมาณน้ำที่รั่วซึมตอนนี้ก็สามารถจะควบคุมปริมาณการรั่วซึมของน้ำได้นะคะก็เลยไม่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงพร้อมสั่งเฝ้าระวังความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อช่วงเช้านี้นะคะทางทีมข่าวก็ไปที่จุดเกิดเหตุก็พบว่าภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าก็ยังมีการทำงานตามปกตินะคะมีคนงานมีเครื่องจักรเข้าไปทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็ยังไม่พบการทรุดตัวของพื้นผิวถนนในลักษณะเป็นวงกว้างหรือว่าความเสียหายรุนแรงแต่ยังคงพบรอยร้าวบนพื้นผิวถนนบางจุดรวมถึงรอยร้าวที่บริเวณอาคารที่อยู่ใกล้แนวก่อสร้างค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องมือตรวจวัดการเอียงของโครงสร้างทั้งบริเวณพื้นผิวถนนและตัวอาคารเพื่อจะเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และก็โครงสร้างอย่างใกล้ชิดก็มีการบันทึกข้อมูลต่อเนื่องทุกชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อจะประเมินความปลอดภัยทางด้านผู้กำกับสน.บุพพารามค่ะพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพบอกว่าจากการไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าพื้นผิวถนนมีการทรุดตัวเล็กน้อยนะคะบริเวณถนนประชาธิปกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ก็ตั้งแต่ตีสี่ค่ะผู้รับเหมาก็นำรถที่จะเทปูนซีเมนต์ลงไปเพื่ออุดรอยรั่วภายในอุโมงค์ใช้ทั้งหมด2คันแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะคะส่วนเรื่องของการจราจรตอนนี้ก็ปิดช่องทางจราจรฝั่งซ้ายสุด2ช่องทางถนนประชาธิปกขาออกเมืองก่อนนะคะจากนั้นพอ11โมงของวันนี้จะมีการปิดการจราจรที่4แยกบ้านแขกมาถึงถนนประชาธิปกมายังวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางค่ะแล้วก็จะปิดจุดเบี่ยงบริเวณ4แยกบ้านแขกให้เบี่ยงออกไปใช้ถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าเพื่อจะอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงบริเวณจุดเกิดเหตุใกล้แยกบ้านแขกนะคะผู้รับเหมายืนยันนะคะว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบการทรุดตัวของอาคารโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างค่ะอย่างไรก็ตามก็แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะจะให้รับรองความปลอดภัย 100% ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะยืนยันได้นะคะต้องรอการตรวจสอบจากทางผู้รับเหมาก่อนค่ะ
2: ค่ะช่วงหน้านะคะไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีอีกภารกิจหนึ่งวันนี้เดินทางเยือนมาเลเซียไปหารือดับไฟใต้แล้วก็คุยเรื่องเศรษฐกิจชายแดนด้วยช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวกันต่อกับภารกิจนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าค่ะนายกนำทัพบินเยือนมาเลเซียถกดับไฟใต้เศรษฐกิจชายแดนโดยย้ำว่าเห็นต่างปมยุบกรมน.ตรงนี้เป็นเรื่องปกตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงออกเดินทางจากท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือรอบด้านทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานและแก้ปัญหาภัยพิบัติโดยผู้นำทั้ง2ประเทศก็จะหารือแบบเต็มคณะในเรื่องความมั่นคงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ตลอดจนร่วมเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียและถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เพื่อขยายมูลค่าการค้าการส่งออกร่วมกันนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการยุบกรมน.นะคะให้ความเห็นก่อนออกเดินทางโดยให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้กับสื่อมวลชนรวมถึงประเด็นการเมืองกรณีที่นายวันวามะนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกนำเสนอในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อลดงบประมาณรัฐนายกบอกว่าไม่จำเป็นต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ในการทำงานก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องยึดตามนโยบายของผู้บริหารสูงสุดซึ่งในทริปนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาและพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกก็ร่วมคณะไปด้วยก็จะใช้โอกาสนี้ล่ะค่ะในการพูดคุยปรับความเข้าใจกันบนเครื่องบินค่ะ
2: มาดูคดีที่ช่างภาพนะคะที่เป็นช่างภาพรับถ่ายนักศึกษาค่ะปล่อยภาพลับอดีตแฟนแปะลิงก์เว็บพนันค่ะตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุคคลห้องพักที่หอพักแห่งหนึ่งในชุมชนคงพัฒนาตำบลดงพัฒนาตำบลขออภัยค่ะซอยดงพัฒนา7ตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะคะจับกุมนายนพพลอายุ23ปีค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาความผิดฐานนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกภายในห้องพบอุปกรณ์ถ่ายภาพสตูดิโอจำนวนมากนะคะจากการตรวจสอบพบโทรศัพท์มือถือของนายนพพลค่ะยังมีคลิปที่ถ่ายกับแฟนใหม่เก็บไว้อยู่นะคะจึงทำการตรวจยึดการ์ดกล้องโน้ตบุ๊กแฟลชไดรฟ์ไปทำการตรวจสอบค่ะการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมีผู้หญิงผู้เสียหายนะคะไปแจ้งความที่สน.พญาไทและสน.สภ.พนัสนิคมค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นผู้โพสต์กลุ่มลับใน TikTok ที่มีสมาชิกกว่า 100,000 รายแต่มีคนโพสต์แค่ 2-3 เท่านั้นนะคะเตรียมเรียกมาสอบสวนรวมถึงดูว่ายังมีผู้เสียหายรายอื่นๆอีกหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมที่จ้างถ่ายแล้วก็ถูกนำภาพไปแบล็กเมลค่ะเจ้าตัวยอมรับทำไปเพราะความคึกขนองไม่ได้นำไปแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นนะคะส่วนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบ

0: เงินค่ะว่ามีการเชื่อมโยงกับเว็บใดบ้างถ้าพบว่ามีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนอกจากนี้ก็จะมีการคุมตัวผู้ต้องหารายนี้กลับไปที่สน.พญาไทตามกฎหมายต่อไปนะคะผู้สื่อข่าวได้ไปคุยกับนางสาวบีนามสมมติอายุ19ปีเป็นอดีตแฟนของนายนพพลค่ะแล้วก็เป็นผู้เสียหายบอกว่าคบหากับนายนพพลช่วงปี66ค่ะกระทั่งประมาณมกราคมปี67มีคลิปลับของตนหลุดนะคะซึ่งคลิปนี้ตัวเองมีแค่คนเดียวซึ่งเชื่อว่าเป็นคนปล่อยนั่นเองค่ะซึ่งเชื่อว่าอดีตแฟนคุณนพพลเนี่ยเป็นคนปล่อยนะคะแต่พอถามเจ้าตัวก็ปฏิเสธค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบถึงความรู้สึกมานาน2ปีกว่าแล้วรู้สึกอายจนต้องย้ายโรงเรียนมาเรียนที่ใหม่ค่ะนางเสบียงเล่าต่อว่าที่ผ่านมาตอนคบกับนายนพพลเนี่ยมักถูกทำร้ายร่างกายนะคะรวมถึงมีพฤติกรรมที่ชอบรับงานถ่ายรูปผู้หญิงแนวเซ็กซี่ซึ่งมีการแอบเก็บรูปทั้งตนเองแล้วก็ลูกค้าคนอื่นเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์มือถือดรอมไดฟ์รวมถึงแอบเอาคลิปที่ถ่ายไว้ไปขายในช่วงที่ไม่มีลูกค้ามาจ้างถ่ายงานจากนั้นได้นำเรื่องทั้งหมดปรึกษาคุณอาแล้วก็ตัดสินใจเดินทางแจ้งความค่ะโดยทางทนายเนี่ยเป็นผู้มาช่วยเหลือนะคะด้านทนายความสำนักงานกฎหมายวงศกรบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคสนี้เกิดจากเคสเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยทางภาคเหนือหลายคนมาขอความช่วยเหลือกรณีที่ขู่ปล่อยภาพลับบางคนถูกเว็บพนันนำภาพที่ถูกถ่ายไปใช้โปรโมทเว็บซึ่งตนเองก็กำลังติดตามอยู่ค่ะส่วนเคสน้องเนี่ยมีทางสารวัตรเคตำรวจที่สกลนครคอยตามเรื่องกรณีที่แจ้งความไปทำร้ายร่างกายพอเชื่อมเรื่องได้ก็เลยรู้ว่าตัวของคนรับซื้อคลิปว่าเป็นกลุ่มไหนเป็นใครก็เลยตามได้ว่าเป็นอดีตแฟนซึ่งยังไม่ยอมรับทั้งที่ตอนถ่ายก็อยู่แค่สองคนไม่มีใครนอกจากนั้นค่ะ
1: ค่ะมาดูความคืบหน้านะคะกรณีคดีที่มีแอร์โฮสเตสนะคะไปถูกจับกุมที่ต่างประเทศเรื่องของคดีลักลอบขนยาค่ะล่าสุดปปส.ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับ2ชายชาวลาววัยกลางคนตัวการเบื้องหลังเจ้าของยาเสพติดเฮโรอีนล็อตที่แอร์สามีนามีได้ไปถูกจับกุมนะคะที่ต่างประเทศยืนยันเป็นถึงระดับสั่งการนำเข้ายาเสพติดผ่านแม่น้ำโขงเข้าฝั่งไทยสำหรับนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกปปส.ที่วันนี้มีการเปิดเผยการขยายผลตรวจสอบเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติกรณีของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมามีการรวบรวมหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับชายชาวลาววัยกลางคน2คนอายุ 40-50 ปีค่ะอาศัยอยู่ในลาวทั้งคู่ก็ถือเป็นตัวการหลักสำคัญเลยนะคะในการสั่งการเครือข่ายให้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ไทยบริเวณริมแม่น้ำโขงก่อนที่จะมีคนไทยมารับเอายาเสพติดไปกระจายพักยังจุดต่างๆแล้วก็เตรียมนำส่งเข้าพื้นที่กรุงเทพชั้นในไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการจัดการส่งผ่านกล่องวัสดุหรือว่าวิธีการใดก็ตามกระจายออกประเทศที่3หากศาลอนุมัติหมายจับประสานสปป.ลาวทันทีเพื่อจับกุมส่งตัวดำเนินคดีในไทยข้อหาสมคบสนับสนุนร่วมกันลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดรวมถึงความผิดอาชญากรข้ามชาติพบประวัติทำมาแล้วหลายครั้งจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังก็พบว่าชายชาวลาว2คนเคยใช้เครือข่ายส่งยาเสพติดลักษณะคล้ายกับกรณีนางสาวมีนามาแล้วบ่อยครั้งยาล็อตนี้ก็เลยไม่ใช่ล็อตแรกนะคะนอกจากนี้ผู้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างแกะรอยตรวจสอบความเชื่อมโยงของบัญชีอวตารที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อตัดตอนไม่ให้สาวถึงตัวการใหญ่จากบัญชี Facebook ของโรสนะคะมีการทักข้อความไปหานางสาวมีนาค่ะที่จะฝากหิ้วกระเป๋าผ้านะคะซึ่งซุกเฮโรอีนไปยังออสเตรเลียก็มีนางเดียรอรับพัสดุที่ปลายทางแล้วก็มีลายรินอวตารเป็นคนติดต่อสั่งการจ่ายเงินให้นายอุทัยซึ่งเป็นไรเดอร์เสื้อฮูดน้ำเงินที่จับกุมได้ก่อนหน้านี้ค่ะและวันพรุ่งนี้นะคะทางหน่วยงานหลักได้แก่ปปส.กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะมีการประชุมเริ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีจัดทำรายงานแผนภาพใหญ่ของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้ค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
4: Oh, so much more. Now, play the time. ประชาชน
0: มาดูความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้กรรมธิการปปช.ค่ะเจอคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นเบี้ยวนัดนะคะไม่มาแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะนายอัศพงษ์สันไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรบอกว่าวันนี้ที่การบดีมหาวิทยาลัยมศว.พร้อมคณะแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบของมศว.มาเข้ามาชี้แจงกรรมธิการนะคะเพื่อใช้เวทีของกรรมธิการปปช.พูดเรื่องราวทั้งหมดที่ไม่ได้พูดต่อสังคมถึงเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นส่วนประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นได้ติดต่อมาว่าไม่สามารถมาร่วมประชุมได้แล้วเพราะว่าติดธุระค่ะจึงต้องเชิญมาในการประชุมครั้งถัดไปนะคะก็ไม่มาก็จะใช้อำนาจเรียกของกรรมาธิการค่ะโดยกรรมาธิการตั้งใจสอบถามเรื่องพบการทุจริตสอบ 5,000 คนว่า 5,000 นี้ยังสามารถทำงานได้อยู่หรือไม่นะคะคนที่ไม่ได้ทุจริตแล้วสอบผ่านมีอยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองอยู่แล้วสามารถจะเลื่อนบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาได้หรือไม่และคนที่อยู่เหนืออธิบดีอยู่ในขบวนการนี้หรือไม่นะคะส่วนนายกค่ะวันนี้ก็พูดถึงความคืบหน้าคดีทุจริตโกงข้อสอบข้าราชการนะคะโดยย้ำให้ประชาชนสบายใจได้บ้างได้ว่าไม่มีการประนีประนอมหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้มี4หน่วยงานหลักกำลังตรวจสอบนะคะโดยปปช.ได้เข้ามาดำเนินการโดยเอกเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็สั่งย้ายผู้ที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องออกจากหน้าที่เพื่อไม่ให้กระทบรูปคดีแล้วค่ะพร้อมกันนี้ตนก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผบ.ตร.อัยการสูงสุดและเลขาปปท.เพื่อขยายผลจับกลุ่มขบวนการเอเจนต์และในหน้านอกกระทรวงมหาดไทยโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานแข่งกันทำงานตามกลไกกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาค่ะ
1: มาแล้วนะคะสำหรับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะวันนี้เข้ารายงานตัวนะคะเป็นการรับหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการกับการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทม.สมัยที่2นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ค่ะเดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่ศาลาว่าการกทม.หลังจากช่วงเช้าไปรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่สำนักงานกกต.ทั้งนี้เมื่อเข้ามาที่ศาลาว่าการกทม.นายชัชชาติสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพิธีเข้ารับตำแหน่งรับมอบงานจากนั้นประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนภารกิจกทม.และมีการกล่าวช่วงหนึ่งก่อนการประชุมขอบคุณทุกคนที่ทำงานอย่างหนักครั้งนี้เป็นการเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2คะแนนทั้งหมดที่ได้มาเป็นผลงานร่วมกันกับทีมงานทุกคนรวมถึงข้าราชการกทม.หลังจากนี้อีก4ปีก็ขอให้ร่วมมือกันทำงานให้ดีกว่าเดิมจากนั้นมีการแถลงข่าวเปิดตัวคณะผู้บริหารกทม.มีทีมรองผู้ว่ากทม.4คนประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญและนายพรพรหมวิกิเศษก็ถือว่าเข้ามาเพิ่มเติมอีก1คนนะคะในทีมรองผู้ว่าแทนโควต้าตำแหน่งนายจักรพันธ์ผิวงามโดยนายพรพรหมเป็นทีมบริหารกทม.ในฐานะอดีตผู้บริหารด้านความยั่งยืนคนแรกของกทม.มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนและตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ก็คือนายจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่ากทม.ส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลก็รับตำแหน่งที่ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ
0: มีข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะในหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทอง30บาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเหมาะสมนะคะอย่างเช่นยาอิมครานิปแล้วก็เอฟคานิปค่ะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการพัฒนายารักษามะเร็งนี้สืบเนื่องมาจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะคะที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและอยู่ในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนก็สอดคล้องกับเป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรมค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกฟีฟ่าเตรียมจัดงานแสดงชุดใหญ่ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกช่วง พักครึ่งเวลารอบชิงชนะเลิศหลังประกาศดึงจัสตินบีเบอร์ร่วมขบวนศิลปินระดับโลกอีกมากมายจัสตินบีเบอร์นะคะก็เป็นหนึ่งในศิลปินป๊อปนะคะที่จะร่วมในเวทีระดับโลกนี้ด้วยค่ะจัสตินบีเบอร์เป็นศิลปินป๊อปชาวแคนาดาที่ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในศิลปินนำแสดงโชว์ช่วงพักครึ่งนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดวันที่19กรกฎาคมนี้ที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาฟีฟ่าและ Global Citizen ระบุว่าบีเบอร์จะขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่างมาดอนน่าชากิร่า BTS ในโชว์ความยาว11นาทีถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่มีการจัดแสดงพักครึ่งในนัดชิงชนะเลิศอย่างเป็นทางการนอกจาก4ศิลปินหลักแล้วค่ะการแสดงครั้งนี้ยังมีเบนาบอยศิลปินชาวไนจีเรียเจ้าของเพลงใดๆที่ร่วมงานกับชากิร่าและเป็นเพลงทางการของฟุตบอลโลก2026ร่วมปรากฏตัวด้วยโดยโชว์ทั้งหมดค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของคริสมาร์ตินฟรอนแมนวงโคเพแล้วก็มีการจัดโชว์พักครึ่งนี้การจัดโชว์พักครึ่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งความร่วมมือระหว่างฟีฟ่าแล้วก็ Global Citizen ผ่านกองทุนฟีฟ่า Global Citizen Education Fund ซึ่งตั้งเป้าระดมทุน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,600 ล้านบาทขยายโอกาสด้านการศึกษาแล้วก็ฟุตบอลให้กับเด็กทั่วโลกฟีฟ่าจะสมทบเงิน1ล้าน1ดอลลาร์สหรัฐจากตั๋วทุกใบของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เข้ากองทุนดังกล่าวค่ะ
0: ยังอยู่ที่สหรัฐนะคะแต่เป็นสหรัฐที่โจมตีอิหร่านอยู่ค่ะตอนนี้เป็นการโจมตีระลอกใหม่เป็นวันที่2แล้วนะคะเพื่อจะรักษาเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์โมซให้เปิดใช้งานได้ตามปกติค่ะปฏิบัติการครั้งนี้สหรัฐบอกว่าเป็นการตอบโต้เหตุการณ์เมื่อวันอังคารที่มีการโจมตีเรือสินค้า3ลำที่กำลังเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์โมซโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่ากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายทางการทหารของอิหร่านไปประมาณ90จุดตลอดแนวชายฝั่งซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนยุทโธปกรณ์ทางเรือและระบบโลจิสติกทางการทหารค่ะการโจมตีของสหรัฐส่งผลกระทบหลายเมืองตลอดแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านแล้วก็ไฟฟ้าดับบางพื้นที่นะคะส่งผลให้ฝั่งอิหร่านตอบโต้ทันทีโดยมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐค่ะด้านกระทรวงกลาโหมของคูเวตบอกว่าสามารถจะสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนเอาไว้ได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม True Social เตือนว่านี่คือการลงโทษอิหร่านที่โจมตีเรือสินค้าและถ้าเกิดขึ้นอีกสถานการณ์จะเลวร้ายลงกว่านี้มากก่อนหน้านี้ทรัมป์บอกก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีนะคะว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ลงนามกันเมื่อวันที่17มิถุนายนนั้นจบสิ้นลงไปแล้วค่ะเพราะว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่รักษาเกียรติอย่างไรก็ตามในทรัมป์เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่บานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบและทุกอย่างจะจบลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเรื่องของน้ำมันด้วยนะคะขณะเดียวกันโมฮัมหมัดบาเคอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและหัวหน้าทีมเจรจาอิหร่านก็โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ค่ะตอบโต้ว่าสหรัฐต้องเรียนรู้ว่าการข่มขู่และการผิดข้อตกลงนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าสหรัฐโจมตีก็ต้องถูกโจมตีกลับและช่องแคบฮอร์โมซจะเปิดใช้งานภายใต้ข้อตกลงของอิหร่านเท่านั้นไม่ใช่เพราะคำขู่ของสหรัฐความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานทันทีนะคะราคาสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 1% ค่ะไปอยู่ที่ 78.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือประมาณ 2,836 บาท80สตางค์อย่างไรก็ตามนะคะราคายังอยู่ในระดับต่ำยังอยู่ที่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในช่วงปลายเดือนเมษายนที่เคยทะลุเกินกว่า120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือประมาณ 4,320 บาทค่ะ
1: ยังอยู่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเพราะว่าการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีแม้เสร็จสิ้นลงไปแล้วเป็นแต่ก็เป็นที่กล่าวขวัญถึงโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ย้ำจุดยืนการต่อต้านนาโต้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมีประเด็นขัดแย้งกับพันธมิตรด้านความมั่นคงที่สหรัฐเป็นแกนนำอยู่หลายเรื่องอย่างกรณีที่เขาต้องการครอบครองกรีนแลนด์สัดส่วนการจ่ายเงินเป็นงบประมาณนาโต้ความขัดแย้งกับสมาชิกประเทศอื่นๆรวมถึงการทำสงครามกับอิหร่านโดยก่อนการประชุมวงใหญ่ร่วมกับผู้นำนาโต้32คนตัวเขาได้ย้ำถึงความต้องการเข้าครอบครองกรีนแลนด์ที่เป็นดินแดนของเดนมาร์กโดยยืนกรานความเป็นด้านความมั่นคงแล้วยังได้ตำหนิสมาชิกนาโต้ที่ไม่ได้ช่วยเหลือสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านตัวทรัมป์นะคะยังได้แสดงความไม่พอใจเรื่องงบประมาณกลาโหมของแต่ละสมาชิกถึงแม้ว่าจะมีการตกลงค่ะว่าจะเพิ่มงบเป็น 3.5% ของ GDP แต่ละประเทศก็ตามโดยกล่าวว่าสหรัฐจ่ายเงินมากเกินไปหลายพันล้านดอลลาร์ไม่ยุติธรรมเลยและที่สหรัฐปกป้องนาโต้แต่นาโต้กลับไม่ช่วยเหลือสหรัฐ สำหรับกรณีของสเปนซึ่งก็ไม่ยินยอมเพิ่มงบส่วนนี้และต่อต้านการทำสงครามอิหร่านอย่างเต็มที่ทรัมป์ได้ขู่ว่าจะยุติการสัมพันธ์ด้านการค้ากับสเปนทั้งหมดนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าร่วมประชุมวงใหญ่แบบลับกับบรรดาผู้นำทรัมป์ไม่ได้ยกประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวนะคะไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังแถลงกับผู้สื่อข่าวเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยความรักหากจะให้อธิบายการประชุมต้องใช้คำว่าสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันแถลงร่วมของการประชุมที่ทรัมป์ลงนามยังยืนยันถึงความเป็นพันธมิตรและยึดมั่นในมาตรา5ที่มีการกำหนดนะคะว่าการโจมตีสมาชิกนาโต้ชาติใดก็ตามเท่ากับเป็นการโจมตีสมาชิกทุกชาติด้วยทำให้ชาติยุโรปต่างโล่งใจเพราะว่าหากเกิดความขัดแย้งแตกแยกกันขึ้นนะคะในหมู่สมาชิกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูอย่างรัสเซียค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณเยมินแบนคือเรดิสันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
3: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
7: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุยข่าวเช้าจันทิโดยฟังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน
3: ์ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวเช้าจัน12:30 น. ถึง 13:00 น.
8: ที่นี่ Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับสวัสดีน้องปองปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังและท่านผู้ชมด้วยนะครับผมต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ
9: คุยข่าวเช้าจันทร์
10: เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์พบกับผมจันยวัฒน์พลพินิจแล้วก็
9: ปองปอนสจิรัตน์ค่ะ
10: วันนี้วัน
9: พฤหัสค่ะ9กรกฎาคม
10: พฤหัสที่9กรกฎาคมก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนก็จับตาทั้งเรื่องของสถานการณ์ข่าวคราวเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ตะวันออกกลางหรือว่าจะเป็นภายในประเทศเรื่องของการสอบท้องถิ่นบ้างเรื่องของที่นอนสีชมพูด้วยหรือเปล่า
9: ได้ติดตามไหมคะมีโดราเอมอนด้วยมีฝากระติกสีเขียวด้วยนะคะ
10: แต่รู้สึกว่าก็เจอแต่หัวข้อข่าวอย่างเดียวยังไม่เจอแบบที่ว่าอะไรที่คนตามหากันอะไรอย่างเงี้ย
9: 70ล้านวิวนะคะ
10: ตอนนี้ปลาเข้าไป80แล้วล่าสุดนี่80กว่าล้านวิวแล้วนะน่าจะทะลุ100ล้านวิวแต่นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่คงจะต้องฝากเตือนว่าการที่จะทำอะไรก็ตามมันมีตัวบทกฎหมายที่กำกับดูแลพรบคอมพิวเตอร์อยู่อันตรายนะครับเพราะว่าอาจจะนะสนุกหรือว่าสะใจชั่วคราวแต่ผลสุดท้ายเห็นน้องๆเนี่ยลาออกจากงานกันเลย
9: จะโพสอะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ
10: เปลี่ยนอาชีพมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราะตอนนี้เปิดหน้า เปิดตาแล้ว นั่นก็คือเรื่องของข่าวๆและสถานการณ์นะที่เกิดขึ้นคราวนี้เรานะมาติดตามข่าวคราวในพื้นที่จันทบุรีของเรากันบ้างว่ามีข่าวอะไรกันบ้างน้องปังปอนจะพาไปที่ไหนก่อนครับวันนี้
9: พาไปใกล้ๆบ้านเราเลยนะคะเทศบาลเมืองท่าช้างตรงนี้เองค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะคะวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันค่ะ10กรกฎาคมตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะที่เทศบาลเมืองท่าช้างเขามีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกเป็นการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนไปเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมนั่นเองนะคะที่ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองท่าช้างนั่นเองค่ะนอกจากนี้เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมืองท่าช้างนะคะสามารถที่จะเอาสินค้าต่างๆไปจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมแบ่งปันสินค้าไปสร้างโอกาสทางการค้าแล้วก็สร้างรายได้ร่วมกันในวันพรุ่งนี้10กรกฎาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วงานนี้ใครอยากจะได้สินค้าตัวไหนนะคะไม่มีการจองให้นะคุณต้องเดินทางไปเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมอย่างที่บอกไปค่ะมีนัดกัน10โมงเป็นต้นไปนะคะ
10: ก็เป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วสินค้าหลายๆอย่างนั้นปรับตัวขึ้นถ้าเกิดว่าเราได้เลือกซื้อเลือกหาสินค้าที่ราคาถูกลงก็ทำให้ค่าครองชีพค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนเนี่ยนะประหยัดขึ้นได้อีกด้วยก็เป็นโครงการดีๆนะครับวันพรุ่งนี้10นาฬิกาใช่ไหมฮะน้องบางปอน
9: สิบโมงเป็นต้นไปใช่ค่ะที่เทศบาลเมืองท่าช้าง
10: ไปกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าเป็นโอกาสดีพิเศษแล้วสำหรับพี่น้องชาวท่าช้างอ่ะกับข่าวคราวสักครู่นะครับพาคุณฟังไปต่อนะครับไหนๆก็นะไปที่ท่าช้างกันแล้วก็ไปกันต่อที่ท่าช้างเหมือนกันเพราะว่านะซื้อสินค้าเสร็จนะไปนะฉีดยาต่อ
9: ค่ะ
10: ฉีดไอ้ฉีดยาที่ว่าคือวัคซีนนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเขามีข่าวคราวนะครับประกาศไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้างจันทบุรีเนี่ยเขาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569นะครับฉะนั้นนะก็ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่นะครับทุกท่านครับวันศุกร์ที่24กรกฎาคมครับเวลา 9:00 นถึง 11:30 นไปฉีดยานะฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กันครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ควรเข้ารับนะวัคซีนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่4เดือนขึ้นไปนะครับผู้ที่มีโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นปอดอุดกั้นหอบหืดหัวใจนะหลอดเลือดสมองไตวายเบาหวานนะรวมไปถึงผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างได้รับเคมีบำบัดนะครับแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเนี่ยตั้งแต่100กิโลกรัมขึ้นไปหรือว่าจะเป็นผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ก็สามารถที่จะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้นะครับ แต่ติ่งนะสิ่งที่ต้องเตรียมมาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก็คือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคประจำตัวแล้วก็ยาที่ทานเป็นประจำนะครับนำยาที่ทานมาด้วยก็ดีนะครับเพื่อให้เจ้าที่ดูนอกจากนั้นนะก็สอบถามถ้าเกิดว่าหลายๆคนอยากจะนะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันนะครับผมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้างหมายเลขโทรศัพท์ครับ039460714นะครับ039460714ก็ฟรีครับนะฮะซึ่งก็ทุกวันนี้เราก็ป้องกันไว้ก่อนดีที่สุด
9: ใช่ค่ะ

0: ีพกันได้เลยค่ะแล้วแจกถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย10กรกฎาคมนะคะท่านไหนสนใจอยากจะได้พันจิ้งหรีดแบบนี้ไปต่อยอดอาชีพนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ0909071702นะคะหรือจะทักไปที่เพจก็ได้ค่ะเพจศูนย์พึ่งจันทบุรีนะคะเขาจะมีแจกกันจนถึงวันพรุ่งนี้10กรกฎาคมนะคะส่วนท่านไหนที่สะดวกก็สามารถเข้าไปรับที่ศูนย์พึ่งได้เลยส่วนใครไม่สะดวกเขามีบริการส่งไปรษณีย์เรียกได้ว่าสะดวกสบายถึงบ้านคุณเลยนะคะแต่อย่าลืมติดต่อไปก่อนค่ะที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีหรือศูนย์พึ่งจันทบุรีนะคะติดต่อเบอร์นี้ค่ะ0909071702นะคะ
1: ป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีด
0: ค่ะ
1: และหลายคนตามที่มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆเนี่ยบอกว่าคือส่งตลาดไม่ทัน
0: เขาบอกว่าสร้างอาชีพแล้วก็บางทีเนี่ยค่ะมันโตไม่ทันอย่างที่พี่เอกบอก
1: คือโตไม่ทันเลยนะเพราะตลาดต้องการเยอะนะครับนะทานง่ายด้วยยิ่งเวลามันไข่โอ้โหยังอร่อยเลยทีเดียวนะครับอ่ะจากจิ้งหรีดนะครับคราวนี้พาไปอีกหนึ่งงานใหญ่ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่12นะครับนั่นคือนะฮะงานอะไรครับน้องปองปอนน้องไทย
0: งานจันอวดดียกกำลัง2นะคะ
1: ก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นอีก1ปีนะครับที่จัดอย่างต่อเนื่องนะจากปีที่ผ่านมาแล้วก็มีอะไรดีๆก็นำมาอวดนำมาโชว์นำมานำเสนอกันนะครับงานนี้ต้องบอกว่ามีการมัดรวมโชว์แล้วก็กิจกรรมจันอวดดีแบบแน่นๆเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นบริเวณนะฮะจากสะพานวัดจันทนารามถึงโบสถ์คริสต์สะพานนี้เวลาเดินก็จะดูธรรมดาไปแต่วันงานไม่ธรรมดาครับผมมีอะไรเด็ดๆพิเศษด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะหลายๆคนก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกหาไปชมไปชิมแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศต่างๆภายในงานนะณชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าตลอดนะทั้งวันเนี่ยมีกิจกรรมต่างๆได้ให้คุณสัมผัสแน่นอนนะครับ10 11 12นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆงานนี้ไม่มีการปิดถนนนะครับไม่มีตีล็อกขายของนะแต่สิ่งที่หลายๆท่านจะได้สัมผัสนะก็คือตามที่เห็นปีที่ผ่านมาคือแต่ละบ้านเขาจะมีของดีอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: จัดนะโชว์เป็นโซนๆว่าจุดนี้มีอะไรดีจุดนี้มีอะไรดีไม่ว่าจะเป็นนะในช่วงตั้งแต่วันที่10ถึง12เนี่ยนะณบริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ครับนะตารางกิจกรรมแน่นเอียดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นร้านต่างๆอย่างยกตัวอย่างนะฮะร้านบางเวลาเขาจะมีนะฮะในช่วงตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปถึง20นาฬิกาเขามีกิจกรรมวาดพอร์ตเทรตเป็นการ์ตูนนะฮะเป็นการ์ตูนด้วยหรือว่าจะเป็นบ้านครูสมหญิงนี่เลยเขาก็มีเซียมซีพี่กระเทยเอ๊ะยังไงเอ่ย
0: ใครต้องไปติดตาม
1: น่าสนใจ
0: ใช่ค่ะ
1: บ้านเกษมสารอย่างเงี้ยสตรีทอาร์ตจากเพจแมวอ้วนนะฮะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกานะทุกๆร้านเลยทีเดียวแล้วก็ท่าประชานิยมเนี่ยตัวนี้น่าสนใจปีที่ผ่านมาเจอน้องกระต่ายยืนนะฮะให้หลายๆคนได้เพ้นกันปีนี้กิจกรรมเพ้นน้องกระต่าย Rabbit to the Moon นะครับผม
0: ย
1: ังมีครับแล้วก็ยังมีฝนแบ็ครูมใช่ไหมฮะจุดถ่ายรูปเช็คอินนะฮะร้านแล้วก็รับมินิซอฟคุกกี้นี่เลยโดยเฉพาะนะฮะแจกฟรี30ท่านแรกนะที่ไปก่อนนะครับผมร้านธรรมดาอย่างเงี้ยเขาก็มีนิทรรศการนะผลงานศิลปะแมวหมายเลข1ถึง5มีเวิร์คช็อปวาดสีน้ำด้วยหรือว่าจะเป็นร้านวาโก้ใช่ไหมฮะเวิร์คช็อปคุกกี้น้องหมานะฮะ
0: อันนี้ใครที่มีน้องหมาน้องแมวพาไปได้เลยนะคะเขาจะมีคุกกี้แจกด้วย
1: แจกคนหรือแจกน้องหมา
0: แจกน้องหมาค่ะ
1: แจกน้องหมา
0: ของน้องหมา
1: อ๋อเพราะว่าเวลาคือน้องหมาเวลาเขาท่อกับแมวเงี้ยเขาจะเป็นอาหารเขาพวกเขาอยู่แล้วนะคนถ้าหิวก็อย่าเผลอกินก่อนนะฮะ
0: ลองช
1: ิ
0: มได้
1: นอกจากนั้นยังมีที่ประสานสเปซด้วยนะครับจุดเนี้ยจะมีเวิร์กช็อปทั้งทำ
0: กิจกรรมเยอะเลย
1: น้ำชาชงจิ๋วอย่างเงี้ยลุงชอยเวิร์กช็อปพิมพ์ดีเวิร์กช็อปแต่งลูกโป่งโอ้โหดนตรีเปียโนนะเวิร์กช็อปพลาสติกหดเป็นยังไงบ้างนี่กาแฟเนี่ยเวิร์กช็อปตรงนี้น่าสนใจนะฮะหรือว่าจะเป็นตรอกโพคานะครับก็จะมีโชว์วงดนตรีไทยวงใหญ่นะปีที่ผ่านมาก็มีการแสดงมากมายเลยทีเดียวนะฮะศิลปะบนพื้นถนนแล้วก็บ้านเลขที่177บ้านลุงชัยนะฮะก็จะมีนิทรรศการ

0: ภาพวาดนะน้องๆมัธยมกิจกรรมเพ้นหน้าสดนะกิจกรรมนิทรรศการศิลปะต่างๆรวมไปถึงนะวาดภาพเกือบเหมือนด้วยแล้วก็ยังมีบริเวณพื้นที่โรงเจเทียงเซิงตึ้งนะครับเลี้ยงอาหารเจฟรีของฟรีของฟรีเวิร์กช็อปกระเช้ากุหลาบใบเตยหรือว่าจะเป็นบ้านนะบุญยสถิติใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: น่าจะเป็นบุญยส
1: ถ
0: ิ
1: ติ
0: ค่ะนะครับผมก็จะมีบรรยากาศของการโชว์ทั้งร้องเพลงนะหรือว่าจะเป็นดีเจเอ็มซีโฟกนะฮะจากธรรมดาน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับมีทั้งดนตรีสดทั้งพิงค์ทิติมาหรือว่าจะเป็นวุ้นเส้นแล้วก็โอ้เยอะมาก
1: เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเลือกไม่ถูกเลยตั้งแต่เส้นวัดจันทนารามลงไปยาวถึงโบสถ์คริสต์นะคะตลอดทั้งเส้นเลย
0: ตลอด3วันนะครับฉะนั้นยังไงไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นที่ลานจอดรถสารเจ้าที่ตลาดล่างหรือว่าจะเป็นบ้านขุนบุรพาภิผลนะฮะริมน้ำจันทบูรณ์นะครับและที่รู้สึกว่าน่าจะทำให้ธรรมดาสาวๆกรี๊ดกราดกันมากพิเศษมีนายแบบมาด้วยหน้าตาเหมือนพี่เอกเลย คือมีหูซ้ายข้างเดียวเหมือนกันเห็นบอกว่าเป็นนักแสดงจากช่อง7นะฮะที่จะมาร่วมสร้างสีสันบนรันเวย์ในงานนี้นะครับจันทร์อวดดียกกำลัง2นะครับซึ่งพบกับน้องสมชายเจริญสุขนะนักแสดงอ่ะก็ยังมีบรรยากาศของแฟชั่นโชว์ที่จะทำให้หลายๆคนได้ตื่นตาตื่นใจกันฉะนั้นยังไงไม่ควรพลาดนะครับบรรยากาศซึ่งถือว่าเป็นการนำเสนอสิ่งดีๆนะครับเพื่อที่จะผสมผสานกับศิลปะยุคใหม่ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวเก่าๆของดีของจันทบุรีของเรานะครับผมโดยเฉพาะเมื่อแฟชั่นผสานแสงสีเสียงแล้วก็เสน่ห์ของพลอยจันทบุรีก็ต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอน11 12นะครับสำหรับบรรยากาศบางวันของงานเนี่ยที่จะเจอกับในแบบนะแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษแต่งานมี10ถึง12นะครับจันทร์อวดดียกกำลัง2ครับงานนี้ไม่ควรพลาดแล้วเห็นมีสเก็ตภาพชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ด้วย
1: ใช่ค่ะก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะ
0: ขอบคุณนะครับทททสำนักงานจันทบุรีด้วยก็แล้วกันแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมจัดงานดีๆกันเพื่อจันทบุรีของเรานะครับ
1: พาเดินทางไปต่อที่นี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะนัดพบแรงงานแอดจันนะคะถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยที่ทั้งผู้ประกอบการเองเขาก็จะได้เห็นคนที่มาสมัครงานด้วยรวมถึงคนที่สมัครงานเองก็สามารถเลือกผู้ประกอบการได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปร่วมงานดีๆแบบนี้ที่เซ็นทรัลจันทบุรีกันค่ะกับโครงการนัดพบแรงงานแอดจันนะคะ23กรกฎาคมนี้ทั้งผู้ประกอบการก็จะไปรอคุณที่นั่นสำหรับใครที่ว่างานเดินทางไปสมัครงานกันได้โดยตรงกับผู้ประกอบการเลยนะคะด้านหน้าจันทบุรีฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีไปงานนี้สมัครปุ๊บเนี่ยพี่เอกขาเขาสัมภาษณ์เลยนะคะว่าคุณจะได้ทำงานกับเขาหรือเปล่านะคะที่สำคัญเนี่ยก็จะมีสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงของจันทบุรีมารวมตัวกันอยู่ในงานนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไหนที่สนใจก็ไปกันได้ส่วนใครอยากจะไปทำงานต่างประเทศไปงานนี้รับรองว่าไม่ถูกหลอกแน่นอนนะคะเพราะว่าเขามีการให้คำปรึกษามีการลงทะเบียนที่คุณสามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ถูกกฎหมายกันด้วยนะคะไปขึ้นทะเบียนไปรายงานตัวกรณีว่างงานก็ไปกันได้ในงานนี้เลยนะคะ23กรกฎาคมนี้ตั้งแต่10โมงไปจนถึงบ่าย3นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีจดเบอร์ไว้ก่อนนะบางคนบอกว่าอีกหลายวันนะคะลองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ039-323-840ต่อ2นั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยมีตำแหน่งงานว่างเยอะ
1: นะ
0: ไม่เลือกงานไม่ยากจนและพาไปต่อที่นะฮะโรงพยาบาลพระปกเกล้าครับก็เปิดรับสมัครนะฮะงานเหมือนกันตำแหน่งงานนะครับก็คือเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันนะตั้งแต่วันนี้นะฮะไปสมัครกันได้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับผมเปิดรับ4ตำแหน่ง4อัตราครับมีใครกันบ้างนะครับตำแหน่งนะพยาบาลวิชาชีพ1อัตราพนักงานช่วยเหลือคนไข้1อัตรานายช่างเทคนิค1อัตราพนักงานประจำตึก1อัตรานะครับ เอาเป็นว่าหลักฐานเอกสารต่างๆเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็ไปสมัครกันได้นะครับที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลพระปกเกล้าหมายเลขโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมนะครับ039-319-666ต่อ1619-1626และ1623นะครับหรือว่าจะไปดูรายละเอียดที่หน้า Facebook ของโรงพยาบาลได้นะครับ
1: แจ้งเตือนกันนิดนึงวันพรุ่งนี้น้ำไม่ไหลนะคะที่หมู่หนึ่งที่ทับไซแล้วก็ที่โป่งน้ำร้อนหรือโป่งเก่าทั้งหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงค่ะเขาจะมีการล้างถังน้ำใสนะคะบริเวณสถานีจ่ายน้ำทับไซตำบลทับไซแล้วก็อำเภอโป่งน้ำร้อนนี่แหละหลายคนบอกว่าน้ำไม่ไหลเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้รีบรองน้ำเอาไว้เลยนะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งค่ะในที่หมู่หนึ่งนะคะตำบลทับไซแล้วก็ตำบลโป่งน้ำร้อนหรือบางคนเรียกว่าโป่งเก่าทั้งหมดเลยนะคะวันพรุ่งนี้10กรกฎาคม10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าได้ดูเราทั้ง2คนนะคะได้ยินเสียงของปังปอวันนี้เนี่ยรองน้ำเอาไว้ใช้กันด้วยนะคะส่วนใครไม่มั่นใจว่าพื้นที่ไหนหมู่บ้านไหนของทับทรายของโป่งน้ำร้อนที่น้ำไม่ไหลนะคะคุณติดต่อไปเบอร์นี้ได้เลยค่ะ0393111126และ0393220040กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีค่ะ
0: ก็อย่าลืมนะฮะรองน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีน้ำใช้นะฮะอ่ะพาคุณผู้ฟังไปกันต่อที่ข่าวคราวจากบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบแล้วก็ซื้อบัตร M-Card Super Fan นะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะลุ้นรับของรางวัล1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MVP EV Super Van 1รางวัลครับ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ4 Go Gift Voucherจำนวน5รางวัล นะครับมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับเชิญชวนเลยในตอนนี้ติดตามรายละเอียดแล้วก็เข้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net พิมพ์ cheer.mcot.net สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง1นาฬิกา45นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกิจกรรมดีๆจากอสมทนะครับผมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโดยเฉพาะรอบ8ทีมสุดท้ายในตอนนี้4คู่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหแต่ละทีมไม่ธรรมดานะบรรยากาศยิ่งเข้มข้นทุกขณะนะฮะคืนนี้แหละนะฮะหลังเที่ยงคืนเนี่ยนะก็จะได้สัมผัสกันแล้วรู้แล้วว่าใครจะเข้าสู่รอบนะ4ทีมสุดท้ายที่จะไปตัดเชือกไปชิงชนะเลิศกันนะครับชมเชียร์แล้ว
1: ก็ต้องโหวตกันเยอะๆ
0: ใช่ฮะ
1: ก
0: ับ
1: ก
0: ิ
1: จกรรมแบบนี้
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
1: วันนี้เรียกได้ว่าครบถ้วนทุกข่าวสารเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยากจะฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์มาให้เราทั้งสองคนได้อ่านให้ฟังแบบนี้นะคะทักมาได้เลยที่เพจอสมทจันทบุรีค่ะหรือจะโทรมาฝากข่าวสารต่างๆที่เบอร์นี้นะคะ0394714446ส่งเป็นจดหมายข่าวเข้ามาได้เลยค่ะที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีค่ะ
0: ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมนะครับผมละที่สำคัญก็ขอบคุณสำหรับนะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวสารกับเราในช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับเพราะว่าเราออกอากาศทั้งทางคลื่น 95.25 อสมทจันทบุรีแล้วก็ทางออนไลน์ที่ Facebook เพจอสมทจันทบุรีนะครับผมฉะนั้นถ้ามีข่าวสารก็ส่งเข้าสู่รายการกับเรากันได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมเอกจันทวัฒน์พลพินิจแล้วก็
1: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
0: เราสองคนลาคุณฟังไปแต่เพียงเท่านี้ช่วงหน้าอยู่ก่อนนะอยู่ต่อกับน้องมกปอนแล้วบ่าย2โมงผมมารับช่วงหยุ่นเพื่อนคุณฟังต่อสำหรับช่วงนี้เราสองคนขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีครับ
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันยวัฒน์
3: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน12:30 น.ถึง 13:00 น. ที่นี่ M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ขณะนี้เวลา 13:00 น. Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคล QR barcode ในบัตรเลือกตั้ง26สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่อ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อ8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR code ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา25มาตรา32มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2มาตรา85มาตรา95และมาตรา224ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาจึงได้กำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลในวันพุธที่26สิงหาคมในเวลา 10:30 นกรมรางติดตามเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์สายสีม่วงใต้ไม่พบอาคารใกล้เคียงทรุดตัวเพิ่มนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตาปูนราชบูรณะสายสีม่วงใต้บริเวณอุโมงค์ฝั่งด้านใต้จุดบ่อพักน้ำที่อยู่ใต้อุโมงค์ทางวิ่งบริเวณปลายถนนประชาธิปกเข้าสู่วงเวียนใหญ่โดยมีบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้างจากการลงพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากรฟม.ว่าเมื่อวานนี้พบน้ำใต้ดินซึ่งระดับน้ำใต้ดินสูงกว่าอุโมงค์ประมาณ20เมตรรั่วซึมเข้ามาบริเวณฐานของบ่อพักน้ำที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนายพิเชษฐ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ช่วงสายวันนี้พบว่ามีปริมาณน้ำรั่วซึมเข้ามาในบ่อพักลดน้อยลงและผู้รับจ้างได้ดำเนินการฉีดคอนกรีตผสมสารก่อตัวในดินที่อยู่ใต้พื้นถนนเพื่อลดปริมาณน้ำใต้ดินเข้าสู่บ่อพักและดำเนินการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสมดุลแรงดันน้ำกับผนังอุโมงค์ทั้งนี้จากการตรวจวัดการทรุดตัวของอาคารร้างและอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียงไม่พบการทรุดตัวของอาคารที่มีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามอาคารร้างดังกล่าวได้มีการทรุดตัวของอาคารมาก่อนหน้านี้แล้วจึงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษบขส.ปรับลดค่าโดยสาร3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่ม11กรกฎาคมนี้หลังราคาน้ำมันลดลงนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าบริษัทได้ประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่มตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกที่ให้ปรับลดค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหลังราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ื่นข่าว M-Court News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง M-Court Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกาย
12: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: M-Court Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Court Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Court Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
14: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: M-Court Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
2: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
13: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
17: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบ บยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-1143990 02-1143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
18: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: MCOT เตือนภัย
1: 13นาฬิกาในช่วงของ MCOT เตือนภัยก็มีเรื่องราวมาเตือนภัยกันทุกวันเลยคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้แบบนี้นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องราวของการไปโพสต์หรือว่าการแชร์คลิปอนาจารก็ต้องระมัดระวังกันด้วยมีโทษติดคุกสูงสุดถึง5ปีปรับถึง 100,000 บาทกันเลยทีเดียวนะคะจากประเด็นที่หลายคนไปตามหาคลิปนี้แล้วก็เป็นประเด็นที่พูดถึงกันในโลกโซเชียลมีคนเข้าไปดูมากถึง70ล้านวิวกันเลยทีเดียวคุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าคะห้องนอนน้อยสีชมพูที่มีน้องโดราเอมอนนะคะขอร้ายอยู่บนเตียงอาจจะเป็นการเข้าข่ายนำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ลักษณะใดๆที่มีการอนาจารลามกหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้แบบนี้มีโทษมีความผิดกันด้วยนะคะใครที่แชร์ต่อๆกันไปหรือเก็บภาพเอาไว้มีการเอาไปโพสต์ลงโซเชียลมีการแชร์ต่อกันแบบนี้เนี่ยตำรวจไซเบอร์เองเตือนภัยค่ะไม่โพสต์ไม่แชร์สื่ออนามกอลาจารแบบนี้นะคะลงในสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธโมโหหรือขาดสติใดๆก็แล้วแต่อาจจะพาคุณเนี่ยเข้าคุกได้ทุกสถานการณ์นะคะส่วนโพสต์นี้ช่วยกันแชร์ต่อได้เลยนะคะกับเรื่องราวดีๆของทางด้านตำรวจไซเบอร์ที่มีการเตือนภัยแบบนี้นั่นเองค่ะระมัดระวังเรื่องของการแชร์การโพสต์ข้อความต่างๆในช่วงนี้กันด้วยนะคุณผู้ฟัง
0: MCOT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

ฮอตกรีนนิวส์ไบเทคบุรีแลนด์มาร์คไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ย่านบางนาทำให้คนกรุงตื่นตระหนกและตกใจกับสมาการ์เด้นเพราะเป็นการยกป่ามาไว้กลางเมืองเชื่อมต่อกับศูนย์นิทรรศการหรือใครต้องการพักผ่อนหย่อนใจในไบเทคบุรีจะสร้างความสุขให้กับคนเมืองที่แสวงหาความใกล้ชิดธรรมชาตินอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับคนและเมืองเป็นการเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ของคนเมืองให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติหลบหนีจากความวุ่นวายทั้งการชมการเลือกต้นไม้ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพาสัตว์เลี้ยงเดินเล่นทานอาหารและเครื่องดื่มสไตล์โฮมเมดตลอดจนเรียนรู้เรื่องราวสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผ่านหลากหลายกิจกรรมในพื้นที่สีเขียวและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนเมืองนั่นเอง Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News Consumer Trend 2025จาก Data Pack พบว่าผู้บริโภคยุคปัจจุบันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นเน้นเรื่องสุขภาพและมองหาประสบการณ์ใหม่ๆในการที่จะมีตัวเลือกใหม่ๆที่สะดวกและยั่งยืนนอกจากนี้มีองค์ประกอบประสาทสัมผัสที่หลากหลายเป็นการสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่การมีส่วนร่วมครั้งแรกไปจนถึงหลังการบริโภคและในยุคปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าที่ปกป้องสินค้าจากความเสียหายหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีจะช่วยให้สินค้าโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งนอกจากนี้ยังใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อกลางข้อมูลของผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคและออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนอกจากนี้ยังคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้เขตที่6ร่วมกับป่าชุมชนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนเพื่อความยั่งยืนจัดทำฝ่ายชะลอน้ำกึ่งถาวรเป็นการรวมพลังของชาวบ้านในหมู่บ้านที่จะช่วยกันดูแลชุมชนและอนุรักษ์ป่าไม้สำหรับฝ่ายชะลอน้ำเป็นโครงสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อชะลอน้ำรักษาความชุ่มชื้นของพื้นที่โดยมีประโยชน์หลากหลายเช่นรักษาความชุ่มชื้นของพื้นที่และลดการขาดแคลนน้ำลดการกัดเซาะดินรักษาความสมบูรณ์ของดินเพิ่มปริมาณน้ำในดินและลดการขัดแคลนน้ำในอนาคตวิธีการทำฝายชะลอน้ำได้แก่สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมออกแบบฝายชะลอน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่และวัตถุประสงค์สร้างฝายชะลอน้ำโดยใช้วัสดุธรรมชาติบำรุงรักษาฝายชะลอน้ำอย่างสม่ำเสมอทำฝายชะลอน้ำเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นและผลกระทบจากภัยธรรมชาตินั่นเอง
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: พอดกรีนนิวส์เฟอร์นิเจอร์ในยุคปัจจุบันผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลักซึ่งเทรนด์นี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นในทุกๆปีเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงโดยเฟอร์นิเจอร์แบบนี้จะให้ความสำคัญหลากหลายส่วนทั้งเรื่องของการออกแบบการเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระบวนการการผลิตที่ใช้สารเคมีน้อยที่สุดไปจนถึงวิธีการกำจัดหลังใช้งานไม่ได้แล้วโดยอาจนำไปรีไซเคิลต่อหรือผลิตต่อยอดในเรื่องของการย่อยสลายนอกจากนี้หลักการในการเลือกเฟอร์นิเจอร์รักโลกต้องดูที่อะไรบ้างวันนี้มีคำตอบการออกแบบให้เรียบง่ายประหยัดวัสดุขนาดเล็กกระทัดรัดใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทำจากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุจากธรรมชาติและเป็นวัสดุจากท้องถิ่นมีตรารับรองสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: า14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลพรรคประชาชนผิดหวังมติศาลพ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรัฐธรรมนูญนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงข่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ9ต่อ0ว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้นผลคำวินิจฉัยไม่ได้ผิดไปจากที่พรรคคาดการไว้แต่ยังคงเห็นตรงกันว่ารัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องใช้อำนาจพิเศษออกพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้เพราะไม่ได้มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนแต่หากเป็นการพยายามสอดไส้โครงการต่างๆที่สามารถบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อยู่แล้วพลตำรวจตรีธีรเดชเปิดเบื้องหลังคดีแอมีนาชี้พลังประชาชนและโซเชียลช่วยคลี่คลายคดีพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเบื้องหลังคดีแอมีนาระหว่างการสัมมนาพัฒนาทักษะและบูรณาการบุคลากรการทำงานด้านงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วงหนึ่งพลตำรวจตรีธีรเดชได้เปิดเผยถึงเบื้องหลังในการทำคดีตัวอย่างแอมีนาสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของตำรวจและพลังของสื่อโซเชียลมีเดียในการคลี่คลายคดีพร้อมเดินหน้าแผ่ความจริงเตือนคนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อโดยพลตำรวจตรีธีรเดชระบุว่าไม่อยากพูดว่าจ่อแจ๊แต่เป็นแฟนคลับของแจ๊ที่จับมือรวมพลังการนำข้อมูลมาให้เมื่อรายงานขึ้นมาจึงได้รายงานพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อขอไฟเขียววัตถุประสงค์หลักคือต้องการนำความจริงมาตีแผ่เพื่อไม่ให้คนไทยตกเป็นเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่านอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงกระบวนการทำงานที่ต้องอาศัยการประสานงานอย่างหนักทั้งการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและการรวบรวมพยานหลักฐานในทุกมิติและพลังประชาชนเกิน 100% เป็นกลไกสำคัญช่วยสืบสวนแม้กำลังพลในทีมสืบสวนจะมีข้อจำกัดเพียง10คนแต่ด้วยความเชื่อมั่นในประชาชนที่มีต่อทีมงานทำให้เบาะแสและข้อมูลไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องกลต.ฟันธงสุภาพรรายงานซื้อหุ้นเป็นเท็จทั้ง6หลักทรัพย์ผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับและจำคุกนางพรอนงบุษราตระกูลเลขาธิการสำนักงานกลต.แถลงผลการตรวจสอบรายงานแบบ 246/2 ของนางสาวสุภาพรพิมพงว่ามีการรายงานการได้มาของหลักทรัพย์7รายการรวม6หลักทรัพย์ซึ่งเป็นการได้มาของหลักทรัพย์ที่ต่างเวลากันตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมาโดยมีการบันทึกเข้ามาเป็นระบบเมื่อวันที่30มิถุนายน2569และวันที่2กรกฎาคม2569ผลตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องใน3ประเด็นได้แก่ไม่พบชื่อผู้รายงานผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนในช่วงภายหลังของการได้มาและไม่มีการรายงานของการจำหน่ายออกประเภทหลักทรัพย์ที่รายงานการได้มาไม่มีอยู่จริงในช่วงระยะเวลาที่ระบุในรายงานการรายงานจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองหรือได้มาไม่ใช่ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงด้านนายธวัชชัยพิทยโสพลรองเลขาธิการกลต.กล่าวว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลยืนยันว่าสามารถติดต่อตัวตนผู้รายงานได้จริงทางนี้กรณีการนำส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญต่อกลต.เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 302/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
11: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
12: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
13: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
14: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: กับที่โบราณว่าไว้นะครับที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์แม้ว่าคุณจะสุขแต่คุณก็ยังทุกข์เพราะว่าคุณคิดถึงคนพิเศษของคุณนะฮะหลายคนเนี่ยอยากอยู่ใกล้ๆฮะอยากอยู่ด้วยตลอดเวลาแล้วอยากเจอหน้าทุกๆวันแต่ความจริงนั้นไม่สามารถที่จะเป็นเช่นนั้นได้ฉันใดโอ้ยโอ้ยครับเพลงเก่าของพี่แจ้เนตรพลแก้วการนะครับสำหรับเพลงนี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นวิมานดินครับคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสาย2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้14นาฬิกาเป็นต้นไปครับจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงและคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนจังหวัดใดก็สามารถฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน M คอร์ด Connect แล้วคลิกมาที่จันทบุรีผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกจันยวัฒน์พลพินิจรายงานตัวรับช่วงและอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆชั่วโมงนี้กับเพลงสตริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังนะครับ
1: M-Cut Break Time
0: จะมีการในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569
2: Your request
0: ความรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนก็โชคดีตลอดสมหวังตลอดแต่สำหรับบางคนก็อุปสรรคหรือว่าจะเป็นปัญหาต่างๆที่เจอเนี่ยเยอะมากทางรักสีดำครับดอนสอนระเบียบ

0: เจ็บเลยยอมปวดยอมร่วงยอมร้าวเมื่อคราวเธอนั้นตัดสินใจเลือกคนใหม่ที่ไม่ใช่เรามันก็เลยเศร้าฮะและตัวเราก็คือคนที่ต้องเดินจากไปเส้นทางนี้ครับทางรักสีดำเพลงเก่าของดอนสอนระเบียบนะครับแมวก้าวชีวิตครับมอบเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆตรงนี้เพลงสตริงเก่าที่อยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังมีเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติม0394714444สวัสดีสาวเหนือเจ้าสวัสดีนะฮะพี่จุ๊บแจงแห่งคลองนารายจันทบุรีสวัสดีพี่หนุ่มจันทบุรีนะฮะพี่หนุ่มเมืองจันทร์ครับผมหรือว่าจะเป็นเสียต้นท่าใหม่นะฮะแล้วก็ยังมีนะฮะเสียช้างแหลมสิงห์ด้วยนะครับผมรวมไปถึงสวัสดีซ้อนุคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตนะครับกับเพื่อนๆของซ้อนุนะทุกคนเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกับเราในช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็อีกหลายท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการทางภาคอีสานนะฮะอีสานด้วยเห็นสองสวรรค์ที่ผ่านมานี้ฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็ลมแรงยิ่งในตอนนี้เจ้าพายุเต้าฝุ่นบาหวีเนี่ยนะไต้หวันจีนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะฮะมุ่งหน้าไปแล้วก็ถือว่าเป็นพายุที่มีความรุนแรงมากที่เจอภายในรอบ2ปีนี้แล้วก็รวมไปถึงอินเดียที่เจอหรือว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาก็เจอนะครับเรื่องราวของภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ฝีมือมนุษย์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะทำให้เกิดความรุนแรงมากกว่าเดิมด้วยนะครับ
1: M Club Hello One
0: ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมครับลดการทำลายมลภาวะต่าง
2: ๆ Your request
0: เพื่อการสร้างความสมดุลของโลกและมวลอากาศที่สมดุลในสภาวะต่างๆนะฮะหัวใจเธอมีรึเปล่ามีหลายคนที่ขับร้องครับผมเลือกเพลงของศิลปินวงเพื่อนครับหนึ่งข้อความหนึ่งสายที่ถูกเลือกมาที่0394714444ครับ

0: ท่าทางที่เจอนะครับบางครั้งเขาอยากจะถามใจของเธอดูเหมือนกันว่าข้างในเนี่ยอยากจะแหวกออกมาดูเลยนะว่าเธอมีหัวใจหรือเปล่าหนึ่งข้อความหนึ่งสายที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444ขอบคุณมากๆนะครับพี่จุ๊บแจงคลองนาวา
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25
2: กับมิสเตอร์เอก
0: แล้วก็ขอบคุณ
3: Your Request
0: ทุกๆเพลงนะครับที่ทยอยนะส่งเข้าสู่รายการกับเรากันอย่างต่อเนื่องครับเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันเพลงเก่าของ Pink Panther ครับวันนี้ตอนนี้คนที่ขอเนี่ยกำลังอยู่ในห้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอ้าวไปทำอะไรยิ่งมีข่าวคราวกันอยู่ขอไปอบรมนะฮะรัฐมนตรีมาเปิดงาน

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอตจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณเอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงเอ็มคอตจันทร์ 95.25 โทรศัพท์ 039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มคอตจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
0: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มคอตฮัลโหลวันวาน

พลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมมานะครับสำหรับเพลงนี้หอบรักมาเจ็บครับส่วนก่อนหน้านั้นคิดถึงสุดหัวใจ2เพลงต่อเนื่องมอบเพลงกำลังใจสำหรับทุกบรรยากาศทุกพื้นที่และขอบคุณนะฮะทุกเพลงทุกข้อความไม่ว่าจะเป็นทาง LINE ทาง Messenger หรือว่าจะเป็นช่องทางหลักที่0394714444บ๊ายบายกับเพลงสตริงเก่าที่อยู่ในความทรงจำหรือว่าจะเป็นเพลงไหนช่วยผมเพิ่มเติมมาได้ขอบคุณมากๆแล้วกันไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือนะฮะเจ๊ใหญ่ไก่ย่างนะฮะย้ายจากจังหวัดตราดไปอยู่ทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ส่งเพลงมาบอกว่าขอเพลงอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน

TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอจันเคียงคู่ธุรกิจคุณM-Cut Hello One One

0: หนึ่งข้อความหนึ่งสายที่ช่วยผมเลือกเพลงนี้เข้ามาที่0394714444ชื่อเพลงเดียวดายกลางสายลมนะครับขอบคุณมากก็แล้วกันและก่อนหน้านั้นอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนและสักครู่ก็ยังมีเพลงเคยรักฉันมั้งไหมแล้วก็เพียงเธอของ Blackhead นะครับขอบคุณมากก็แล้วกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆกับทุกภารกิจของคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันและขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีนะครับ
1: M-Cut Hit 1-1
0: ศิลปินร็อกหัวดำ Blackhead และนี่คือเพียงเธอ
2: Your Request

0: ใจมันบอกชัดเจนนะฮะเหมือนกับชื่อของเพลงครับเพียงเธอลาเคสเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงลูกทุ่งเพลาะๆแล้วก็มีจองเพลงไว้แล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกกระเจี๊ยบบ้านแล้วก็แรงใจบ่อได้เห็นหน้าครับ
1: M Club Hello One One
0: ชินชัยเพลงนี้เสกโลโซครับตามคำขอเคยรักฉันบ้างไหมเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ

15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะเทนากุลพรรคประชาธิปัตย์น้อมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้เงินระบุจะติดตามการใช้เงินส่วนที่2เหตุยังไม่มีรายละเอียดชัดในการทำงบปี70นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติเอกฉันท์พ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญว่าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร้องรับทราบและน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่ทราบเหตุผลรายละเอียดเนื่องจากมติที่แถลงเป็นเพียงการสรุปมติเท่านั้นจากนี้ต้องศึกษาว่าเหตุผลและประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้วินิจฉัยเป็นอย่างไรเนื่องจากกังวลว่าการวินิจฉัยครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างบรรทัดฐานเกี่ยวกับการกู้เงินของรัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอแต่เป็นภาวะเศรษฐกิจปกติในส่วนเงินก้อนที่2ที่นำมาใช้ในโครงการเกี่ยวกับพลังงานแม้แต่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็มีตุลาการ

0: เสียงข้างน้อยให้เห็นว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทำความชัดเจนและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองโครงการต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใสให้มากที่สุดในเมื่อรัฐบาลยืนยันว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและหากไม่ทำจะกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจคิดว่าการกู้เงินจะต้องเกิดขึ้นโดยเร็วแต่ขณะนี้จากการติดตามของกลไกต่างๆรวมทั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้จึงเป็นห่วงว่าสรุปแล้วความพร้อมในการกลั่นกรองโครงการดังกล่าวเป็นอย่างไรสืบนครบาลจับเจ้าหน้าที่เวทระเบียน1ในขบวนการกุมารจีนชุดสืบสวนตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าจับกุมนางสาวสอเสือเจ้าหน้าที่เวทระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่ง1ย่านธนบุรีหลังพบว่าเป็น1ในขบวนการกุมารจีนซึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้าของขบวนการในการจัดหาลูกค้าชาวจีนนำมาทำคลอดที่โรงพยาบาลโดยมีค่าบริการแพ็คเกจ 70,000 บาทแต่เจ้าตัวได้ค่าในหน้าประสานงานในการเดินเรื่องเอกสารให้ 20,000 บาทพบทำมาแล้วกว่า5ปีจากการตรวจสอบเวชระเบียนในโรงพยาบาลพบว่ามีคนจีนที่ใช้บิดาชาวไทยมาแจ้งเกิด164คนและไม่พบประวัติการฝากครรภ์ที่มีบิดาคนไทยมาก่อนแต่โรงพยาบาลรับรองหนังสือการเกิดโดยมีบิดาโผล่มาในทีหลังชุดสืบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตพร้อมแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายกับผู้ต้องหาจากนั้นได้คุมตัวผู้ต้องหาไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาล8เพื่อสอบปากคำและขยายผลเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมท.จันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็คเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย ายแค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
13: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
14: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมง

0: แรงใจบ่ได้เห็นหน้านะฮะสำหรับเพลงนี้ครับแหมเวลาพูดเป็นภาษาอีสานนี่พูดยากมากนะเพราะว่าคือจากนะจากภาคอีสานมาโดนแล้วนะครับนะมาโดนแล้วเวลากลับอีสานแต่ละทีนี่ฟังภาษาอีสานไม่ค่อยรู้เรื่องขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามานะฮะสำหรับเพลงนี้สิงหานะครับแรงใจบ่ได้เห็นหน้าและก่อนหน้านั้นก็เช่นเดียวกันดอกกระเจียวบานและยังมีบังเอิญมีหัวใจก็จะทยอยเล่นให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องหรือว่าจะเป็นหิ่งห้อยกับตะวันนะครับช่วงที่2ครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังหลังจากที่ปฏิตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับนะกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของ M คอร์ดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ช่องทางของการสื่อสารก็ยังเหมือนเดิมที่0394714444อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้นะครับทางไลน์ที่แอปพลิเคชันM Cod Connect นะครับไม่ใช่เฉพาะจันทบุรีอยู่เชียงใหม่อุดรขอนแก่นยะโสอะไรเงี้ยก็ฟังได้นะครับหรือว่าจะเป็นนะซอนุชนะพร้อมกับแก๊งเพื่อนๆนะฮะที่ภูเก็ตก็บอกว่าติดตามรับฟังกับเรานะขอบคุณมากๆก็แล้วกันนะครับ
1: M Cod ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งสายนะครับที่ฝากถามมาที่0394714444เรื่องของความรู้สึกเรื่องของหัวใจมีใครเข้าใจสักคนไหมคนที่เข้าใจดีที่สุดก็คือตัวเราเองแล้วก็อยากจะมีคนสักคนมีใครสักคนที่เข้าใจในตัวเราเนี่ยเหมือนกับที่เราเข้าใจนะครับ

0: ที่สมหวังเนี่ยก็จะดีใจนะฮะคนที่ทิ้งคนอื่นไปก็จะสะใจเพิ่มแต่คนที่เริ่มรับรู้ถึงความผิดหวังเพราะว่าอกหักแล้วก็โดนทิ้งเนี่ยโอ้โหก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับผมภัยวงศ์สะท้อนครับบังเอิญมีหัวใจมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายและขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: บรรยากาศบายๆเพลงลูกทุ่งพลอๆนะครับอสมทจันทบุรีครับผมมิสเตอร์เอ็ดเพื่อนๆคุณผู้ฟังเรื่องราวของความรักบางครั้งบางคราไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาความรู้สึกภายในใจลึกๆขอหักไอต่อไปได้บ่หากคนอื่นมาได้อีกแล้วหัวใจทั้งซีห้องของน้องมีแต่อายผู้เดียวตายอรไทยตามคำขอครับผมขอฮัทอ้ายต่อไปได้บ่

0: ความรู้สึกของคนสองคนที่แตกต่างนะครับคนที่เจอคนใหม่มีคนใหม่แล้วก็เลือกทางเดินใหม่ก็จะดีอกดีใจนะครับเราก็มีความสุขแล้วก็สมหวังแต่สำหรับบางคนนะฮะที่ผิดหวังครับนะฮะบางครั้งบางคราในหลายคนเนี่ยก็ทำใจไม่ก็ได้นะฮะทำใจลำบากทำใจยากแล้วก็ยังรักยังมีความรู้สึกรักและผูกพันอยู่เหมือนเดิมก็เลยขอยืดเวลาครับผมขอรักนะรักต่อไปอีกหน่อยจะได้ไหมนะฮะพอที่จะทำใจได้แล้วก็ค่อยจะจากลานี่คือต่ายอรทัยครับกับเพลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาขอบคุณมากๆก็แล้วกันนะครับขอหักอายต่อไปได้บ่อืมเป็นอิจฉาเขาเจ้าเนาะอืมคือจังไอ้ที่นอนสีชมพูกระติกเขียวแล้วก็ตุ๊กตาโดราเอมอนนะเขาเจ้าทั้ง3คน4คนอิจฉาอิจฉาแต่สำหรับบางคนบอกว่ามิสเตอร์เอกอยู่คนเดียวแหละดีแล้วนะครับเป็นคนมีบุญนะครับนะจะได้ไม่มีใครมาทำให้วุ่นวายแล้วก็ปวดหัวนะครับผมจะได้อยู่อย่างสบายใจแล้วก็มีความสุขบ่เป็นอื่นไก่บ่เป็นอื่นไก่ครับผมนะฮะย้อนคือจังหวะหั่นล่ะนะฮะวาสนาบ่คือเขาเจ้า
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ทิ้งท้ายเบรกนี้กับเพลงนี้ครับผมตามคำขอนะฮะสนับสนุนกับเฮาจังได้จังได้กับบ่คือกันเป็นหันนะมีแต่สมหวังเฮามันมีแต่ผิดหวัง

0: มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิสะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
1: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

แต่เพลงเพราะนะความหมายดีๆเพลงนี้เบียร์พร้อมพงไม่ใช่สิเบียร์วราวุฒิ ใช่ไหมใช่ไหมเออนะมีชื่อเบียร์ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมบุพเพสันนิวาสครับตามคำขอขอบคุณนะซ้อนเป็นคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตพร้อมกับทีมงานเพื่อนๆนะฮะทุกคนด้วยกันละกันที่ทยอยส่งเพลงส่งข้อความมาสู่รายการของเรากันอย่างต่อเนื่องและขอบคุณนะฮะนกพิราบสื่อสารนะครับขอบคุณนะฮะพี่หนุ่มเมืองจันนะครับที่ช่วยผมเพิ่มเติมแล้วก็ส่งต่อกันด้วยนะครับก่อนหน้านั้น

0: เข็นจึงไม่มีสิ่งใดจะให้เธอได้ชื่อเพลงเดียวกันหรือเปล่านะก็ทำให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆครับเพราะตอนนั้นคือประมาณปี2537 38เนี่ยจัดรายการอยู่สูงมากนะฮะอยู่สูงมากชั้น5โรงแรมให้เกษตรที่จังหวัดสุรินทร์ครับอสมทนี่แหละนะช่วงนั้นก็ปกตินะที่หลักจะเป็นผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทยนะฮะเวลามีสัญญาณติ้งนองติ้งนองติ้งนองมาก็ขณะนี้เวลา8นาฬิกาแล้วก็เป็นคนอ่านข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสมัยนั้นด้วยนะครับอ่านสดๆนะฮะคอในแหบแห้งมากนะตื่นเต้นมากเหงื่อแตกพักๆเลยทีเดียวนะพอจัดรายการโอ้โหรู้สึกว่าแรกๆนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะนะจากผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทยก็มาฝึกนะฮะจัดรายการโอ้ใช้เวลาซ้อมอยู่ประมาณ3เดือนนะ3เดือนกว่าจะพูดกว่าจะอะไรเป็นนะแต่พอจัดรายการวันแรกแค่นั้นแหละเข้าป่าเลยเปิดผิดเปิดถูกหมดนะฮะแล้วก็เปิดเพลงก็เพี้ยนด้วยนะเปิดเพลงไม่ถูกอีกนะฮะทุกอย่างก็คือประสบการณ์ครับในการที่จะค่อยๆฝึกค่อยๆสะสมเก็บเกี่ยวนะอะไรที่เราไม่ถนัดไม่เคยทำอย่างเงี้ยนะเราก็ค่อยๆขยันเรียนรู้ก็จะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับอะทำให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเลยนะฮะขอบคุณมากก็แล้วกันที่ช่วยผมเพิ่มเติมเพลงเข้ามายังมีโสดแสนดีนะครับสวัสดีน้องต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีครับนะฝากถามเพลงโสดแสนดีเข้ามานะฮะเห็นข้อความนะทักทายมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเนี่ยน้องต้นน้ำก็จะมาทักทายที่เพจอสมทจันทบุรีเหมือนกันแล้วก็ยังมีเช้าไป91แล้วก็ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยนะครับผมคิวเพลงก็ยังมีนะฮะเวลาอยู่เพื่อนเพื่อนฟังอีกนานครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและขอบคุณสำหรับทุกเพลงที่ทยอยส่งมาทั้ง0394714444หรือว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Messenger นะครับผมขอบคุณมากมากนะฮะ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: น้องเมย์ทิชาครับตามคำขอเพลงนี้โสดแสนดีครับ

0: เมธิชานะครับผมโสดแสนดีครับตามคำขอนะฮะจากน้องต้นน้ำสุราษฎร์ธานีครับผมขอบคุณคุณแม่ก็แล้วกันมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับมีคนบอกว่าวันนี้มิสเตอร์เอกติดจัดรายการอยู่เหรอไม่ยอมมาเที่ยวเลยไปเที่ยวไหนล่ะบรรยากาศในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงฟุตบอลโลกนะโดยเฉพาะรอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้นี่3นาฬิกาฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตาเลยทีเดียวแล้วก็วันศุกร์นะที่10กรกฎาคมเป็นช่วงเช้าของวันเสาร์นะฮะก็รอยต่อภาคกลางคืน2นาฬิกานี่เลยคู่บิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่ฮะสเปนเจอเบลเยียมนะแล้วก็อีกหนึ่งคู่ที่หลายคนจับตานะฮะก็คือวันเสาร์ที่11เวลา4นาฬิกาครับนะก็คือเป็นช่วงรอยต่อของวันที่12กรกฎาคมก็คือนอร์เวย์กับอังกฤษครับผมอังกฤษนี่หลายๆคนก็เชียร์นะนอร์เวย์นี่ฮาลันด์นี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหทีเด็ดในตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นรองดาวซันโวนะครับเพราะเมสซี่ยิงเพิ่มอีก1เม็ดนะครับแล้วก็เช้าวันอาทิตย์ที่12นะครับเวลา8นาฬิกาก็อาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นี่คือรอบ8ทีมสุดท้ายมาดูว่านะฮะโชคชะตาฟ้าจะกำหนดให้ทีมใดเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกแต่ที่แน่ๆในตอนนี้มีกิจกรรมดีๆของอสมทนะครับนั่นก็คือเชียร์นะฮะทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับกิจกรรมดีๆนะที่เชิญชวนแฟนรายการอสมททุกๆคนนะครับผมร่วมกันโหวตนะฮะในส่วนของทีมฟุตบอลที่คุณชื่นชอบนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์กับทีมชาติทีมโปรดนะฮะที่คุณชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบและซื้อบัตร mcot super fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมการโหวตนะทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทครับไม่ว่าจะเป็น1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MVP EV Superman 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะครับ3ตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลและ4 Go Give Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับพิมพ์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับกิจกรรมดีๆจากอสมทครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฉะนั้นยังไงไม่ควรพลาด นะครับ
1: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: เพลงที่เพลงนี้อีก1ข้อความที่ถูกถามเอาไว้นะครับช้าไป91ขอบคุณทุกเพลงทุกสายครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจแห่งความคิดถึงแล้วก็อีกหลายเพลงก็จะทยอยเล่นให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากๆนะครับ

0: ช่วงเวลาของแต่ละคนนะครับที่จะทำให้มีโอกาสได้เจอกันเนี่ยก็ต่างกันครับบางคนเจอก่อนบางคนเจอทีหลังแต่บางครั้งบางคนที่นะใช่เนี่ยนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับและนี่คือพิทักษ์เสริมราชครับช้าไป91ขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวคราวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็กลับมาพร้อมกับอำนาจแห่งความคิดถึงแล้วก็แทนความคิดถึงนะครับผมสำหรับชั่วโมงนี้ผมทิ้งท้ายกับเพลงนี้ตามคำขอผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยเดี๋ยวกลับมาหลังข่าวครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์

นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรวีเผยสภายังไม่ได้รับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญโยนสภาหารือเปิดสมัยประชุมวิสามัญนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงการเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ว่ามีเพียงกระแสข่าวที่ทราบจากหน้าสื่อมวลชนแต่ทางรัฐสภายังไม่ได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการจากศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการกลับมาที่สภาในเร็ววันนี้การจะเปิดสมัยประชุมวิสามัญหรือไม่นั้นสภาต้องหารือกับคณะรัฐมนตรีเพราะกฎหมายฉบับนี้ทางคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเข้ามาส่วนคณะรัฐมนตรีจะมีแนวทางในการขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่นั้นต้องพิจารณาต่อไปหากคณะรัฐมนตรีเห็นว่าการรอให้เปิดถึงสมัยประชุมจะช้าเกินไปก็อาจมีการพิจารณาขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญในระหว่างที่ปิดสมัยประชุมสภาแต่ขณะนี้น่าจะไม่ทันแล้วเพราะทราบว่าวันนี้ประธานสภาได้ประสานมาว่าช่วงเย็นวันนี้จะมีการอ่านพระบรมราชโองการในการปิดสมัยประชุมสภาเกิดอุบัติเหตุบ้านจัดล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายไม่เกี่ยวข้อง M82 กรมทางหลวงโดยหมวดทางหลวงบางโทรัฐได้

0: รับแจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ 13:30 น.เกิดอุบัติเหตุบ้านจันทร์ล้มทับคนงานเสียชีวิต1 รายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบนทางคู่ขนานถนนพระราม2สายทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วบ้านบางน้ำวนจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการโดยสำนักก่อสร้างทางที่1มีผู้รับจ้างคือบริษัทธนงศักดิ์วิศวพันธ์สาเหตุการล้มเกิดจากการยกชิ้นงานเข็มตอกเพื่อที่จะทำการตอกเข็มและเกิดแรงกระชากจากตัวเข็มที่ยกเหวี่ยงทำให้ตัวปั้นจันทร์เสียการทรงตัวแล้วล้มลงตามแรงเหวี่ยงคนงานผู้ช่วยผู้ควบคุมปั้นจันทร์ถูกทับเสียชีวิต1 รายท่านี้เหตุดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 แต่อย่างใดน้ำเงินบุญหนักจากไปในวัย86 ปีเตรียมรดน้ำศพเย็นนี้วงการบันเทิงเศร้านักแสดงอาวุโสน้ำเงินบุญหนักจากไปอย่างสงบเช้าวานนี้ด้วยโรคชราในวัย86 ปีปิดตำนานนักแสดงกระสือใยสายหลังลูกชายแจ้งข่าวเศร้าผ่านมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสว่าคุณแม่จากไปอย่างสงบแล้วท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวท่านนี้มีกำหนดการรดน้ำศพขึ้นในวันนี้และสวดพระอภิธรรมจนถึงวันที่13 กรกฎาคมเวลา18:30 น.จากนั้นจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่14 กรกฎาคมเวลา16:00 น.ที่ศาลา11ประเสริฐเดชาสันติณวัดนวลจันทร์ศาลเกาหลีใต้พิพากษายืนจำคุกอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ศาลฎีกาเกาหลีใต้พิพากษายืนให้ลงโทษจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเป็นเวลา7 ปีในความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจากกรณีสั่งการให้เจ้าหน้าที่อารักขาสกัดกั้นฝ่ายสืบสวนไม่ให้เข้าควบคุมตัวเขาหลังพยายามประกาศกฎอัยการศึกแต่ล้มเหลวนอกจากนี้ศาลยังตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาใช้อำนาจมิชอบละเมิดสิทธิคณะรัฐมนตรีตลอดจนปลอมแปลงและทำลายเอกสารทางราชการเพื่อปกปิดความผิดด้วยคำตัดสินนี้ถือเป็นคำพิพากษาจากศาลสูงสุดคดีแรกจากทั้งหมด8 คดีส่วนคดีหลักข้อหาก่อกบฏยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หลังศาลชั้นต้นสั่งจำคุกตลอดชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3 สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3 สี2 ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: We'll be right back. จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนัก

0: ข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมท.จันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
7: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
8: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
9: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
4: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเรา

ทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: าดาแทนความคิดถึง
1: หลังจากที่ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับกลับมาพร้อมกับ2เพลงที่คุณผู้ฟังช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการที่0394714444แทนความคิดถึงครับก๊อฟจักรพันธ์อาบคอนบุรีแล้วก็เกาะหน้านั้นอำนาจแห่งความคิดถึงยุ้ยยานเยอะครับมอบเป็นกำลังใจกลับไปแล้วก็พิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยชั่วโมงที่3ที่อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังครับในบ่ายเย็นๆ16 นาฬิกาถึง17 นาฬิกากับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับอสมทจันทบุรีคลื่นความถี่ 95.25 และอยู่ที่ไหนก็ฟังออนไลน์กันได้ทั่วประเทศครับผมเนี่ยที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect แล้วคลิกมาที่จันทบุรียินดีกับน้องปุ้ยด้วยนะครับผมเนี่ยตอนนี้ขึ้นแท่นว่าที่นักร้องใหม่นักร้องสาวหลังจากที่นะเป็นข่าวคราวต้องบอกเลยว่าโอ้โหทำให้หลายคนเนี่ยนะติดตามหา

0: ฝากระติกสีเขียวนะฮะหรือว่าจะเป็นที่นอนสีชมพูหมอนโดราเอมอนแต่ในตอนนี้หลายคนจะได้เห็นเธออีกหนึ่งบทบาทเพราะว่านะเธอกำลังจะเป็นนักร้องน้องใหม่สังกัดค่ายอะไรเอ่ยนะรู้สึกว่าสักครู่นี้ก็ดูเห็นมีสื่อต่างๆอู้ออกค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับอ้าวเอาเป็นว่ายังไงหลังจากที่เธอบอกว่าทำงานเดิมไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็อายนะรู้สึกว่ารู้สึกอับอายนะฮะกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะก็ตัดสินใจลาออกหลังจากนั้นนะก็เป็นข่าวเป็นข่าวกันไปในตอนนี้เธอนะฮะได้เซ็นสัญญากับสังกัดนะต้นสังกัดค่ายเพลงใหม่อีกค่ายหนึ่งนะก็เตรียมเป็นนักร้องนะประจำค่ายอ่ะก็คงจะได้เจอหน้าเจอตาสำหรับเธอนะแล้วก็มีผลงานเพลงออกมาให้เราได้เปิดนะได้เห็นกันก็ดูว่าบทบาทของเธอจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ดูแล้วท่าทางน่าจะไม่ธรรมดาแน่นอนนะน่าจะไม่ธรรมดาฉะนั้นก็คงจะไม่มีธรรมดาเจ้าของค่ายเพลงเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วก็เปิดตัวนะอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับมีการในช่วงบ่ายเย็นครับยังมีเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาก็จะทยอยเล่นให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หลายท่านเลิกงานแล้วบางท่านก็ยังไม่เลิกงานนะยังเคลียร์งานกันอยู่บางท่านก็ขับรถเดินทางกลับบ้านจะขอให้ขับขี่ด้วยความมีวินัยมีน้ำใจค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ทุกคนนะครับไรอันกาบัณฑิตครับกลางดาว

0: ป็นนักร้องที่ผ่านเวทีประกวดมามากมายแล้วก็มีหนึ่งเวทีที่ต้องบอกว่าโอ้โหความสามารถที่สุดยอดล้นเหลือจริงๆสำหรับผู้ชายคนนี้ไรอันการบัณฑิตครับแชมป์200สมัยจนวางไมค์กับมือตัวเองนะครับผมกลางดาวครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ทิ้งท้ายเพลงนี้กับเพลงนี้อีกหนึ่งความรู้สึกนะฮะบางครั้งบางคราในใจก็บอกนะฮะใครลำบากนะฮะอยากจะให้รับรู้ว่าความรู้สึกที่มีอยู่ว่าในความคือทอดเนี่ยมีแต่เจ้าในความคือทอดมีแต่เจ้าผู้เดียวออริจินอลเวอร์ชันเป็นไม้พิรมพรครับและนี่คือเวอร์ชันหน้ากากควายไทยในรายการ The Masked Singer
2: หากมันยังหักคือเก่า

0: ัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M ขัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขัดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM ขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรีM ขอดลูกทุ่งซุปเปอร์

ข้างกันคุณชื่อเพลงสุภาพความคืนพอมาก่อนเด้อส่วนก่อนหน้านั้นแสนดีครับปาวลีพรพิมลครับ2เพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลัง

0: ครับบางท่านก็อยู่ห้องแอร์เย็นๆก็ขอบคุณมากๆกับการสำหรับการติดตามกับเราทุกพื้นที่นะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ข้อความฝากถามเพลงนี้มาเพิ่มเติมนะครับสายลมแห่งการรอคอย

แห่งการรอคอยครับ1ข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมแนะนำก็สู่รายการขอบคุณมากๆก็แล้วกันยังมีเพลงเจ้านางเอ๋ยนางงามตู้กระจกนะครับผมแล้วก็อยากเป็นฉันในอ้อมกอดเธออ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทยอยเล่นให้ฟังก็แล้วกันเห็นมีข่าวคราวเจ้าที่ตำรวจภูธรรู้สึกว่าทางเจ้าที่ตำรวจนะฮะสภ.โป่งน้ำร้อนจันทบุรีของเรานะครับผมก็ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีนะแล้วก็เจ้าที่ทหารนะแล้วก็หน่วยงานในส่วนของส่วนต่างๆเนี่ยร่วมกันนะโดยเฉพาะมีการตั้งจุดตรวจบริเวณด่าน

0: ตรวจเขาเกลือนะฮะเขาเหลือนะตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนนะแล้วมีการจับกุมนะบุคคลสัญชาติกัมพูชาจำนวน9รายนะแล้วก็ไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางแล้วก็เอกสารเดินทางได้นะครับก็เป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชานะเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับผมก่อนควบคุมตัวแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนอกจากนั้นยังมีพื้นที่โป่งน้ำร้อนเหมือนกันรู้สึกว่าจะมีในส่วนของเจ้าที่ตำรวจนะกับบริการกับหลายๆหน่วยงานนะมีการจับกลุ่มนะผู้ที่เป็นสมาชิกแก๊งสแกมเมอร์นะแล้วก็เขาขายหลอกลวงนะพี่น้องประชาชนก็ปิดล้อมจับกลุ่มกันได้นะครับมาหลบอยู่ที่โป่งน้ำร้อนที่จันทบุรีนะแล้วก็โป่งน้ำร้อนเหมือนกันรู้สึกว่ามีข่าวคราวนะสาววัย33เครียดหนักนะหลังถูกแฟนบอกเลิกนะแล้วก็มีหญิงคนใหม่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนอาวาสนะยิงอาวาสภายในบ้านนะก่อนใช้มีดทำร้ายตัวเองตำรวจก็ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า1ชั่วโมงนะจึงควบคุมตัวแล้วก็พาไปรักษานะที่โรงพยาบาลทางพ่อยืนยันนะครับบอกว่าลูกสาวไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแต่เกิดจากปัญหาเรื่องของความรักเห็นไหมฮะความรักนะถ้าเกิดเป็นความรักที่เข้าใจความรักที่มีสตินะก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ยังว่ารักมากแล้วขาดสติก็ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็อยากจะเห็นความรักทุกๆคนนะมีความรักที่สมหวังครับนะแต่บางครั้งไม่สามารถไปด้วยกันต่อได้เนี่ยก็คงจะต้องเข้าใจสำหรับทุกความรู้สึกแล้วก็เส้นทางที่คงจะต้องเดินใหม่นะแล้วก็เข้าใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ถ้าไม่มีใครก็ไม่เป็นไรนะอยู่คนเดียวเหมือนมิสเตอร์เอกก็ได้นะครับอยู่คนเดียวมาโดนแล้วนะแต่ยังไม่โดน โดนแล้วแต่ยังไม่โดนคือยังไงเนี่ย

0: จ้านางเอ๋ยอีกหนึ่งเพลงเพราะๆจากน้องเบียร์นะขอบคุณน้องแม่สำหรับการติดตามขอบคุณทุกเพลงทุกข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมแนะนำเข้าสู่รายการกับเรากับบรรยากาศในช่วงของรายการ M คอร์ดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอ็ดเพื่อนๆคุณผู้ฟังนะครับ3ชั่วโมงที่อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังเดินทางนะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วขอบคุณกันอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้ายังมีเพลงเพราะๆนะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับผมมิสเตอร์เอกดูแลสุขภาพมีความสุขทุกท่านโชคดีลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิริพงษ์สั่งปิดถนน 100% เร่งดำเนินการซ่อมอุโมงค์เหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์สายสีม่วงใต้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์สายสีม่วงใต้พร้อมกำชับทุกหน่วยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักในระหว่างนี้ให้เร่งแก้ปัญหาโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นจราจรปิดถนน 100% ทั้งสองฝั่งเพื่อเร่งดำเนินการซ่อมอุโมงค์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในบริเวณรัศมีจากจุดรั่วซึมที่คาดว่าจะมีการทรุดตัวและให้ปภ.ได้ดำเนินการแจ้งประชาชนให้พิจารณาออกจากอาคารที่พักอาศัยในช่วงนี้โดยให้ทางผู้รับเหมาโครงการดูแลรับผิดชอบค่าที่พักค่าใช้จ่ายวุฒิสภาลงมติ145เสียงผ่านร่างกฎหมายอากาศสะอาดหลังถกมาราธอน3วันที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดซึ่งคณะกรรมการวิสามัญที่มีนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.เป็นประธานได้พิจารณาแล้วเสร็จในวาระ2ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องยาวนานถึง3วันตั้งแต่วันที่6ถึง9กรกฎาคมเนื่องจากเป็นร่างพรบ.ที่มีจำนวนมาตราถึง273มาตราและมีการแก้ไขจากเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากด้วยหลังจากพิจารณาในวาระ2เรียงลำดับรายมาตราแล้วเสร็จที่ประชุมได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย4งดออกเสียง11เสียงและจากนี้จะต้องส่งให้สภาพิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาหรือไม่โดยจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาในสมัยประชุมหน้าเนื่องจากปิดสมัยประชุมนี้วันที่11กรกฎาคมนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบกับข้อสังเกตท้ายรายงานโดยนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สว.อภิปรายว่าหลังจากที่ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ขอให้มีการประเมินผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นระยะเพราะจากการพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวเป็นเวลา3วันพบว่ากฎหมายมีความซับซ้อนทั้งในส่วนของกรรม

0: การบทกำหนดโทษเชื่อว่าจะมีผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อประชาชนทั้งส่วนบุคคลธุรกิจเอกชนขณะที่การแก้ปัญหาเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากขึ้นและเลี่ยงไม่ได้ที่จะอาจทำให้เกิดการทุจริตกรรมธิการปปช.เผยพบพิรุธข้อมูลจากสท.กับมสว.ไม่ตรงกันจ่อเชิญอธิบดีสท.แจงสัปดาห์หน้านายอัศพลสันไตรภพ สส. ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเรื่องตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้ปปช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทั้ง 400,000 คนรวมถึงแฟลชไดรฟ์และหลักฐานทั้งหมดอยู่กับปปช.แล้วผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้ยืนยันว่าหลักฐานที่อยู่ในมือของปปช.เป็นข้อมูลที่ไม่มีการแก้ไขซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญทางมสว.ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาเป็นผู้จ้างเหมาให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสำนักทดสอบได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้จัดพิมพ์กระดาษคำตอบและตรวจข้อสอบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจข้อสอบก็มาจากบริษัทแห่งนี้ได้จ่ายจ้าง30ล้านบาทข้อมูลที่ได้รับฟังในวันนี้มีบางส่วนที่แตกต่างจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ชี้แจงต่อกรรมาธิการการกระจายอำนาจทันทีที่ประชุมมีมติเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกสท.และองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยเข้ามาให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
7: ฝนตกบ่อยไนโตรเจนมาอย่างเหลือเฟือใช้เพียงปุ๋ยซากสัตว์ดิ่มเลือดบาซิลัส7สายพันธุ์เกษตรไทยโตนัวทดแทนปุ๋ยเคมีให้พืชเอาไปใช้สร้างโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโตเขียวงามแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยลดการใช้ยาหนอนยาแมลงเกษตรไทยโตนัวอินทรีย์วัตถุหลายชนิดและแร่ปรับปรุงดินเชื้อราดีไมโครไรซ่าช่วยสร้างรากเทียมให้พืชทนแล้งรวมทั้งบาซิลัส7สายพันธุ์แย่งอาหารแย่งที่อยู่เบียดคุมโรคพืชไนโตรเจนในอากาศลงสู่ดินแทนปุ๋ยยูเรียและย่อยฟอสเฟตตกค้างที่ล็อกดึงแคลเซียมสังกะสีแมกนีเซียมเหล็กให้เป็นประโยชน์ให้ใบเขียวทำสวนแบบเข้าใจธรรมชาติทำทุเรียนต้นทุนต่ำแนวทางปรับปรุงคืนชีวิตให้แก่ดินใช้อะมิโนจากลิ่มเลือดให้พืชสร้างโปรตีนลดปุ๋ยเคมีที่ทำให้พืชอ่อนแอเกษตรไทยโตนัวนวัตกรรมให้ดินฟรีปรับปรุงดินให้พืชทนแล้งผลิตภัณฑ์คุณภาพของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับ
8: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
2: M-Con Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
12: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M-Content 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Content ธัมบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: วต้องมีผัวเด็กแว้นล่ะ
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M คอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดตัวในการสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับพบกันวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลบองกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: ครับพี่ไพศาลได้เซลบอดแคสต์ไหมฮะเมื่อสักชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับ
4: ไม่ได้ฮะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได
3: ้
4: ผมก็เช็คดูคนที่ติดต่อกันเนี่ยที่อยู่ในพื้นที
3: ่
4: ก็แถบทางบ้านผมไม่ได
3: ้ครับ
4: ไอ้ที่เขา

0: เขาจะปิดถนนประชาธิปกนั่นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเมื่อคืนนี้ท่านนายกลงไปดูรอบหนึ่งตอนเช้าเห็นไปอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะไปที่มาเลเซีย
0: มาเลเซีย
1: โอ้บอกว่ามันน่าห่วงใยมากๆครับประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าทางรอฟอร์มทางอธิบดีกรมขนส่งทางรางนะฮะวันนี้ท่านก็มาอธิบายบอกว่าก็ไม่ค่อยน่ากังวลนะครับสถานการณ์เริ่มควบคุมได้แล้วนะฮะระดับน้ำที่มันอยู่ในอุโมงค์เมื่อคืนดึกๆเนี่ยนะเขาสูบกลับออกไปจนตอนนี้ก็คุมสถานการณ์ได้แล้วครับ
0: แต่มันจำเป็นต้องมีไอ้เซลบอร์ดแคสต์อะเลิร์ตล่ะ
1: ก็เกรงว่ามันจะต้องซุดลงมาอีก ก็ดูเรื่องของอาคารข้างเคียงกลัวจะเหมือนที่หน้าโรงพยาบาลวชิระไงพี่เบสารอยู่ๆมันยุบหวบลงไปเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องของอาคารสุดอาคารเอียงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่วันเนี้ยทางขนส่งทางรางบอกว่ามันไม่เอียงเพิ่มมันไม่สุดเพิ่มมันนิ่งอยู่กับที่แล้วแต่ว่าในเรื่องความปลอดภัยก็ต้องขอปิดไว้ก่อนวันเนี้ยฮะ
0: ก็เพื่อความไม่ประมาท
1: ใช่ครับ
0: เราต้องยอมแลกเอากับความเดือดร้อนของผู้คนนะ
1: ครับโอ้โหจำเป็นต้องเซลบอร์ดแคลสเลยครับเพราะว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรต้องหลบต้องเลี่ยงกันเยอะเลยแหละพี่เพศาน
0: โอ้มันเป็นเส้นหัวใจสำคัญเลยของฝั่งทน
1: ครับไอ้ตรงนี้คือที่ข้ามสะพานพระปกมาใช่หรือเปล่าพี่เพศาน
0: เอ้มันถนนประชาธิปกหรือเปล่า
1: ถนนประชาธิปกใช่ครับ
0: มันก็น่าจะเป็นที่จะไปสะพานพุทธอะตรงจากวงเวียนใหญ่อ
1: ่าฮะ
0: เพราะที่จะไปสะพานพุทธ
1: ครับใช่ครับ
0: มันจะเป็นสองช่วงใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็คือช่วงจากสี่แยกบ้านแขกไปแล้วก็จากสี่แยกบ้านแขกไปนู่นเลยไปเวียนใหญ
1: ่
0: เนี่ยมันจะมีสองท่อนที
1: ่
0: ก็จะปิด
1: ครับ
0: ใช่ไหมถนนนี่คือประชาธิปก
1: ประชาธิปกใช่ครับปิดถนนประชาธิปกฮะเพราะว่าวันนี้อย่างเดี๋ยวผมขอดูเซลล์บอร์ดแคสก่อนนะฮะ ที่เขาส่งมาเนี่ยอยู่ๆตกใจกันหมดเลยว่าเอ๊ะทำไมเซลล์บอร์ดแคสส่งอะไรมาเนี่ยนะฮะเป็นปภ.ครับแจ้งปิดจราจรนะครับตอน 16:58:04 บอกว่าตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบริเวณถนนประชาธิปกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเร่งซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับจึงขอแจ้งปิดถนนประชาธิปกจากสี่แยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางแล้วก็จากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกปิดจราจรทุกช่องทางตั้งแต่17:30 เป็นต้นไปครับโอ้ย่านนั้นก็ใกล้ๆศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
0: ผมไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหน
1: ใช่ไหมครับผมเคยขับรถลงมาถนนไอ้สะพานประชาธิปกลงมาข้ามเจ้าพยาครับขับไปอีกนิดเดียวด้านขวามือเอ้านี่คือศาลรัฐธรรมนูญอยู่ตรงนี้เหรอ
0: ศาลเก่าไม่ใช่ศาลเก่า
1: น่าจะเป็นเหรอฮะเป็นศาลเก่าเหรอฮะ
0: ตอนนี้น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นอะไรผม
1: อ๋อยังเขียนอยู่เนี่ยเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญ
0: เขาย้ายไปอยู่ที่นู่นละที่ศูนย์ราชการ
1: อ๋อแจ้งวัฒนะเหรอครับ
0: แจ้งวัฒนะ
1: อ๋อ
0: ไปอยู่ที่นู่นละแต่ว่าตรงนี้ก็ดังเดิมอะสมัยแรก
1: สมัยแรกๆครับ
0: อยู่ตรงใกล้ๆวัดเรียบใช่ไหม
1: ครับพอขับมาพบมองด้านขวาไงพอเห็นอ้าวเรานึกว่านี่คืออ๋อยังเอาปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะฮะ
0: น่าจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นอะไรต่างๆไปแต่ยังเป็นทรัพย์สินของศาลรัฐธรรมนูญ
1: ยังเขียนป้ายอยู่ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: พูดถึงศาลรัฐธรรมนูญก็วันนี้หุ้นขึ้นเลยนะ
1: ครับ
0: หุ้นบวกไป32 จุดเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกเอ๊ะ7-2ไม่ใช
1: ่คืออ
0: ๋ออ๋อมีมติเอกฉันท์ว่าพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยเยียวยาวิกฤตไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
1: อันนั้น70ครับ
0: แล้วก็72ใช้ทำมาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานได
1: ้อันนี้ที่ฝ่ายค้านเขาติดใจสงสัยว่าทำไมไม่ผ่านพรบ.งบประมาณปกติคือไอ้งบ200,000 หลังเนี่ยแหละครับมติ72ครับ
0: ครับก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: รัฐบาลก็เดินหน้าต่อ
1: ครับ
0: ตลาดนักลงทุนก
1: ็ดูแล้ว
0: ขารับ
1: ครับ
0: ปัจจัยสำคัญก็เห็นที่แรกผมก็ไม่เชื่อว่าจริงเหรออ๋อเขาบอกใช่
1: ครับ
0: ตลาดหุ้นขารับเลย 32.05 จุดกลับมาทะลุ 1,600 จุดอีกครั้งขานรับศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวกู้ 400,000 ล้านสะดวกโยธิน
1: ครับ
0: นะฮะนี่

0: ขารายงานว่าอย่างนั้นเราก็ต้องว่าไปตามที่นักวิเคราะห์เขาว่านะฮะ
1: ก็นายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ที่มาเลเซียเมื่อสักครู่นี้เองก็ให้สัมภาษณ์ฮะว่าต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่มติของศาลรัฐธรรมนูญออกมาก็จะได้เดินหน้าในการทำงานให้ใช้ไปแล้วประมาณสักแสนกู้ไปแล้วสักแสนล้านใช่ไหมพี่เพศานฮะ
0: เขาทยอยกู้ไปเพราะว่าเดือนมันใช้ประมาณเท่าไหร่อ่ะเดือนนึงมันก็ใช้เป็นหลักหมื่นล้านใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็ทยอยกู้เป็นเดือนๆไปใช้จริงเท่าไหร่ก็กู้เท่านั้นกู้มาทิ้งไว้มากองไว้เฉยๆมันก็ดอกเบี้ยก็กินไง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เอาประเภทที่มัน
1: กู้แล้วใช้เลยกู้แล้วใช้เลย
0: ต้องใช่ต้องบริหารเรื่องดอกเบี้ยหน่อย
1: ครับ
0: ก็เอาช่วงระยะเวลาที่มันจะเป็นต้องใช้ก็กู้มา
1: ครับ
0: แต่ว่าก็โอเคละก็มีวงเงินไว้อยู่ละ
1: ครับ
0: แล้วก็กู้ในประเทศด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าแบงค์ไทยก็ยังมีสภาพคล่องที่มากพอ
1: ครับ
0: รัฐบาลก็เข้าไปกู้เนี่ยไม่ไปแย่งประชาชนหรือเอกชนนะก็เลยกู้ได้สบายๆไง
1: ครับ
0: นะ
1: ก็วันนี้เองเนี่ยสื่อ เขาก็ลงบทวิเคราะห์อยู่หลายฉบับเหมือนกันนะครับที่มติศาลรัฐธรรมนูญออกมาในวันนี้พี่เพศานว่ามันจะส่งผลดีอย่างไรบ้างนะฮะต่อระบบเศรษฐกิจไทยแล้วนอกเหนือจากเรื่องของหุ้นที่มันเพิ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็ เขาวิเคราะห์อย่างนี้ครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรกฉบับดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ทำให้รัฐบาลครับสามารถยืนยันได้ว่าการใช้อำนาจฝ่ายบริหารเป็นไปตามกรอบกฎหมายแล้วก็ลดแรงโจมตีในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของการออกพรก.นะฮะปลดล็อกกู้เงิน 200,000 ล้านเดินหน้าผลงานรัฐบาลได้เลยครับคือสิ่งที่ฝ่ายค้านเขากังวลเขาห่วงใยเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นเร่งด่วนเลยเปลี่ยนไอ้เรื่องของพลังงานมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันใช้งบประมาณปกติได้นะครับคือตรงนี้นะฮะเขาบอกมันจะเป็นกระสุนทางนโยบายที่รัฐบาลสามารถนำไปผลักดันมาตรการสำคัญทั้งการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าการเปลี่ยนรถสาธารณะเป็นรถไฟฟ้าโครงการโซลาร์รูฟภาคประชาชนการพัฒนาสมาร์ทกริดแล้วก็การลงทุนด้านพลังงานสะอาดนะครับมีงบประมาณก้อนใหญ่ในมือช่วยให้รัฐบาลสามารถเร่งสร้างผลงานที่ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรมก่อนเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของรัฐบาลนะครับแล้วก็ อีกประเด็นหนึ่งมองข้ามไม่ได้แล้วก็คือเสถียรภาพครับในทางการเมืองเนี่ยคำวินิจฉัยครั้งนี้ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงอาจจะกระทบเสถียรภาพของรัฐบาลผสมครับเมื่อประเด็นข้อกฎหมายได้รับการยุติพรรคการนำรัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมสามารถเดินหน้าผลักดันนโยบายร่วมกันได้มากขึ้นขณะที่แรงกดดันจากฝ่ายค้านในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของพรก.ลดลงไปทันทียังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับหน่วยงานราชการครับในการเร่งเสนอโครงการไม่ต้องกังวลว่าจะใช้งบประมาณมันจะสะดุดหรือเปล่าจากข้อพิพาททางกฎหมายทำได้เลยครับหลังจากศาลมีมตินะแล้วก็อีกนโยบายหนึ่งที่น่าจะสร้างผลดีก็คือเปิดเกมนโยบายพลังงานเป็นผลงานชูโรงรัฐบาลครับเงินกู้ก้อนที่2เนี่ยไม่ได้เป็นเป้าหมายเพียงกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ว่าถูกแบ่งหรือว่าออกแบบให้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหลายกระทรวงเตรียมเสนอโครงการทันทีไม่ว่าจะเป็นคมนาคมฮะพี่เบสารเขาเตรียมดันรถไฟรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า 80,000 คันมหาดไทยเนี่ยเตรียมสนับสนุนโซลาร์รูฟ 400,000 ครัวเรือนกระทรวงคลังอุดหนุนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าผ่านระบบสินเชื่อพลังงานหนุนสมาร์ทกริดและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดกระทรวงเกษตรจะพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรฮะทุกโครงการที่จะผลักดันเป็นผลงานเป็นอะไรนะเสถียรภาพของรัฐบาลได้เลยครับและนอกเหนือจากนั้นก็เป็นผลบวกด้านเศรษฐกิจครับก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนนักลงทุนแล้วก็สถาบันการเงินนะพี่เพศาน
0: ดูแล้วก็หลายโครงการอยู่เหมือนกันนะ
1: อกคิดได้ทันทีเลยฮะหรือว่าเขามีแผนมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะเสนอเพราะมันยังมีข้อขัดแย้งในตัวบทกฎหมายอยู่ไงฮะ
0: ก็คงจะมีคนแอบรออยู่กัน
1: ครับ
0: มันจะต้องไปประมูลไปนู่นนี่อะไรกันอยู่นี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่ไปพักผมสั้นๆนิดนึงนะถนนพระราม2วันนี้

0: ครับ
1: เกิดอุบัติเหตุปั้นจันทร์ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายนะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานของทางหลวง35กมที่39บวก700ฝั่งขาออก
0: ครับ
1: โดยกรมทางหลวงกรมทางหลวงโดยสำนักงานก่อสร้างทางที่1รายงานว่าเหตุปั้นจันทร์ในพื้นที่ก่อสร้างล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายเหตุเกิดวันนี้เมื่อช่วง 13:30 นาทีเกิดในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2หรือว่าทางหลวงหมายเลข35ดำเนินการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดธนงศักดิ์วิศวพันธ์ทั้งนี้เหตุดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82และไม่มีผู้อื่นได้รับความเสียหายจุดเกิดเหตุคือบริเวณที่ก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทางขนานถนนพระราม2กิโลเมตรที่39บวก000ถึงกิโลเมตรที่40บวก050
0: ครับ
1: ก็คือประมาณกิโลเศษ
0: ครับ
1: นะเป็นบริเวณยูเทิร์นสะพานคลองหลวงตำบลบางโทรัฐอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นพื้นที่ปิดกั้นแยกจากช่องทางจราจรและไม่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนบนทางหลวงหมายเลข35หรือว่าถนนพระราม2
0: ครับแต่ว่ามีคนเสียชีวิตไงพี่เบสาร
1: คนงานเสียชีวิต1
0: มันล้มลงมาตรงช่องกลางพอดีที่ไม่เกี่ยวกับเส้นจราจรที่รถวิ่งอยู่ครับเป็นที่เขาสายงานก่อสร้างพอดีครับลักษณะคือถนนพระราม2ที่ต้องตอกเสาเข็มเนื่องจากมันซุดตลอดเวลาพี่ไพศาลเขาก็เลยต้องตอกเสาเข็มและเอาปั้นจันทร์มาตั้งฮะพอตั้งเสร็จวิธีการของเขาก็คือจะใช้แรงยกของไอ้ปั้นจันทร์นี่แหละครับดึงเสาเข็มขึ้นมาให้มันตั้งตรงก่อนที่จะใช้ไอ้ตัวปั้นจันทร์เนี่ยที่เป็นเหล็กหนาๆใหญ่ๆตอกมันลงไปไอ้ตอนกระชากเสาเข็มให้มันตั้งมานี่แหละครับมันกระชากแรงไปหน่อยทำให้
1: มันกระเดิดขึ้นมา
0: ปั้นจันทร์ที่มันเป็นสามเหลี่ยมสูงๆเนี่ยมันไม่สมดุลสไลด์ลงมาพอสไลด์เสร็จมันเอ็นล้มเลยครับพอเอ็นล้มมาก็คนงานอยู่ข้างล่างฮะเพราะเป็นคนที่มันจะต้องไปมัดสลิงกับปั้นจันทร์ไปมัดสลิงกับเสาเข็มแล้วก็คนควบคุมปั้นจันทร์ก็ตรงนั้นแหละหนึ่งในนั้นแหละครับที่เสียชีวิตไปครับ
1: ก็ดูแล้วก็เป็นความประมาทนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าดีว่ามันเป็นพื้นที่ที่ปิดกั้นไม่กระทบถึงเรื่องของ
0: การจราจร
1: ผู้ที่ขับยวดยานอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าก็เนี่ยนะก็คนงานก็เสียไปหนึ่ง
0: ครับมันก็ถือ
1: ขนาดว่ากำลังบอกว่าจะหมดอาถรรพ์แล้วนะจะได้เปิดแล้วนะยังมีไม่รู้จะทิ้งท้ายเฉพาะอันนี้หรือว่าจะมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
0: ครับครับแหมเขาเรียกว่าอะไรนะสมุดพกของกระทรวงคมนาคมสั่นอีกแล้วฮะ
1: เลิกพูดแล้วมั้งสมัยคุณพิพัฒน์ก็ไม่พูดแล้ว
0: ครับ
1: คุณสุริยะเขาก็เน้นหน่อย
0: ครับ
1: คุณพิพัฒน์เนี่ยเขาไม่ค่อยนั่นละไม่ค่อย พูดเรื่องอะไรต่าง
0: ๆแต่มันทีมันย้ำไปหน่อย
1: มันก็ยังไม่ใช่อุบัติเหตุร้ายแรงมากไง
0: ครับ
1: อาจจะต้องรอให้มันร้ายแรงมากๆหรือไงก็ไม่ทราบได
0: ้ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับพี่เบสานฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีม

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตต้องมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถัง

0: ให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: Import Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดตุลาคม19 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับนี่ปปช.ชี้มูลความผิดชี้มูลผิดอาญารจนากันตินัน
3: ครับ
4: ขณะเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุบลพร้อมเกรียงกันตินันสามี
3: ครับ
4: ขณะเป็นส.ส.พฤติกรรมก็คือไปซอยย่อยโครงการก่อสร้างถนนนะซอยย่อยเป็น26โครงการนะ
3: ครับ
4: มูลค่ารวม 43.2 ล้านบาทเพื่อหลีกเลี่ยงการประกวดราคาเอื้อบริษัทเครือญาติผิดพ.ร.บ.หัวก็จะส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดดำเนินการ
3: ก็ย่อยเป็นลักโครงการไม่เกิน2ล้านประมาณนั้นนะฮะ
4: ก็คือปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางรจนากันตินันเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกับพวกกรณีแบ่งจ้างงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรเมื่อปีงบประมาณพุทธศักราช2549รุ่น
3: ครับ
4: โอ้สอบกันนานจังงบประมาณ 43,221,000 บาทโดยมีการซอยย่อยออกเป็นโครงการละไม่เกิน2ล้านบาทเพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาโดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมข้อที่จริงจากการไต่สวนปรากฏว่าเมื่อช่วงธันวาคม48ถึงมกราคม49ในเกรียงกันตินันขณะนั้นดำรงตำแหน่งส.ส.อุบลราชธานีและเป็นสามีของนางรจนานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีได้สั่งการให้นายวีระวสุธาดาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่สำนักการช่างทำการสำรวจออกแบบและประมาณการราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรในเขตเทศบาลอุบลราชธานีเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยให้ออกแบบถนนแต่ละสายแบ่งเป็นช่วงๆและให้ประมาณการราคาเป็นรายโครงการและไม่เกิน2ล้านเพื่ออยู่ในหลักเกณฑ์การจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาซึ่งต่อมาปรากฏว่านางรจนาได้ลงนามอนุมัติแบบก่อสร้างแบ่งออกเป็น26โครงการย่อยรวมวงเงิน 43,221,000 บาทและได้แยกเสนอไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น2ระลอก
3: ครับ
4: โดยแยกโครงการที่มีชื่อถนนเส้นเดียวกันออกเพื่อไม่เสนอไปพร้อมกันโดยครั้งแรกเนี่ยนางรจนาเป็นผู้ลงนามเสนอ11โครงการรวม18ล้าน 710,000 จริงๆมันถนนเส้นเดียวนี่แหละ
3: ครับย่อยไปนะฮะเป็นช่วงๆไปเลยฮะ
4: ใช่
3: ครับ
4: เนี่ยแล้วก็โอ้ย่อยหรือลงรายละเอียดซอยย่อยโครงการ
3: ก็ยกตัวอย่างนะพี่เพศาลฮะถนนสรรพสิทธิ์ช่วงถนนหลวงถึงถนนบุรพาในวงเงิน1,740,000 บาทจะไม่ถึง2ล้านฮะจัดจ้างได้ทันทีถนนสรรพสิทธิ์ถนนเดียวกันนะครับช่วงถนนจงกลนิทานถึงถนนผาแดงวงเงิน1,520,000ถนนบุรพาในช่วงถนนอุปรีสารถึงถนนสรรพสิทธิ์วงเงิน800,000อย่างเงี้ยนะฮะมันก็คือช่วงเดียวกันที่มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆฮะเขาแบ่งซอยย่อยเป็นโครงการ18โครงการด้วยกันครับ
4: ครับ
3: แต่ถ้าเกิดว่าอนุมัติโครมเดียวไปเลยเนี่ย29ล้านหรือ30ล้านไปเนี่ยมัน

0: อนุมัติได้ครั้งเดียวแล้วก็ต้องจัดซื้อจัดจ้างมันต้องมีทุกคู่เทียบอะฮะปัญหาก็คือพออนุมัติอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับจัดจ้างได้ทันทีอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับมีคุณเกลียงและก็คุณการกันตินันน้องชายของคุณเกลียงต้องการให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลมนตรีก่อสร้างซึ่งมีนายการกันตินันและก็นางสาวรัตติกากันตินันบุตรสาวของนายการเป็นเจ้าของห้างใดห้างหนึ่งโดยเฉพาะได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับเทศบาลนครอุบลและในการจัดหาผู้รับจ้างครับในเกียงกันตินันและก็ในการกันตินันจะร่วมกันในการแบ่งงานและก็โครงการให้ห้างของตนเองและก็ห้างหุ้นส่วนต่างๆที่เป็นพวกพ้องของตนเองเนี่ยเข้ามาเป็นคู่สัญญากับเทศบาลนครอุบลราชธานีพี่เพศาน
1: ก็ทำแล้วเขาจับได้ก็เดิมนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าคนอื่นไม่ได้ทำนะแต่คนอื่นบังเอิญว่าอาจจะยังจับไม่ได
0: ้โอ้โหแต่ปี49
1: ยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ย
0: ครับ
1: บ้านใหญ่การเมืองโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยเขาเข้ามารูปแบบนี้ทั้งนั้นอ
0: ย่างนี้ทั้งนั้นเลยเหรอฮะ
1: เพราะว่าเขาก็จะมีธุรกิจก่อสร้างธุรกิจเป็นผู้รับเหมาอยู่ในเครืออยู่แล้ว
0: ครับ
1: เป็นของครอบครัวโดยตรงบ้างเป็นของญาติบ้างเป็นของสมัครพรรคพวกบ้างเข้ามาก็จะเอื้อประโยชน์อะไรกันแบบเนี้ย
0: ครับ
1: เอางบประมาณมาแล้วก็มาจ้างบริษัทในแวดวงกันนี่แหละ
0: ครับเนี่ยก็ปปช.ก็ชี้มูลความผิดไปทำไมมันนานเหลือเกินนะพี่เบสานตั้งแต่ปี49นี่มัน69 20ปีไปแล้วนะครับ
1: กว่าจะชี้มูลได้นะ
0: ครับ
1: แต่ก็อย่างว่ากระบวนการของเขาก็เริ่มมาแต่ต้องไต่สวน
0: ครับ
1: แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ถ้าแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จแล้วเนี่ยส่งสำนวนไปปปช.เขาเด้งเชือกนะ
0: ครับ
1: ว่าไม่ได้ต้องตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบ
0: ครับ
1: รอบกันกรองอีกรอบนึงโอ้ยคะแนนดึงช้าอุตลุดเลย
0: ถ้าเป็นบรรทัดฐานเดียวกันเนี่ยก็โครงการทุจริตสอบท้องถิ่นถ้าจะยุติโดยปปช.เอามาตรฐานนี้ก็ประมาณปี89หรือเปล่าพี่ภิสาร
1: ผมก็เชื่อว่าไม่เร็วหรอกไม่เร็วถึงว่าเขาแถลงมาแล้วก็ตัวเลขออกมาว่า 6,000 กว่าคนอะไรก็ไม่เร็วหรอก
0: ครับ
1: มันไม่สามารถจะเร็วไปได้โดยกระบวนการของปปช.ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องว่ามันอาจจะมีอะไรที่มากกว่าเรื่องของกระบวนการปกตินะ
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้มันก็ดูทางฝ่ายตำรวจเขาก็ขยับแล้วนะ
0: ครับ
1: มีรายงานข่าวว่าวันนี้ผบ.ตร.ซึ่งกำลังจะเกษียณควรจะต้องมีผลงานทิ้งท้ายซะหน่อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวคนจะหาว่าเกี่ยวว่าพอใกล้เกษียณนะ
0: ครับ
1: คุณกิตติรัตน์พันเพชรวันนี้ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกท้องถิ่นโดยมีผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกอพอและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมหารืออย่างเคร่งเครียดกว่า2ชั่วโมงครึ่ง
0: ครับ
1: เพื่อเร่งคลี่คลายคดีทุจริตครั้งสำคัญนี้ภายหลังการประชุมพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดใหญ่ที่มีนายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยคณะทำงานได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อเท็จจริงและตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ 6,000 คนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการบริษัทเอกชนหรือผู้เข้าสอบเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการชุดใหญ่เบื้องต้นได้กำหนดกรอบการทำงานให้แล้วเสร็จภายใน20วันก่อนสรุปรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาภายใน30วันคณะทำงานจะตรวจสอบทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อหาว่าขั้นตอนใดของกระบวนการสอบมีความบกพร่องและมีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างโดยจะแบ่งกลุ่มตรวจสอบเป็นรายกรณีหากพบพฤติการที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนต่อไปนะ

0: ครับ
1: คราวนี้เข้ามาในมาตรที่คล้ายๆกับรู้นะว่าชาวบ้านเขาวิจารณ์เรื่องอะไรอยู่นะตำรวจ
0: ครับ
1: คือเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านเขาวิจารณ์เขาบอกเอ้ยปปช.เนี่ยมันมีคลิปอะไรนะส้มกับกิจอยู่ทนโทษ
0: อ่าฮะ
1: เขาก็บอกเลยนะว่าเขาเตรียมการจะทุจริตอยู
0: ่ครับ
1: ไม่เห็นมีรายงานข่าวว่าเรียกมาสอบแจ้งข้อกล่าวหาเลยนะ
0: เพราะในคลิปเนี่ยก็บอกเลยว่ามีอะไรนะโควต้าอยู่ในมือกี่พันราย
1: จนกระทั่งคุณกิจนี่เขาไปแถลงเถลิงกลายเป็นโจทย์จะไปเอาเรื่องส้มไปเอาเรื่องอะไรต่างๆแล้วขอโทษขอโพยคุณอะไรทรงศักดิ์ทองศรีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับ
1: เออก็ไม่ใช่ว่าเขาหลบหน้าหายไปไหนนะเขาก็ออกทรงออกสื่ออยู่นะ คนก็สงสัยว่าเอ้าเขาประกาศเลยว่าเขาทำความผิดอยู่ทำไมไม่มีใครไปจัดการต้องกดว่าตำรวจเนี่ยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์พูดว่าอย่างนี้ฮะ
0: บ
1: อกว่าสำหรับบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมอาทินางสาวการดาพรมณีปุญญากุลหรือว่าที่เรียกกันว่าส้มเนี
0: ่
1: ยและนายพงศกรเสาธนหรือกิจ นะฮะนายกเทศมนตรีตำบลควนลังจังหวัดสงขลารวมถึงผู้ที่โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการสอบในจังหวัดพังงาขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตแต่คณะทำงานจะเชิญบุคคลทั้งหมดมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือยังไม่มีพยานหลักฐานที่ไปถึงขั้นชี้ไปแจ้งข้อหาได้แต่ว่าก็พูดซะขนาดนั้นแล้วก็ต้องเชิญมา
0: ครับ
1: ความจริงนะ
0: ครับครับ
1: โดยเน้นย้ำว่าคณะทำงานไม่มีอำนาจควบคุมตัวเรื่องเงินคดีอาญาหากภายหลังพบพยานหลักฐานจนนำไปสู่การออกหมายจับจะเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการตามกฎหมายนะพลตรีโทณัฐศักดิ์ยังได้กล่าวเสริมว่าหากการดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกรอบ20วันก็สามารถขยายระยะเวลาการตรวจสอบออกไปได้แต่เชื่อว่าคณะทำงานจะรวบรวมข้อเท็จจริงและสรุปผลให้ได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดพร้อมยืนยันว่าการตรวจสอบของคณะทำงานชุดนี้เป็นคนละส่วนกับที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งความกับกองปราบในข้อหาปลอมแปลงเอกสารรวมถึงคดีร้องเรียนกรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกรับผลประโยชน
0: ์จ
1: ากการสอบท้องถิ่นซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบก.ปปป.โดยตรง
0: โอ้หลายชุดเหลือเกินนี่ฮะคณะกรรมการน่ะชุดที่น่าจะใหญ่ที่สุดก็เป็นชุดของรองนายกปกรณ์หรือเปล่าพี่เพศานอันนั้นจะทำลักษณะเหมือนกับกรณีกระทิงแดงอะครับของอาจารย์วิชามหาคุณนะจะเหตุและผลนะมันเกิดยังไงแล้วก็จะปิดช่องว่างช่องโหว่ยังไงส่วนคดีความท่านนายกบอกว่าถ้ามันเจอลักษณะนี้เนี่ยก็ให้ดำเนินการได้เลยไม่ต้องไปรอปปช.เพราะมันจะช้ารับราชการไปแล้วถ้าพบว่าข้อสอบไอ้ที่ตรัมได้อะพี่เบสารแล้วมันไม่ตรงกับกระดาษคำตอบตัวจริงที่ปปช.เขาอายัดอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาเอามาตรวจสอบกันหลังจากนี้ฮะเดี๋ยวจะตรวจสอบกันเลยเอากระดาษคำตอบตัวจริงมาเป็นหลักฐานกลางเอาของฝั่งสทมาเปิดเอาของฝั่งมสวมาเปิดดูเลยว่าเนี่ยกระดาษคำตอบใน A ได้กี่คะแนนไฟล์ของสทใน A ได้เท่าไหร่ไฟล์ของมสวใน A ได้เท่าไหร่ถ้ามันไม่ตรงกับกระดาษคำตอบตัวจริงฝั่งนั้นนะฮะมีการแก้ไขไอ้ตรงเนี้ยก็สามารถที่จะบรรจุไปแล้วใช่ไหมเอาออกจากระบบราชการได้เรียกเงินเดือนคืนหรือดำเนินคดีอาญาก็ได้อันนี้น่าจะเร็วหน่อยถ้านายกรัฐมนตรีบอกให้ทำแบบนี้แล้วฮะ30วันก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังนะพี่เบสานแล้วก็วันเนี้ยทาง Next New เนี่ยเขาก็โอ้ไปเอาแหล่งข่าวมานะหลักฐานชิ้นสำคัญที่น่าจะมัดตัวผู้บริหารระดับสูงได้อะพี่เวสารว่าจะมีส่วนโยงเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้ด้วยหรือไม่เพราะว่า
1: Next New เนี่ยเป็นข้อความสนทนาใน
0: แชทไลน์เลย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ Next New เขาไปได้มานะฮะเป็นข้อความแชทไลน์นะฮะถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารระดับสูงของสทบางรายรวมถึงผู้บริหารของมสวที่รับหน้าที่จัดสอบถูกระบุชื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ด้วยนะครับคดีนี้นะมันมีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น 6,000 กว่าคนเมื่อหักกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ22รายไปแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบรวมถึงกลุ่มในหน้าอีก33คนรวมกันเนี่ยเป็น55คนออกไปก็จะเหลือผู้ถูกกล่าวหาทั้งสิ้นนะครับ 5,959

0: 9รายทั้งหมดเป็นกลุ่มผู้สอบผ่านที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกกล่าวหา 5,959 รายเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ที่สอบผ่านที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบนี่นะครับเขาบอกว่ามากสุดอยู่ในภาคใต้ฮะ
1: อยู่ในพื้นที่ภาคใต้มากที่สุด
0: ใช่ครับและข้อความที่มีการคุยกันในแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยก็คือผู้บริหารระดับสูงของสถ.ครับส่งถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะฮะระดับผู้บริหารที่ทำหน้าที่จัดสอบแข่งขันเพื่อขอให้ช่วยเหลือผู้สมัครสอบตามรายชื่อที่จัดส่งให้ด้วยฮะนั่นแหละครับโอ้อันนี้ถ้าลักษณะนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆว่าปรบมือข้างเดียวมันไม่ดังนะครับ
1: ตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นหลักฐานที่อยู่ที่ทางปปช.
0: ครับ
1: เป็นแอปพลิเคชัน LINE เป็นแชท LINE กันอยู
0: ่ครับแล้วก็วันนี้กรรมาธิการปปช.เองเนี่ยก็เชิญกสท.เชิญมสว.เข้ามาให้ข้อมูลด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่เบสารแต่ว่าทางกสท.เนี่ยเขาไม่มามสว.ไปหน่วยเดียวนะครับแล้วก็มสว.ที่ไปเนี่ยเขายังคงยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีเอี่ยวกับการทุจริตข้อสอบของเขาไม่รั่วมาจากมสว.นะฮะแล้วก็
1: ยกทีมไปครบชุดเลยใช
0: ่ไหมใช่ครับใช่ครับไปกันครบเลยนะฮะแล้วก็บอกข้อมูลน่าสนใจด้วยนะครับเรื่องนี้นะฮะว่าน่าจะมีผู้บริหารของอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็คือทางสถ.เนี่ยนะฮะเข้ามาคล้ายๆลักษณะเหมือนล่วงลูกฮะเรื่องของการจะประกาศผลสอบจัดการทรงการสอบอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลแต่ก็ต้องรอฟังอีกฝั่งหนึ่งของสถ.และกสถ.ฮะซึ่งรับผิดชอบดูแล้วก็จะมาแก้ต่างยังไงในกรรมธิการปปช.ครับ
1: แต่ช่วงนี้ก็หลบกันบู้บ้าบู้บ้าไปหมด
0: ครับ
1: เห็นบุกไปที่โคลงโคราชจะไป
0: เขาไม่เจอตัวใช่ครับ
1: ผู้สื่อข่าวเขาจะไปคุยกับรองผู้ว่า
0: ครับคนที่ลากทีวีใช่ไหม
1: รองมนัสรองมนัส
0: ครับ
1: ก็ไม่อยู่ว่าในห้องทำงานที่ห้องทำงานก็ไม่อยู
0: ่ครับ
1: มีเด็กนั่งทำงานอยู่คนเดียวแล้วก็บอกว่าไปมีภารกิจอยู่ข้างนอก
0: ครับเดี๋ยวรอดูนะสำหรับความคืบหน้าเนี่ยฮะเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสามสิบแปดนาทีครับพี่เพศานครับขอประชาสัมพันธ์ข่าวสักหนึ่งข่าวพี่เพศานเป็นเรื่องดีๆนะฮะของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูง

0: ูบกลับครับประเทศไทยครับประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่า Net Zero นะฮะในปี2050พร้อมเดินหน้าแผน PDP ฉบับใหม่ปักธงไฟฟ้าสะอาดสัดส่วนถึง 60% แต่ว่าความท้าทายสำคัญนะครับนั่นก็คือพลังงานหมุนเวียนแปรผันตามสภาพอากาศทั้งแสงแดดและสายลมที่ไม่สามารถควบคุมได้ครับด้วยเหตุนี้โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับจึงมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็นแบตเตอรี่พลังน้ำขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำรองรับมือความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนอีกทั้งยังสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วภายใน5นาทีครับโดยมีหลักทำงานคือใช้อ่างเก็บน้ำ2ระดับได้แก่อ่างเก็บน้ำด้านบนและก็อ่างเก็บน้ำด้านล่างในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงเช่นช่วงเย็นหรือว่าช่วงค่ำอ่างด้านบนครับจะปล่อยน้ำผ่านกังหันผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าสู่ระบบก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่อ่างด้านล่างและในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำหรือว่ามีไฟฟ้าล้นจากพลังงานหมุนเวียนระบบก็จะนำไฟส่วนเกินสูบน้ำจากอ่างด้านล่างครับขึ้นไปเก็บไว้ที่อ่างด้านบนเพื่อสำรองไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าครั้งต่อไปก็จะหมุนเวียนลักษณะนี้ครับพี่ไพศาลฮะปัจจุบันนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับแล้ว3แห่งครับก็ได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาจังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้ก็ยังมีแผนพัฒนาเพิ่มอีก4แห่งเรียกได้ว่าเป็นขุมพลังงานที่มั่นคงคุ้มค่าต้นทุนต่ำเพิ่มความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตครับ
1: อ
0: ธิโคราชผมเคยเห็นฮะคือมีอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆอยู่ข้างบนครับปล่อยลงมาแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนกังหันลมข้างบนอ่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ฮะก็อย่างที่เขาอธิบายเลยนะครับพอต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นหน่อยปล่อยน้ำลงมาเลยปั่นกระแสไฟฟ้าให้คนได้ใช้กันแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่ความต้องการน้อยกระแสไฟฟ้าพอเพียงหรือว่าล้นเกินแล้วเนี่ยนะฮะเอากระแสตรงนั้นแหละครับไปสูบน้ำกลับขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนต่อหมุนเวียนกันเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ดูภารกิจนายกไปเยือนมาเลเซียก็
0: ชื่นมื่นไหม
1: ไม่ต้องตอบคำถามสื่อเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เรื่องเรตติ้งตกเรื่องทุจริต
0: ครับ
1: ท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูบรรยากาศก็น่าจะดีขึ้น
0: ครับ
1: นายกก็ปรากฏว่าเลี้ยงอาหารกลางวันวันนี้มาเลเซียเป็นเจ้าภาพก็มีนายกตีอันวาอิบราฮิมเป็นเจ้าภาพนะ
0: ครับ
1: พร้อมภรรยาขุนถิ่นก็พร้อมภรรยานะช่วงหนึ่งของงานเนี่ยอันวาอิบราฮิมได้เชิญคุณอนุทินขึ้นเวทีเพื่อร่วมบรรเลงดนตรีพร้อมโดนไปส่งถึงเวทีด้วยตนเองน
0: ะ
1: จากนั้นอันวาก็ได้หยิบไมโครโฟนได้อันวาก็ได้หยิบไมโครโฟนลงมาร้องเพลงที่โต๊ะอาหาร
0: ครับ
1: นะขณะที่นายอนุทินเนี่ยเดินก็เป่าแซกอยู่บนเวทีพอเห็นอันวาเดินลงมาแล้วก็คือเดินลงมาไม่ใช่อะไรหรอกจำเนื้อเพลงไม่ได้ต้องมาที่โต๊ะสับวางไว้ที่ที่โต๊ะอาหารเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ต้องมาเปิดโทรศัพท
0: ์หา
1: เนื้อเพลงไม่ได
0: ้อ๋อไมเวเขียนไว้อย่างเงี้ย
1: ตกลงเป็นเพลง My Way
0: ครับ
1: คุณอนุทินเขาก็เป่าแบบไม่ต้องดูโน้ตเขาคงจะเป็นเพลงดังเขาคงซ้อมมาอยู
0: ่
1: เขาก็เป่าพออันวาลงไปก็เห็นรีบเปิดโทรศัพท์ดูเนื้อแล้วก็ร้อง
0: ครับ
1: คุณอนุทินก็เลยเดินลงไปแล้วก็ไปกอดคอกันคนหนึ่งก็ร้องอันวาอิบราฮิมนะร้องอีกคนหนึ่งก็เล่นดนตรี
0: ครับ
1: บรรยากาศก็ชื่นมื่น
0: ฮะนายกอันวาเนี่ยมือขวาถือไมค์มือซ้ายถือโทรศัพท์ดูเนื้อครับ
1: ใช่
0: ครับ
1: เป็นธรรมดาไม่ได้ร้องประจำก็ต้องดูเนื้อนะ
0: ครับครับครับ
1: ครับ
0: อู้แต่คุณอนุทินเนี่ยนะฮะเล่นเครื่องดนตรีได้หลายประเภทพอสมควรเลยนะ
1: อันวาเขารู้ไงเขารู้ว่าเป็นเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชิ้นพอเขามีการแสดงดนตรีเนี่ยอันวาอิบราฮิมก็จูง

0: ชิญเลยเชิญขึ้นไปเลย
1: ขึ้นไปเล่นดนตรีร่วมกับคณะนั้นดนตรีเลย
0: โอ้โห
1: ไปเวียดนามใช่ไหมไปเวียดนามก็ไป
0: ตีอะไรคล้ายๆโปงลางไงฮะ
1: ไปตีไปตีคล้ายๆเป็นโปงลางเป็นระนาดของเวียดนามอะไรก็นี่แหละ
0: คือที่เวียดนามเนี่ยบนโต๊ะอาหารนะพี่เบสานก็จะมีไอ้ตัวเนี้ย
1: จำลอง
0: อยู่แล้วนายกก็ลองตีดูนะฮะ

0: ด้วยนะฮะ
1: ก็ไล่เสียง
0: ไปไล่เสียงปั๊บเดียวเป็นเลยครับ
1: ว่าโดเรมีฟาซอลละเซอะไรเนี่ยมันอยู่ตัวไหนมันเสียงอะไรนายกก็มีทักษะ
0: ด้วยทักษะใช่ครับใช่ครับ
1: ก็เป็นเสน่ห์ของเขาน่ะ
0: ครับ
1: เวลาไปเยือนไปอะไรต่างๆนี่ก็จะชื่นมื่นกับเจ้าภาพนะ
0: ยังไม่เห็นคือตีกลองชุดกับอังกาลุงฮะ
1: อันนั้นอาจจะต้องไปอินโดแล้วมั้ง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: อินโดเขาจะเขย่าอังกาลุง
0: ใช่ครับครับครับโอ้กีตาร์ก็เล่นเป็นเปียโนก็เล่นได้นะฮะ
1: ก็ไม่ใช่มีแต่เพียงสีสันนะทราบว่าก็เห็นว่าสิ่งที่ไทยพยายามจะเจรจาเร่งด่วนก็คือเรื่องของกุ้ง
0: ครับ
1: ที่มาเลเซียเขาห้ามนำเข้าอยู
0: ่คุณสุริยะไปนำร่องมาแล้วนี่ครับวันก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วนี่เองฮะที่ไปเจรจาน
1: ำร่องก็นายกไปนายกก็ต้องเจิมให้หน่อย
0: ครับ
1: นะในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาล
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็ข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายเนี่ยภายใน30วันจะนำเข้าส่งออกกันได้เป็นปกติเหมือนเดิมครับก็คือ
1: ก็เหมือนกันที่คุณสุริยะเขาแถลงก่อนหน้านี้แล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อีก30วันตกลงกันได้แล้วแต่นายกเขาไปเขาก็ต้องโชว์หน่อยว่าทางฝั่งมาเลทางอันวาอิบราฮิมเขาก็อยากได้หน้า
0: ครับ
1: เราก็อยากได้หน้านายกเขาก็ถือโอกาสคุยกันให้มันชัดเจนด้วย
0: ครับ
1: ก็ว่าชาวสวนเขาก็จะเลิกเลี้ยงกันไปแล้ว
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าส่งออกไม่ได
0: ้มันล้นตลาดราคาตกควบภาพเลยครับ
1: เลี้ยงไปมันกุ้งมันโตเต็มที่แล้วยังจับขายไม่ได้ต้องใส่อาหารอย่างเดียว
0: แล้วมันไม่โตไปกว่านี้อีกแล้ว
1: กินแล้วมันก็ไม่โตอย่างนี้มันมีแต่หมดผลาญเงินไปเท่านั้น
0: ครับใช่ครับแต่จริงๆสิ่งที่เชื่อว่าคนไทยเขาอยากจะให้มีความชัดเจนเนี่ยเพราะอาจารย์วันนอไปด้วยไงพี่เวสารเรื่องของคุยสถานการณ์3จังหวัดใต้เนี่ยมาเลเซียจะเอายังไงในฐานะผู้อำนวยความสะดวกครับแต่เห็นว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้กันความมั่นคงคุยจริงแต่ว่าเป็นประเด็นอื่นๆแทนนะฮะ
1: รอเสนาธิการทหารไปด้วยนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เข้าใจว่าทางฝ่ายทหารก็คงทำหน้าที่คุยแล้วถ้ามันมีความคืบหน้ามีอะไรจะต้องแจ้งนายกให้คุยกันวางก็ค่อยว่าไป
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเอาทางเสนาทหารไปด้วยเนี่ยก็แสดงว่าต้องมีเรื่องที่คุยอยู่แล้วล่ะเรื่องความมั่นคง
0: ครับเพราะว่าคณะเจรจาเสนสุขทางเสเนี่ยเขาบอกว่าเขามีชุดนี้อยู่แล้วนะฮะเราไปก้าวไก่เขาไม่ได้ไงครับก็แต่คงจะมีการคุยกับทางประเทศผู้อำนวยความสะดวกก็คือทางอันวาเนี่ยนะครับว่าถ้าจะเชิญมานั่งเจรจาพูดคุยกันเนี่ยช้าเร็วขนาดไหนแล้วเราจะต้องคุยกับใครเขามีอำนาจอะไรหรือไม่นะครับเพราะว่าจำได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหากรณีที่พรรคเพื่อไทยเข้ามาดูแลเรื่องของความมั่นคงก่อนหน้านี้ฮะจำได้ไหมที่เสียอ้วนอ่ะบอกว่าไอ้ที่เราคุยไปตัวจริงหรือเปล่าไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์สักทีเลยเหตุมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราคุยไปหลายรอบแล้วไม่คุยดีกว่าเหตุเกิดทุกวันเลยพี่เบสานก็เหมือนกับว่าเขาก็พยายามที่จะส่งสัญญาณว่าเขาอยากจะคุยกับเราความต้องการของเขาคืออะไรเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะแล้วก็ข่าวที่มันออกมาพี่ไพศาลได้ยินไหมฮะให้ถอนทหารออกไปแล้วเราจะยอมวางอาวุธอ่ะที่เขาบอกเขาเป็นแกนนำ BIN ที่โกลกนราธิวาสเนี่ยครับซึ่งก็ทางเสถานบอกว่าผมก็ไม่รู้จักเขาเขาเป็นตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้เป็นตัวแทนของฝ่ายต่อความไม่สงบหรือเปล่า
0: ใช่ฮะตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงครับต้องคุยกันก่อนและก่อนคุยเนี่ยคุณต้องทำให้เห็นก่อนว่าคุณมีอำนาจจริงคุณเป็นผู้ที่มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่จริงๆฝ่ายความมั่นคงเขาจะบอกว่าขอพื้นที่ปลอดภัยให้เราหน่อยได้ไหมพื้นที่นี้นะฮะโซนนี้อย่ามาก่อเหตุไม่สงบถ้าทำได้ก็แสดงว่าคุณเป็นตัวจริงแต่ที่ผ่านมาไม่เคยทำได้เลยไงพี่ไพศาล
1: ใช่มีข้อตกลงไว้แล้วก็จะทำไม่ได้ทุกที
0: ครับ
1: ก็ไม่ง่ายนะ
0: ครับ
1: ดูแล้วมันก็ยุ่งยากพอสมควร
0: เรา
1: แต่ว่าให้มันมีการพูดคุยกันแล้วพยายามจะหาทางแก้ปัญหากันไปดีกว่าเงียบ
0: ๆครับมันก็แปลกไหมพี่ไพศาลคือก่อเหตุรายวันทุกวันเนี่ยแต่ไม่รู้จุดประสงค์ไม่รู้เป้าหมายว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับใช่ไหมถ้าเกิดว่าเหมือนกับกรณีพื้นที่อื่นๆของทุกมุมโลกเนี่ยนะฮะ ้างเป็นฝีมือของกลุ่มนั้นอ้างเป็น

0: ผู้ของกลุ่มนี้นะ
1: ครับ
0: ความต้องการของเขาคืออะไรเราจะได้มาเจรจากันมาคุยกันว่าความต้องการของคุณเนี่ยในทางปฏิบัติมันเป็นไปได้หรือไม่ยังไงนะเท่านั้นเองอะครับ
1: ครับเดี๋ยวเราพักไปรอบนึง
0: ต้องพักอีกครู่นึงครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตุลาคม50 นาทีครับแหมคุณโอลี่เลิฟนะพี่ไปสารคุยมาบอกว่าขอความคืบหน้าแมวส้มการรถไฟด้วยครับนะฮะก่อนขึ้นมาจัดรายการเนี่ยนะฮะยังไม่ประสบความสำเร็จเลยครับการรถไฟก็ยังคงบอกว่าปูพรมนะฮะเขาเอารถเล็กๆอ่ะที่มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ 3-4 คนล่องไปตามทางรถไฟอ่ะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านช่วยกันค้นหาสองข้างทางแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทุกสถานีไม่เจอครับพี่ไพศาล
3: แมวส
2: ้
3: ม
2: แมวส้มคือ
3: จะไปจากไหน
2: บนขบวนรถไฟคือเขากำลังเขารักแมวเหมือนลูกเลยแต่ว่าแมวเนี่ยพิการขาหลังสองข้างเลยครับเดินไม่ถนัดนะฮะเอาใส่กระเป๋ามาขึ้นรถไฟปกติเนี่ยนะฮะเขาจะขึ้นตู้นอนที่เป็นพัดลมเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้พี่ไพศาลแต่ปรากฏว่าตู้พัดลมมันเสียเขาเลยต้องไปนอนตู้แอร์ตู้นอนนะครับเดินทางไกลครับปรากฏว่าไอ้ตู้นอนแอร์เนี่ยเขาห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปก็เลยต้องเอาแมวส้มเนี่ยใส่กระเป๋าไว้เนี่ยนะไปไว้ในตู้เก็บของพอไปไว้ในตู้เก็บของเนี่ยเจ้าของแมวก็ไปนอนหลับพักผ่อนเพราะจะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพอภิวัตรเข้ามาในกรุงเทพจากสายใต้อะครับปรากฏว่าแมวมันหลุดออกจากกระเป๋าแล้วปรากฏว่าไอ้ตู้ไอ้ขนเสบียงเนี่ยมันแง้มอยู่อะแมวหลุดออกไปซึ่งเจ้าหน้าที่รถไฟที่ดูอยู่เขาบอกว่าเห็นแมวหลุดด้วยไม่เยอะไม่เจอแมวในตู้เสบียงแล้วแต่ไม่กล้ามาบอกเจ้าของเนื่องจากเจ้าของกำลังนอนหลับพักผ่อนกลัวมันไม่เหมาะสม
3: หลุดออกไปจากขบวนหลุดออกไปจากตัวรถเลย
2: อยู่ในขบวนก่อนนี่แหละครับ
3: อ๋อหมายถึงว่ารถหลุดออกมาจากไอ้ที่
2: หลุดจากที่เก็บไว้ฮะในตู้เสบียงนั่นแหละครับพอออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะไม่รู้ผ่านไปกี่สถานีพี่เบสาน
3: ไปลงสถานีไหนก็ไม่รู
2: ้ก็นั่นนะสิครับคือรถไฟไม่รู้จอดกี่สถานี
3: เดินเหินลำบากเนี่ย
2: แต่เดินเหินลำบากใช่ครับ
3: ขาหลังเสียก็ต้องเดินก็ลากขา
2: ก็ลากขาไปนั่นแหละ
3: เดินแบบลากขาหลัง
2: ใช่ครับแต่ก็น่าจะลงจากขบวนรถไฟไปแล้วล่ะฮะแต่ไม่ลงไม่รู้ว่าลงจากสถานีที่ไหนครับ
3: ก็ถ้าเป็นข่าวขนาดนี้ก็คนทราบข่าวถ้าพบเห็นก็คงจะช่วยสงเคราะห์ช่วยจับ
2: ครับ
3: เก็บเอาไว้ให้เจ้าของเขาหน่อย
2: ครับใช่ครับแต่ว่าเขาก็ติดป้ายประชาสัมพันธ์ทุกสถานีเจ้าหน้าที่รถไฟก็ปูพรมค้นหามาหลายวันแล้วนะแล้วก็ชาวบ้านเองเนี่ยที่ทราบข่าวก็ช่วยเดินตามหาข้างทางรถไฟฮะแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
3: ครับขอให้เจอนะ
2: ครับคุยกันต่อครับ
3: เรื่องรถไฟเหมือนกันสรุปว่า CP ก็ยื่นหนังสือถึงรฟท.ขอสิ้นสุดสัญญาไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินเรียบร้อยแล้วนะ
2: ครับ
3: โดยคุณอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่ารฟท.เนี่ยบอกว่าหลังจากที่เมื่อวันที่24 มิถุนายน 69เนี่ยการประชุม3ฝ่ายระหว่างการรถไฟคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EECและก็บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP เอกชนบริษัทคู่สัญญาเนี่ยหารือกันและได้ข้อสรุป2แนวทางหลักนะโดยแนวทางแรก

0: ก็คือเดินหน้าแก้ไขสัญญาตามแนวทางเดิมของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: และเอกชนรับข้อสังเกตทั้ง18ประเด็นครบถ้วนซึ่งขั้นตอนที่เหลือจากนี้คือการนำเสนอเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณาของกพอและครม.นะส่วนแนวทางที่2หากไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางแรกได้เนื่องจากไม่สามารถขอทบทวนมติครม.หรือไม่ได้รับความเห็นชอบจะต้องพิจารณาแนวทางการสิ้นสุดสัญญาโดยเบื้องต้นรอฟอทจะเสนอแนวทางแรกเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนปกติก่อนหากเอกชนยังยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้และประสงค์จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายจึงจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแนวทางที่2โดยรฟท.จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบทั้งนี้เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางเอกชนคู่สัญญาได้ยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา 6.2 โดยเหตุผลเรื่องไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนและไม่พร้อมในการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานโดยเอกชนให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าหากไม่มี BOI จะกระทบต่อการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินจึงเสนอให้มีการแก้ไขสัญญาก่อนแต่เมื่อไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดจึงตัดสินใจยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาตามเงื่อนไขดังกล่าว
1: ครับ
0: โดยตามสัญญาร่วมลงทุนการสิ้นสุดสัญญาแบ่งออกเป็น3กรณีหลักได้แก่สิ้นสุดเมื่อครบอายุสัมปทาน50ปีการเลิกสัญญาในช่วงก่อนออก NTP ตามข้อ 6.2 และการบอกเลิกสัญญาจากเหตุอื่นเช่นรฟท.ผิดสัญญาเอกชนผิดสัญญาเหตุสุดวิสัยเหตุผ่อนผันหรือกรณีที่รัฐบาลใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สาธารณะนะถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นกรณีที่2นะ
1: ครับ
0: ก็คือยกเลิกสัญญาในช่วงก่อนออก NTP ตามข้อ 6.2
1: ครับ
0: บริษัทเอเชียเอราวัณยอมรับว่าสถานการณ์นี้มีความท้าทายสูงเนื่องจากสิทธิการบริหารเดินรถมีความเชื่อมโยงกับสัญญาหลักของโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งคือกำลังพูดว่าผลกระทบที่จะมีต่อแอร์พอร์ตเรลลิง
1: ครับ
0: เมื่อสิ้นสุดสัญญากับทางบริษัทเอเชียเอราวัณในเครือ CP นะเพราะว่ามันไปพ่วงกันอ่ะ
1: uh-huh.
0: คนที่ประมูลได้CP ที่ประมูลรถไฟความเร็วสูงได้เนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาบริหารเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนี้เมื่อเขายกเลิกเนี่ยเขาต้องคืนขณะนี้รฟท.ก็อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนรับมือผลกระทบครับ uh-huh. โดยเบื้องต้นเนี่ยก็มีแนวทางอธิการเจรจากับเอกชนเพื่อขยายระยะเวลา MOU ให้บริหารเดินรถต่อไปอีกช่วงหนึ่งก่อนหรือเตรียมความพร้อมให้รฟท.กลับเข้ามาบริหารเดินรถเองทั้งนี้ยืนยันว่ารฟท.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนและการเดินทางผู้ใช้บริการแอร์พอร์ตเรลลิงในอนาคต
1: ครับ
0: ก็เดิมรฟท.เขามีบริษัท
1: ครับบริษัทลูกเขาฮะ
0: แล้วก็
1: ขาดทุน
0: ขอโอนไปให้เขาก็เลิกไปแล้ว
1: ครับ
0: คนเคลื่อนแล้วก็ออกหมดไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: วันนี้ก็ต้องมาโอนกลับมาใหม่นี่ก็ต้องมาดูว่าจะทำยังไง
1: ครับ
0: ถ้าทำไม่ทำบริษัทลูกไม่ได้ก็ต้องอาจจะต้องไปว่าจ้างบริษัทอะไรเข้ามารับผิดชอบบริหารแบบ
1: ครับกี่ปีนะพี่เพศาล8ปีใช่ไหมฮะสำหรับโครงการนี้กลายเป็นศูนย
0: ์ก็เป็นศูนย
1: ์
0: ไม่มีความคืบหน้าเลย
1: โอ้โหถ้าทำตั้งแต่ตอน8ปีนั้นเนี่ยมันเสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับ
0: เพราะว่าตามเวลาเนี่ยโครงการนี่มัน6ปี
1: ครับ
0: ประมาณ6ปีมันเสร็จไปแล้ว
1: ปี61ครับรถไฟขายซองประมูลให้ผู้สนใจ31รายเหลือผู้ยื่นเสนอจริงๆเนี่ย2กลุ่มก็คือกลุ่มกิจการร่วมค้า BSR ก็คือ BTS ชิโนไทยแล้วก็ราชบุรีโฮลดิ้งกับกิจกรรมร่วมค้าเครือเจริญพกพันและก็พันธมิตร CP อิตาเลียนไทยแล้วก็ชอการช่างทางด่วนแล้วก็การรถไฟฟ้ากรุงเทพไชน่าเรลเวย์คอนสตรักชั่นนะฮะผลปรากฏว่า CP เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 117,226 ล้านบาทตามกว่ากลุ่ม BTS ถึง 52,000 นะครับจึงชนะการประมูลครั้งนี้ไปแต่ว่ากระบวนการหลังจากนั้นครับไม่ราบรื่นเลยครับ เอกชนผู้ชนะ

0: การประมูลยื่นเงื่อนไขเพิ่มทั้งขอขยายเวลาก่อสร้างขยายอายุสัมปทานขอให้รัฐค้ำประกันผลตอบแทนขั้นต่ำขอให้รัฐชำระเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีแรกซึ่งแม้ที่สุดการรถไฟจะปฏิเสธและก็ CP ยอมถอนข้อเสนอแต่ก็ทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆกว่าครึ่งปีก่อนจะลงนามกันได้เดือนตุลาคมปี62เป็นสัญญาสัมปทาน50ปีครับหากมองย้อนกลับไปนะครับสัญญาดังกล่าวนี้เนี่ยมันมีเหมือนกับสัญญาณเตือนนะตั้งแต่ยังไม่ทันลงนามครับโดยนับจากวันลงนามโครงการนี้ไม่คืบหน้าตามแผนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเคยตรวจสอบพบว่าปี67โครงการล่าช้ากว่าแผนไม่ต่ำกว่า2ปี10เดือนติดขัดทั้งเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างช่วงสุนภูมิอุตภเฒ่าการพัฒนาพื้นที่มักกะสันศรีราชาและก็การขอบัตรส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นเงื่อนไขก่อนออก NTP ปัญหาเหล่านี้คือมันพันกันเป็นปมเอกชนบอกว่ารัฐช้าขณะที่รัฐบอกว่าเอกชนนั่นแหละช้าเองเสียงกันไปเถียงกันมาโครงการไม่คืบเลยนะครับ
1: ใช่
0: คุณสุริยะนะฮะอดีตรัฐมนตรีคมนาคมเคยออกมายอมรับตรงๆในการชี้แจงเมื่อปี67ว่าสถานการณ์โควิด19ครับทำให้ภาครัฐส่งมอบพื้นที่เอกชนไม่ได้ขณะที่เอกชนก็ก่อสร้างไม่ได้จึงถือว่าต่างคนต่างปิดสัญญาโดยเฉพาะประเด็นสนับสนุนบริการรถไฟบริเวณมักกะสันราวๆ140ไร่ตรงนั้นนะมีปัญหาบึงมักกะสันและก็ลำรางสาธารณะที่ติดข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมทำให้การรถไฟก็ส่งมอบพื้นที่ให้ไม่ได้ตามสัญญาที่กำหนดเนี่ยมันก็พันกันมาอย่างนี้เรื่อยๆฮะจนสุดท้าย อย่างที่พี่ไพศาลอธิบายเขาก็อดรนทนไม่ได้ไหมครับขอยกเลิกสัญญาเองเลยเนี่ยครับ
1: ครับก็คงจะเรียบร้อยกันไป
0: ครับ
1: เลิกแล้วกันไป
0: คิดกันใหม่ฮะจะทำยังไงดีนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันก็เชื่อมกันไม่ได้ครับ
1: กระทรวงคมนาคมเห็นไม่ใช่ EC เขาก็จะมีก็คือจะเป็นรถไฟรางคู่หรือจะเป็นอะไรเงี้ยก็จะคือมันต้องเป็นเอาระบบรางมาเชื่อม
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยคงไม่น่าจะกลับมาอีกแล้วแต่จะเป็นรถไฟระบบรางแบบไหนยังไงคงต้องไปปรับแผนดู
0: ครับครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับคุณชัดชาติก็เริ่มลุยงานแล้วนะ
1: ครับ
2: หลังจากที่ประเดิมงานวันแรกวันนี้นะเปิดแผน100วันเดินหน้า261โครงการ
1: ครับ
2: ชูปราบทุจริตเป็นวาระสำคัญเร่งแก้ฝุ่นน้ำท่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพยึดหลักความโปร่งใสมีเหตุความมีเหตุผลและความยุติธรรมในการบริหารงานยืนยันพร้อมทำงานร่วมกับสก.ทุกคนก็เร่งด่วนที่สุดยิ่งกว่า100วันก็คงจะต้องไปที่นี่แหละ
1: ครับ
2: ไปดูอุโมงค์ไปกู้อุโมงค
1: ์ครับ
2: รับตำแหน่งปั๊บก็ต้องลงไปดูไอ้เรื่องกู้อุโมงค์กันที
1: โอ้โหอย่าให้มันเกิดเหมือนหน้าโรงพยาบาลวชิระอย่างนั้นอีกนะครับเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากหน้าโรง

0: ยาบาลยังแก้ไม่เสร็จเลยไม่ใช่เหรอพี่เบสาร
1: ยังปิดอยู่ไหม
0: ยังไม่แน่ใจว่าปิดหรือยังนะฮะ
1: น่าจะเปิดแล้วแต่ว่ามันก็ยังต้องสร้างไอ้โรงพงโรงพักอะไรใหม
0: ่โรงพักที่ยังไม่ได้ใช้ก็ต้องทุบทิ้งไปแล้วอะครับ
1: ทุบแล้วก็ต้องสร้างใหม่ให้เขา
0: ต้องเท่าไหร่นะโอ้โหแล้วไอ้ปูนที่มันเทลงไปในท่อของอุโมงค์เนี่ยจะเอาออกไปยังไงให้มันเสร็จสิ้นชั่วโมงงานน่าจะช้าลงไปอีกครับ
1: ก็เป็นเรื่องของนั่นแหละบริษัทผู้รับเหมาอุโมงค์เข้าไป
0: ครับ
1: ต้องไปดูต้องไปอะไรออก
0: เพราะว่าสถานีกับอุโมงค์ที่มันจะต้องมาต่อกันอ่ะมันน่าจะมีช่องโหว่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ดินเอ่ยปูนเอ่ยทุกอย่างมันไหลลงไปในท่อหมดครับมหาศาลกันนั้นหายไปได้ยังไงฮะคงเขาแปลกใจอ๋อมันไปอยู่ในท่อเต็มไปหมดแล้วรถจนเป็นคันๆไงที่ไหลลงไปฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยก็เกรงว่าตรงนี้จะเป็นอีก
1: ใ
0: ช่ครับ
1: อุโมงค์ก็ไม่ใช่เล็ก
0: ๆครับ
1: แล้วมันต้องสร้าง2อุโมงค์คู่เลยนี
0: ่ครับ
1: ไอ้ตรงไม่ใช่รถมันไม่ใช่วิ่งกันอุโมงค์เดียวกันนะ
0: ครับ
1: มันวิ่งสวนกันคนละอุโมงค์นะ
0: ใช่ครับไม่ได้อยู่อุโมงค์เดียวกันใช่ครับ
1: ขาไปก็อุโมงค์นึงขากลับก็อุโมงค์นึง
0: ครับ
1: แต่มันคู่กันไป
0: ฮะนี่ฮะท่านวิศวกรใหญ่เนี่ยผู้ว่าชัดชาติเนี่ยคงต้องลงไปดูแล้วครับหลังจากวันนี้ไปรับใบรับรองเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ประกาศทีมงานเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
1: ก็เห็นว่ามีรองผู้ว่าเก่า3คนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีรองผู้ว่าใหม่คนหนึ่งลูกคุณพนิษฐ์วิกิตเศษ
0: ครับ
1: ลูกคุณพนิษฐ์วิกิตเศษมาเป็นรองผู้ว่าเลยนะ
0: ครั้งที่แล้วนี่เป็นที่ปรึกษาใช่ไหมพี่เบสารแล้วก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นรอง
1: ก็เป็นทีมงานนี่แหละคุณพรพรมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณพรพรมวิกิตเศษก็ได้เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม
0: ่ครับ
1: ในขณะที่อีก3ท่านยังคงเป็นคนหน้าเดิมก็คือคุณวิษณุทรัพย์สมพลคุณทวีดากมลเวชแล้วก็คุณสานนท์หวังสร้างบุญแม้จะเป็นรองผู้ว่าคนใหม่แต่พรพรมก็ไม่ใช่หน้าใหม
0: ่ครับ
1: หากติดตามข่าวสารกทมตั้งแต่ยุคชัดชาติหนึ่งย่อมคุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตาในฐานะที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
0: ครับ
1: ที่ปรึกษาผู้ว่าและผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานครเราใช้ศัพท์ว่าเป็น Chief Sustainability Officer หรือ CSO คนแรกในประวัติศาสตร์โดยขณะนั้นมีอายุเพียง30ปี
0: ครับ
1: ชื่อเล่นพรมเป็นบุตรชายของคุณพนิษฐ์วิกิตเศษแห่งพรรคประชาธิปัตย
0: ์ครับ
1: คุณพนิษฐ์ที่ไปโดนจับ
0: ที่กัมพูชา
1: ที่กัมพูชา
0: ครับขอบอกคุณวีระนะครับครับ
1: เราต้องไปอยู่คุกอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: ไปอยู่คุกกับคุณวีระแต่ว่าก็ได้ปล่อยตัวมาก่อนนะฮะก็จบปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์และการต่างประเทศจาก King College of London ปริญญาโทด้านนโยบายพลังงานสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กโอ้ข้ามไปฝั่งสหรัฐเลยนะ
0: ครับ
1: ชื่นชอบการเมืองมาตั้งแต่สมัยอยู่อังกฤษและเมื่อครั้งที่ย้ายไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกามีโอกาสได้ทำงานเป็นผู้ช่วยส.ส.รัฐแคลิฟอร์เนียดูแลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมตรงกับที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาเคยสมัครเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ผลัด1ปี60แล้วก็เคยเป็นอาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาเสรีนิยมโลกและเป็นอดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษหลังจากที่ได้ศึกษางานทางการเมืองอย่างจริงจังจึงตัดสินใจอาสาที่จะมาทำงานเต็มตัวคุณพ่อสอนเสมอว่าการจะเป็นนักการเมืองจะต้องเป็นคนดีต้องไม่โกงก็เข้าสู่พรรคประชาธิปัตย
0: ์ครับ
1: เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนิวเดมหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่พรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงว่ามาพร้อมกันนั่น
0: ก็คุณผลิต
1: ผลิต
0: อยู่ทีมเดียวกันก็แยกกันเป็นคนละพรรคเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่อีกคนไปอยู่นาชาติไปอยู่คุณชาติชาติ
0: ครับ
1: อีกคนไปอยู่พรรค
0: ก้าวไกล
1: อนาคตใหม่
0: แล้วก็ใช่ฮะมาก้าวไกลมาพรรคประชาชนเนี่ยครับ
1: ครับแต่ว่าก็เนี่ยได้เข้าร่วมกับทีมคุณชาติชาติตั้งแต่ เมื่อปี 260

0: 55นะ
1: ครับ
0: โดยย้อนไปหลังศึกเลือกตั้งปี62ตัดสินใจออกจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้กลับไปทำงานเป็นอาจารย์สอนที่ธรรมศาสตร์แต่สนใจด้านการเมืองและโชคดีที่หลังจากทางคุณชาติชาติตัดสินใจลงสมัครผู้ว่าก็ได้ติดต่อมาอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องนโยบายต่างๆจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาร่วมที
1: ม
0: แล้วก็ได้ถูกชักชวนจากคุณชาติชาติก็มาการเป็นที่ปรึกษาในสมัยแรก4ปีแรก
1: โอ้เห็นบอกว่ามาแรกๆเนี่ยไม่คิดจะได้ดำรงตำแหน่งอะไรเลยนะฮะตั้งนานตั้งตาทำงานอย่างเดียวโอ้ก็แต่ก็ได้นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษา
0: เป็นคนที่จะรณรงค์เรื่องนั้นใช่ไหมเรื่องแยกขยะ
1: มาไม่เทกองฮะต้องแยกขยะครับใช่ครับ
0: ก็เริ่มมีพัฒนาการขึ้นนะเรื่องแยกขยะของคนไทยแต่ว่ายังต้องทำต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ยังทำต่อเนื่องแล้วยังต้องมีกลยุทธ์อะไรพอสมควร
1: ก็ดูเหมือนนโยบาย260นโยบายของผู้ว่ารอบนี้จะเน้นเรื่องของเมืองสีเขียวเพิ่มขึ้นเห็นจะปลูกต้นไม้อีกล้านต้นนะนะครับคือ4ปีที่แล้วเนี่ยผลงานเด่นๆสวน15นาทีพี่เบสานเดินทาง15นาทีถึงสวนเคยเห็นไหมพี่เบสานสวน15นาทีบางทีนะพื้นที่มันเล็กนิดเดียวนะฮะแต่เขาก็ใช้วิธีระบบอะไรของเขาในการจัดสวนให้มันดูว่าอันนี้มีทางเดินมีม้านั่งมีที่พักผ่อนหย่อนใจ
0: ให้เป็นมุม
1: ใช่ครับกลางคลองเตยอ่ะที่มีตึกรามบ้านช่องเยอะพี่เบสานเหลือประมาณสัก5เมตรไปถึง10เมตรอ่ะความกว้างความยาวประมาณเนี้ยเขาสามารถจัดเป็นสวนหย่อมได้นะมีต้นไม้ต้นนึงเก้าอี้นั่งแล้วก็มีทางเดินเขาก็เรียกว่าเป็นสวนได้เหมือนกัน
0: แต่มันก็ต้องมีคนมาคอยดูแลนะ
1: ครับครับ
0: เพราะว่าถ้าทำแล้วทิ้งไปเลยนี่เดี๋ยวมันก็ทรุดโทรมไปมันเสียหายไปมันต้องมาคอยมีคนมาดูแลทำความสะอาดดูแล
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นก็ต้องยกระดับให้ชุมชนเขาช่วยดูไปเลย
1: ครับเอ๊ะรอบนี้ที่ประกาศตัววันนี้มีอากงด้วยไหมพี่เวสาน
0: ยังไม่เปิดถึงขั้นทีมที่ปรึกษาหรือทีมอื่นๆเขาเปิดเฉพาะในส่วนของรองก่อนนะรองสี่คน
1: มีรองผู้ว่ามีเลขาผู้ว่ากทมมีผู้ช่วยเลขาผู้ว่ากทมมีที่ปรึกษาฮะ
0: อ๋อใช่เห็นยืนยกมือหลายคนอยู
1: ่ครับครับที่ปรึกษาเนี่ยมีคุณจักรพันธ์ผิวงามครับคืออดีตรองผู้ว่า
0: คุณจักรพันธ์เดิมเป็นรองไงแล้วที่ไม่ได้เป็นรอง
1: ครับ
0: ไปอยู่เป็นที่ปรึกษาแทน
1: เป็นประธานที่ปรึกษาครับ
0: เขาเป็นลูกหม้อเขาเป็นลูกหม้อ
1: เป็นอดีตรองปลัดกทมใช่ไหมฮะ
0: ใช่เป็นลูกหม้อ
1: และก็ได้ขึ้นมาเป็นคุณจักรพันธ์ผิวงามเนี่ยยุคของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองท่านก็เป็นรองผู้ว่าใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: และพอมายุคของคุณชัดชาติคุณชัดชาติดึงให้มาทำงานต่อในตำแหน่งรองผู้ว่าแต่ว่ารอบนี้ท่านขึ้นไปเป็นประธานที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาเนี่ยประกอบด้วยพลตำรวจเอกอดิตนะฮะงามจิตสุขศรีดร.ณัฐพรจันทร์เฉลี่ยเสริมบุตรพลอากาศเอกนายแพทย์ทวีวงศ์ปาจารีดร.สุพรธรรมมงคลสวัสดิ์คุณเอกวรัญญูอมรปานคุณดนุดาจิวจินดาและก็ลับทวันลีละพงกุลณัชพัชระทวีวันบูรณ์อันนี้คือคณะที่ปรึกษานะครับก็ยังไม่เห็นชื่อนะครับคุณต่อศักดิ
0: ์แล้วมีทีมอะไรมีทีมเลขาทีมอะไรอีกไหม
1: ทีมหมดแล้วพี่ไพศาลทีมเลขาเหรอครับเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชื่อคุณานพเลิศไพวันครับเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: ทีมของเขานี่ก็โอ้โหคือแต่ก็เห็นคุณต่อศักดิ์นั่งอยู่ในทีมนี้ด้วยเหมือนกันฮะแต่ยังไม่มีการเปิดชื่อพี่ไพศาลมีทั้งคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่นะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนจะพักกันพี่ไพศาลผมมีข่าวดีๆจากทาง BOI ครับเดี๋ยวไปติดตามครับ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาอัปเดตข่าวของ BOI กันค่ะที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI เมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่จำนวน9โครงการมูลค่ารวม6

0: 16,320 ล้านบาทครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารขนส่งทางอากาศวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล Data Hosting และพลังงานหมุนเวียนนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบและขยายอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนเป็นคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนและกันกรองโครงการ Data Center ค่ะทางนี้เพื่อให้ครอบคลุมถึงการกันกรองโครงการ Data Centerโดยจะพิจารณาอย่างรอบด้านในทุกมิตินะคะก่อนที่ผู้ลงทุนจะยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนค่ะพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนโดยกำหนดกรอบการดำเนินงานเร่งด่วน7ด้านได้แก่การกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่สำหรับ Data Center เพื่อกำหนดอัตราค่าไฟเป็นการเฉพาะให้สะท้อนต้นทุนการจัดหาพลังงานอย่างเหมาะสมการกำหนดสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดให้สอดคล้องกับแผนประเทศการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าสะอาดผ่านกลไก Direct PPA การจัดทำหลักเกณฑ์การวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าการศึกษารูปแบบการจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงโดยตรงแก่ Data Center รายใหญ่การเร่งลงทุนโครงข่ายไฟฟ้าและการจัดทำ Power and Water Map นะคะเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะ
1: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: เนี่ยเขาบอกนะมีเงินก็จ้างผีโบแป้งได้ที่สระแก้วเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจกสทช.บุกเข้าตรวจค้นอาคารต้องสงสัย2จุด
3: ครับ
4: ในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังพบพฤติการลักลอบปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ต
3: กี่รอบแล้วพี่เพศาล
4: ข้ามพรมแดนไปยังเมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชา
3: ครับ
4: เชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
3: ครับ
4: จุดแรกนี่เป็นอาคารในเขตตัวเมืองอรัญญประเทศส่วนจุดที่2เป็นอาคารพาณิชย์ตรงข้ามห้างแห่งหนึ่งสาขาตลาดโรงเกลือโดยการปฏิบัติการทั้งนี้เป็นผลจากการขยายผลของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เดินหน้ากวาดล้างโครงข่ายสื่อสารผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบโครงข่ายดังกล่าวใช้บัญชีธนาคารของประเทศไทย4แห่งโอนเงินไปยังธนาคารในประเทศกัมพูชา2แห่งและประเทศอินโดนีเซียอีก1แห่งโดยปลายทางการรับเงินอยู่ภายในอาคารแห่งหนึ่งในเมืองปอยเปตนะนอกจากนี้ยังตรวจพบความเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารอย่างน้อย185บัญชีโดยในจำนวนนี้มี37บัญชีที่ถูกแจ้งความออนไลน์มีหมายเลขคดีหรือมีผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินแล้วสะท้อนความเป็นไปได้ว่าโครงข่ายดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร
3: ์ครับ
4: นอกจากเข้าตรวจสอบภายในอาคารพาณิชย์เจ้าหน้าที่พบตู้เซิร์ฟเวอร์สำหรับกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ติดตั้งระบบจำนวนมากและคอมพิวเตอร์1เครื่องที่ใช้ควบคุมการส่งสัญญาณในชั้นสอบสวนเจ้าของอาคารอ้างว่า

0: เดิมรับงานสตรีมมิ่งถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ให้ผู้ค้าภายในตลาดโรงเกลือแต่เมื่อถูกสอบถามอย่างละเอียดได้ยอมรับว่าปล่อยเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ผู้ใช้งานฝั่งปอยเป็ดในราคาเดือนละ 40,000 บาทพร้อมระบุว่าผู้โอนเงินเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของแกลักซี่คาสิโนในเมืองปอยเป็ดปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของตำรวจทหารสำนักงานกสทช.และผู้แทนจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมได้แก่ AIS 3BB และ Fiber 3เพื่อสกัดกั้นการลักลอบส่งสัญญาณโทรคมนาคมข้ามแดนซึ่งอาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือก่ออาชญากรรมออนไลน์และขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์เบื้องต้นก็ได้ควบคุมเจ้าของอาคารไปทำการสอบสวนเพื่อล่าตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ครับ
0: ก็ไม่จบไม่สิ้นนะ
1: โอ้โหจะไปจบยังไงพี่เพศานเอาง่ายๆนะไอ้ขบวนการเหล่านี้ทำไมมันมาแอบอิงอยู่ติดชายแดนของเราเลยอ่ะเพราะมันใช้ระบบสารุโภคของเราไงครับทำไมประเทศของคุณก็กว้างใหญ่เพศานลึกเข้าไปสัก50กิโล100กิโลเมตรสิไม่ได้ฮะระบบอินเทอร์เน็ตระบบสัญญาณระบบไฟฟ้าระบบสารุโภคของเขาไม่เพียงพอที่จะรองรับขบวนการเหล่านี้ครับมันก็ต้องมาแอบอิงจากบ้านเราเนี่ยที่ต้องส่งเข้าไปเราก็ไปหยดน้ำเลี้ยงเขาอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ล้มหายใจจากไปสักทีนึงฮะที่จับกุมได้ที่ฝั่งของพม่าละลายไปกันหมดเลยนะฮะที่จีนเข้ามาแล้วก็ขนกลับบ้านกันไปเนี่ยแมงเม่าทั้งนั้นนะพี่เพศานไอตัวนางพญาของเขาเนี่ยไอตัวใหญ่ตัวเป้งของเขาเนี่ย
0: ที่ปลอดภัยหมดแล้ว
1: โอ้ยมีรถขบวนมารับเอาไปรับในที่ปลอดภัยก็จะมีไอที่ระดับรองลงมาหน่อยไม่มีคนมารับเขาเนี่ยก็ข้ามฝั่งมาแล้วก็นี่แหละครับที่บอกที่พี่เพศานบอกไงมีเงินจ้างผีโม่แป้งยังได้ก็มีคนของเราเนี่ยไปรับไปส่งจุดหมายไปทางที่ไหนฮะจุดหมายไปทางไปฝั่งกัมพูชาเองครับฝั่งพม่าไม่ได้แล้วกำลังจะหลบไปฝั่งกัมพูชาถูกจับได้มาหลายรายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะฝั่งกัมพูชาที่บอกว่าเป็นเมืองสแกมเมอร์เนี่ยมันก็ไม่ล้มหายตายจากพอเข้าเอาจริงหน่อยมันก็อยู่สงบเสงี่ยมเจียมตัวนะฮะอ้าวส่งกลับมาบ้างนะครับหรือไอ้พวกที่เป็นแมงเม่าเนี่ยหมดประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ส่งคืนนะแต่ที่หลอกไปเพิ่มเนี่ยอย่างที่ผมเคยคุยกับพี่เพศานะว่าผมมีโอกาสได้คุยกับมูลนิธิที่เขาช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์อย่างเนี้ยเขาบอกว่ายิ่งมีโควิดยิ่งปิดด่านมันยิ่งหลอกคนไทยไปทำงานเยอะขึ้นนะครับพี่เพศาน
0: อ้
1: าวผมก็ถามว่าเงินเดือนที่เขาเคยให้เนี่ยเดือนละแสนสี่แสนเนี่ยนะฮะเพื่อจะจูงใจอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยรู้ทันมันเหลือเดือนละ15,000-20,000แต่มันจะมีออปชันพิเศษถ้าเกิดทำยอดได้ทำอะไรได้คนไทยถูกหลอกไปเยอะครับที่ข้ามไปฝั่งนู้นพอข้ามไปเสร็จสิทธิของคุณในความเป็นมนุษย์แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วครับนั่นแหละแล้วมันก็ไม่ล้มหายไปจากตรงไหนเพราะว่าก็มีในทุนเราเนี่ยที่ไปส่งสัญญาณให้ไปลักลอบแบบเนี้ยที่เราเล่ากันไปเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีสัญญาณเน็ตทีครับขบวนการนี้มันก็เคลื่อนไปไหนไม่ได้
0: ใช่มันอยู่ได้ก็เพราะว่ามันก็ยังมีตัดไปเส้นนึงก็ยังมีเส้นอื่นๆเกิดขึ้น
1: มันก็แอบอิงจากเราไปเนี่ยแหละครับใช่ครับ
0: นี่มันต้องเท่าไหร่แล้วมันตัดกันมากี่รอบแล้วผมว่าข่าว
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องมาบุกตัดสัญญาณตรวจค้นแล้วก็ตัดสัญญาณเนี่ยนะ
1: อยู่ตรงไหนบ้างฮะ
0: ผมว่าน่าจะเป็น10รอบ
1: ปอยเป็ดเขาบอกว่าขับรถไปถึงคิดว่ายังเป็นเมืองไทยอยู่เพราะมันเจริญมากตึกรางบ้านช่องสูงแต่ไม่ใช่มันคือฝั่งเพื่อนบ้านไปแล้วฮะฝั่งสุรินทร์ตรงข้ามคืออะไรพี่เพศานธมดาใช่ไหมตรงนั้นเอ้าทำไมมาอยู่ใกล้ๆติดชายแดนของเราเลยเพราะเขาต้องแอบอิงเราเหมือนกันนะครับด่านปิดก็จริง
0: เดิมสมัยก่อนก็ต้องอาศัยคนทางฝั่งเราด้วยนะ
1: ใช่ครับอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างใช่ครับเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจัดเอาให้เขาล้มหายตายจากไปจริงๆคุณต้องตัดให้หมดเลยน้ำเลี้ยงเนี่ยนะฮะถ้ายังตัดไม่ได้เขาก็ยังไม่ตายครับ
0: ครับมาที่อีกเรื่องหนึ่งครับ
1: ครับ
0: ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การหักหนี้ของกยศ.ในบัญชีผู้กู้อัตโนมัติเนี่ยวันนี้เพจ Facebook ของกองทุน

0: เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เนี่ยได้โพสต์ข้อความว่ากรณีที่มีผู้กู้ยืมเงินโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการหักบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติเพื่อชำระหนี้เมื่อวันที่8กรกฎาคม2569กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการหักบัญชีอัตโนมัติหรือว่าที่เรียกว่าออโต้เดบิตสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และมียอดหนี้ค้างชำระซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน
1: ครับ
0: โดยรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนาเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนกยศ.บอกว่าเนื่องจากเมื่อวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ประจำปีของผู้กู้ยืมเงินกยศ.ซึ่งกยศ.ให้ผู้กู้ยืมเงินดำเนินการชำระหนี้โดยตนเองหากพบว่าผู้กู้ยืมเงินไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบเนี่ยกยศ.จึงจะดำเนินการหักบัญชีอัตโนมัติของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินโดยหักจากบัญชีออมทรัพย์ที่ใช้ในการรับโอนเงินค่าครองชีพโดยในปีนี้กยศ.ได้ดำเนินการหักบัญชีอัตโนมัติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569จำนวน 74,337 บัญชี
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นกลุ่มผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และมียอดหนี้ค้างชำระก็คือถึงกำหนดที่ต้องชำระหนี้วันที่5แล้วไม่ชำระ
1: เขาหักเลย
0: เขาก็ต้องหักเลยเพราะเดี๋ยวนี้เขาให้คุณเซ็นให้หักอัตโนมัติได้ไปหมด
1: ครับ
0: ทั้งนี้เงินที่หักบัญชีเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวกยศ.จะนำกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไปช่วยเยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงการศึกษาและสร้างอนาคตที่มั่นคงได้อย่างต่อเนื่องหากมีข้อสงสัยผู้กู้ยืมเงินสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กยศ. call center นะแล้วก็ให้หมายเลขโทรศัพท์อะไรมาครบถ้วนเลย
1: ครับก็อาจจะถูกหักไปจนเจ้าของบัญชีตกใจมั้งพี่เบส
0: ตกใจไปโวยวายก็ดูจะคนก็สงสัยว
1: ่
0: าไปหักเขาได้ยังไง
1: อ๋
0: อเขาเซ็นไว้แล้วเขาล็อกเซ็นไว้เรียบร้อยหมด
1: ครับก็คือทางสถานประกอบการนายจ้างหักไว้เลยหรือในบัญชีของลูกจ้างถูกหักโดยอัตโนมัติไปแล้วนะ
0: คือจริงๆเขาก็ให้คุณนำส่งตามกำหนดอ่ะ
1: ครับ
0: ยกเว้นเมื่อไม่นำส่งเนี่ยเขาจะเข้ามาหักบัญชีแล้วสำหรับคนที่มีเงินก็ได้หักไปไม่มีเงินก็ไม่ได้หัก
1: ครับ
0: ผมเข้าใจว่าเงี้ยนะ
1: ครับ
0: คนที่โวยวายคือไม่นึกว่าเขาจะหักอ่ะ
1: จริงๆดอกเบี้ยของกยศ.เนี่ยถูกมากเลยนะฮะผมเคยคุยกับท่านผู้จัดการกยศ.หลายรอบเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าคุณกู้ไปเนี่ยคุณจะได้ทั้งค่ายังชีพนะพี่ภิสารในรายเดือนนะครับแล้วก็มีเรื่องของที่พักอาศัยค่ากินค่าอยู่ด้วยนะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องของค่าการศึกษาเขาให้หมดเลยฮะเพื่อให้คุณดำรงชีพอยู่ได้ทุกเดือนทุกเดือนจนกว่าคุณจะจบการศึกษาแล้วพอจบการศึกษาแล้วเนี่ยให้เวลาอีกนะพี่ภิสารให้เวลาคุณปีถึง2ปีนะฮะในการไปตั้งตัวตั้งต้นชีวิตของคุณแล้วค่อยส่งคืนกับกยศ.สืบเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณสักพันกว่าบาทเองครับพี่เบสานแต่ในเรื่องของคนรุ่นใหม่พอจบการศึกษามาแล้วครับพี่เบสานสิ่งที่เขาทำกันเป็นปกติวิสัยโอ้ยไม่ส่งใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกไม่ส่งไป10ปีเนี่ยพอเขาฟ้องขึ้นมาเขาก็ไม่ได้มีเบี้ยปรับอะไรดอกเบี้ยเขายังเหมือนเดิมไม่ได้หักอะไรเพิ่มเติมเลยคนก็เลยเลือกที่จะไม่ค่อยส่งกันครับพอไม่ส่ง
0: ที่ไปแก้ไอ้ตอนหลักคือเดิมเนี่ยจะไม่คิดให้คิดดอกเบี้ยด้วยซ้ำไป
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้
1: มัน
0: จะทำให้เสียวินัย
1: เสียวินัยกัน
0: แต่ก็ถือว่าก็ยังคิดน้อยมาก
1: น้อยมากแล้วพอคิด
0: จนกระทั่งคนที่เบี้ยวไม่กลัวพูดตรง
1: ๆครับเขาอธิบายอย่างนี้พี่ภิสารคุณมีหนี้บัตรเครดิตคุณมีหนี้รถยนต์คุณมีหนี้กู้ยืมเงินนอกระบบกับหนี้กยศ.คุณจะเลือกใช้อันไหนกยศ.เป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยครับแต่พอเดี๋ยวเราจะใช้กยศ.มาดูบัญชีไม่มีแล้วอ่ะ เดี๋ยวรองวด

0: แล้วกันรองวดหน้าแล้วกันจนหลายปีก็ยังไม่มีเกิดขึ้นแล้วหลังๆมาเนี่ยผู้ค้ำประกันแทบไม่มีแล้วด้วยฮะ
1: เมื่อก่อนยกเลิกแล้วใช่ไหม
0: ยกเลิกแล้วครับเมื่อก่อนเราจะเห็นเนี่ยคุณครูร้องห่มร้องไห้เลยลูกศิษย์ไม่ส่งคุณครูถูกฟ้องล้มละลายไปอย่างเงี้ยบ้านถูกยึดรถถูกยึดประมาณนั้นนะครับเนี่ยเลยต้องออกมาว่าแม็กแค่ส่งเดือนละพันกว่าบาทเท่านั้นเองเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือกันครับไม่งั้นคนข้างหน้าเนี่ยนะฮะน้องๆที่ขึ้นมาระดับอุดมศึกษาเนี่ยไม่มีทางที่จะได้กู้เลยนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นกองทุนของกยศ.เองหลังๆมาพอไม่ส่งคืนกันเนี่ยเขาต้องของบประมาณจากรัฐบาลมาช่วยอุดหนุนฮะเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปปล่อยกู้ให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็แสดงว่ากองทุนกยศ.เนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วฮะต้องของบประมาณรัฐมาดูแลแล้วอะครับ
1: เงินคนที่กู้ไปแล้วสำเร็จการศึกษาแล้วทำงานแล้วไม่ยอมส่งนะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ยอมใช้หนี
0: ้ครับ
1: มันเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: เมื่อก่อนเนี่ยกยศ.เขายืนด้วยตัวเองได้ไงฮะเพราะว่ากฎของเขาค่อนข้างเข้มถ้าเกิดคุณไม่ส่งเนี่ยผู้ค้ำจะโดนก่อนเลย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: แก๊งกุมารจีนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามกันต่อนะครับ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ช่วงของมหานครรอบทิศกันแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กับ2จอค่ะดีเจกุ้ยกัวจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์แล้วก็ดีเจน้องโด่งจามอนกิจสวภาคนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณ95ไปยังอสมททั่วประเทศเลยนะคะอยู่ที่ไหนกันอย่างไรนะคะก็ทักทายเรามาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนน
4: ี้
3: ก็มาหลายท่านแล้วคุณวัฒนศักดิ์นะคะคุณอาเกณฑ์จากพะเยาคุณปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีนะถึงไม่บอกเราก็รู้คุณนงลักษณ์นะคะคุณทองคำคุณบรรชัยคุณชะลอคุณ TS คุณสมชายนะคะ
4: ค
3: ุณเกรียงไกรแล้วก็คุณณรงค์ฟังจากอุดรบอกว่า29องศาครับนะคะคุณพะเยา
4: เมื่อเบรกที่แล้วพอพูดถึงน้องเนเน่นะฮะพี่ทองคำกับคุณวันชัยบอกว่าต้องสนับสนุนต้องเชียร
3: ์
4: นะเด็กไทยเนี่ยถ้าเด็กเก่งๆนะต้องเชียร์หน่อย
3: เดี๋ยวกลับมาคงต้องเนื้อหอมแน่ๆต้องออกสื
4: ่ อ
3: ในสื่อของพวกทีวีของไทยนี่แหละเนาะ
4: ครับมาลุยกันต่ออีก10อันดับครึ่งชั่วโมงครับ
3: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โอ้วันนี้มีผู้ปกครองแล้วก็เนี่ยพานักเรียนไปร้องนะคะที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลนะคะผู้ปกครองเนี่ยนักเรียน11คนเลยนะ11ครอบครัวรวมแล้ว20กว่าคนเลยเดินทางมาจากกาญจนบุรีไปร้องทุกข์บอกว่ามีผอ.โรงเรียนเนี่ยดังของกาญจนบุรีล่วงละเมิดเด็กนักเรียนหญิงอายุ 11-15 ปี10กว่าคนเลยนะคะก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยอายุ 11-15 ปีทั้งหมด11คนเป็นนักเรียนอยู่ชั้นป.5 ถึงม.3 โรงเรียนแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีถูกผู้อำนวยการโรงเรียนกระทำอนาจารแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศ
4: เมื่อกี้หลวงพ่ออนาจารป้า
3: เออนี่ผอ.โรงเรียน
4: ผอ.อนาจารเด็ก
3: อนาจารแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศด้วยบางคนเนี่ยถูกกระทำตั้งแต่ป.3 อ่ะโดนแทบทุกวันเป็น100ครั้งโดยผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยจะทำทีว่าเรียกเด็กไปตัดผมไม่รอบแล้วก็ไปทำงานบ้านด้วยแล้วก็ไปลองเสื้อผ้าที่บ้านพักครูในโรงเรียนแล้วก็ข่มขู่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมีอย่างนี้เนี่ยจะตัดทุนการศึกษานะถ้านำเรื่องไปบอกคนอื่นเนี่ยนะคะแม่ของเด็กหญิงคนหนึ่งยังสงสัยพฤติกรรมผอ.โรงเรียนด้วยที่ซื้อเสื้อกล้ามซับในมาให้เด็กเป็นประจำโดยหักจากเงินที่รัฐบาลอุดหนุนค่าเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนจากนั้นก็ขอเสื้อกล้าม

0: ทรัพย์ในตัวเก่าของเด็กคืนไปก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะคะเด็กๆเนี่ยเคยแจ้งครูในโรงเรียนด้วยนะเออแต่กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือ แถมครูก็บอกอีกนะว่าอ๋อเด็กๆ เนี่ยควรจะรักโรงเรียนนะ อย่าทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงนะ เด็กทั้ง11คนยืนยันว่ามีเพื่อนอีกหลายคนเลยไม่ใช่เฉพาะพวกตัวเอง11คนนะยังมีอีกหลายคนเลยตกเป็นเหยื่อค่ะแต่ว่าผอ.คนนี้ยื่นหนังสือลาออกไปแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยเกรงว่าผู้ปกครองเนี่ยจะหนีความผิดนะคะขณะนี้เนี่ยคุณปวีณาหงสกุลก็เลยประสานไปที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือคุณอัครนันท์กันกิตตินันท์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มารับเรื่องด้วยเดินทางมารับเรื่องด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยนะคะเลขาธิการสปท.นะคะตอนนี้เนี่ยทางคุณปวีณานะคะประสานไปยังผู้กำกับการสภ.ศรีสวัสดิ์นะคะมอบหมายให้พาทั้ง11ครอบครัวเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีวันพรุ่งนี้ค่ะโดยจะมีการติดตามช่วยเหลือต่อไปนะคะด้านของทางคุณอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยบอกว่าตอนนี้ทำสองเรื่องคือให้ตั้งกรรมการสอบแม้ว่าจะออกไปแล้วเนี่ยก็สอบนะคะแล้วค่อยออกจากพื้นที่ไปช่วยราชการแล้วก็เรื่องที่สองจะประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแล้วก็พมเพื่อร่วมฟื้นฟูจิตใจของเด็กในระยะยาวค่ะส่วนเรื่องค่ะของการตั้งสอบผอ.เนี่ยเพราะว่าอะไรถึงเขาลาออกไปแล้วเนี่ยถ้าผิดจริงเนี่ยเขาจะไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญอะไรเลยนะแล้วก็ถูกดำเนินคดีอาญาด้วยที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีผลสอบออกมาแล้วเนี่ยถึงขั้นโดนไล่ออกเนี่ยจะไม่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญแล้วก็ถูกดำเนินคดีอาญาด้วยนะคะพฤติกรรมของผอ.นี่แย่มากเลยอ่ะเยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยแล้วแถมไปพึ่งครูอ่ะ
1: ก็เด็กไม่ได้คนเดียวนะที่บอกนะ
0: เยอะเขาบอกนอกจาก11คนนี้บอกว่านอกจากนี้ยังมีอีกเยอะเลยแหละที่ไม่กล้าพูดไง
1: ตายนะครูให้ปกป้องกันเองนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ก็หวังว่าเรื่องจะไม่เงียบเนาะเรื่องอะไรแบบนี้เนา
0: ะ
1: โอ้สงสารเด็กไม่ใช่หรอกนะครับอ่ะนนทบุรีนะกลางวันแสกๆเปิดบ่อนเล่นการกลางเมืองครับวันนี้ไปตามจับได้25รายครับนักพนันวิ่งกันกระเจิงตำรวจชุดสืบสวนนะครับภูธรจังหวัดนนทบุรีส่วนที่กำลังครับกับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำหมายสารเข้าไปค้นบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ซอยสุขซอยสมบูรณ์สุขนะครับอำเภอเมืองนนทบุรีนะหลังได้รับข้อมูลนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับลักลอบเล่นการพนันเข้าไปเนี่ยนะครับโอ้โหเขาเรียกอะไรชิปอ่ะพี่เหรียญที่เป็นชิปอ่ะเป็นตะกร้าเลยนะฮะนี่เล่นกันแบบมืออาชีพนะต้องแลกชิปนะไม่ได้เอาเงินวางกันล้อมวงกันนะนี่เล่นแบบแลกชิปนะครับเห็นบอกว่าตอนเข้าไปเนี่ยนะโอ้โหไม่ง่ายนะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับต้องเอาครีมตัดกุญแจนะเพื่อหาทางเข้าไปในบ้านพอเข้าไปในนักพนันยังไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่มานะจับนักพนันได้25คนผู้หญิง15ผู้ชาย10ผู้หญิงเยอะกว่านะพี่นะผู้หญิงชอบบวกเลขนะชิปแลกเงิน1ล้านบาทไม้เคลียร์กล้องวงจรปิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับมีผู้หญิงอายุ40ปีนะครับชื่อว่านางสาวพัชรีรับว่าเป็นผู้เช่าบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของบ่อนนะครับจากการสอบถามนะฮะคนที่ดูแลหน้าบ้านนะฮะก็บอกได้ค่าจ้างวันละ500เพิ่งเปิดวันแรกครับพี่ตำรวจ
0: เชื่อไหม
1: ส่วนนักพนันก็เป็นคนรู้จักกันก็เลยมีการนัดหมายกันนะครับทางโซเชียลว่าให้มาเจอกันที่นี่ที่นี่ที่นี่นะเหมือนต้นก็เลยเป็นคดีข้อหานี่นะฮะนักลอบเล่นการพนันไปนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ผู้ว่าชัชชาลงพื้นที่ไปแล้วนะคะไปเรื่องที่มีน้ำรั่วในอุโมงค์สร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่วงเวียนใหญ่นะคะก็ไปดูแล้วแล้วก็บอกว่าตอนนี้เมื่อตรวจสอบแล้วในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่ต่ำสุดของโครงการก่อสร้างทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นจุดรับน้ำด้วยทำให้น้ำไหลเข้าอุโมงค์นะคะแล้วก็ดินรอบนอกเนี่ยเกิดทรุดเข้ามาขณะนี้ผู้รับเหมากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะตอนนี้ทางกทม.ก็เลยจะดูแลสถานการณ์โดยรอบนะคะว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือมีดินเพิ่มขึ้นมากน้อยไหมมีอัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเปล่า โดยผู้รับเหมาแนะนำ

0: ไม่ทำการตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรนะคะจากจุดเกิดเหตุดังนั้นก็เลยต้องอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปกนะคะมีทั้งหมด3อาคารรวมประชาชนทั้งหมดเนี่ย60คนนะคะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์ส่วนเรื่องที่2ก็คือต้องจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนจึงต้องปิดการจราจรของถนนประชาธิปกค่ะแล้วก็3มีการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุนะคะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็เริ่มทรงตัวจึงทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะหลักการก็คือว่าผู้ว่าชาติบอกอย่างนี้นะคะว่าหลักการคือพยายามหยุดน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาและป้องกันดินไม่ไหลเข้ามาในจุดเกิดเหตุด้วยนะคะโอ้ก็ต้องดูนะคะว่าถ้าฝนตกจะทำไงแต่ตอนนี้คนที่อยู่แถวนั้นมี3อาคาร60คนก็ออกมาหมดแล้วนะคะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นะครับวันนี้เขาบอกว่าที่กาฬสินธุ์นะนักวิจัยเนี่ยนะฮะเขาค้นพบซากดึกดำบรรพ์อีกนะพี่แถบนู้นเนี่ยเราจะเจอพวกไดโนเสาร์กันบ่อยนะขอนแก่นกาฬสินธุ์อะไรพวกเนี้ยนะฮะครั้งนี้เจออุราคาซอรัสคือเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นในประเภทคอยาวอ่ะพี
0: ่ยาวจริง
1: เป็น
0: ไดโนคอด้วยไม่ยาวแล้ว
1: ซากดึกดำบรรพ์ผมไม่ใช่ไดโนเสาร์ครับพี่นะฮะกาลาอุราคาซอรัสกาลาสินเอ็นซิสเป็นไดโนเสาร์คอยาวชนิดใหม่ของโลกนะครับที่นักวิจัยเขาไปเจอคาดว่าอายุเนี่ย150ล้านปีนะเจออยู่ที่นะฮะในไทยเนี่ยแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยถือเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนที่เป็นคนที่แบบชอบค้นคว้าหรือว่าศึกษาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับนะประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นไดโนเสาร์ไทยลำดับที่15ครับนี่มาเจออยู่ในไทยนะโอ้วันนี้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเขาก็เจอเป็นเหมือนลักษณะเป็นโครงกระดูกคือถ้าอย่างเราอย่างพวกเราไม่มีความรู้นะพี่เราเจออย่างนี้เรียกว่าก้อนหินนะเนี่ยเจอพวกนี้ เขาทำไมถึงคิดว่าอันนี้เอามาประกอบมาเป็นซากกันเฮ้ยมันต้องเป็นนู่นนี่นั่นแล้วเขาเอาไปตรวจดูเหรอ
0: ไม่เขาเจอในแหล่งที่เขาคิดว่าจะต้องมีหรือเปล่าด้วย
1: อยู่ในแหล่งที่ซากดึกดำบรรพ์นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรามีไดโนเสาร์ลำดับที่13เนี่ยฮะจากแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยก็คือมินิโมเคอร์เซอร์ภูน้อยเอ็นซิสนะฮะแล้วก็มีไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับมีจระเข้มีปลาน้ำจืดสัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำที่ศึกษาแล้วเจออยู่ในเนี้ยในยุคที่เป็นจูราสสิกเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับที่กาฬสินธุ์นะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมีเวลาผ่านไปก็ลองเข้าไปดูได้นะเป็นเรื่องของพวกศึกษาประวัติศาสตร์นะครับศึกดึกดำบรรพ์พวกเนี้ยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: วันจะเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องเงี้ยเกิดขึ้นที่โรงพักแห่งหนึ่งว่าที่จังหวัดชลบุรีนะคะที่สภ.บางละมุงคนถูกจับว่ามียาบ้าอยู่ในตัวเขาก็บอกเขามีวิชาคมสามารถจะซ่องสวดคาถาแล้วก็จะหายตัวไปได้
1: เฮ้ยแล้วเป็นไงฮะจากหนักกลายเป็นเบา
0: ก็ตำรวจ
1: จากเบากลายเป็นหนัก
0: ตำรวจก็เลยว่าไปเจอคนชายคนหนึ่งเนี่ยอาการพิรุธแต่ผู้ชายว่าควรแล้วเหมือนติดยาเสพเหมือนกำลังเสพยามาเลยท่าทีลุกนี้ลุกลนเลยก็เลยจะให้ไปค้นอ่ะนะคะเจ้าที่ก็แสดงตัวขอตรวจค้นพบยาบ้า2เม็ดนะคะอยู่ในมืออายุ32ปีค่ะระหว่างตำรวจพบยาบ้าเนี่ยชายคนนี้ก็มีการยกมือแล้วก็ท่องบทสวดคาถาบางอย่างแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะใช้คาถาเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยหายตัวไปได้ตำรวจก็เลยเอ้ยอ่ะปล่อยให้สวดจนจบเลยแล้วก็เฝ้าสังเกตการอย่างสงบเมื่อบทสวดสิ้นสุดลงเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ยังอยู่ในสภาพปกติโดยครบทั้งคนและทั้งยาอยู่ครบเลยนะก็คือแบบไม่อยากจะแบบไปขัดเนี่ยอยากจะท่องก็ท่องสวดบทสวดไปอ้างว่าจะหายนี่ตอนนี้ก็เลยยังอยู่เหมือนเดิมตำรวจก็เลยเอาตัวไปตรวจหายาเสพติดก็ปรากฏว่าในตัวเนี่ยก็มียามีสีม่วงอ่ะนะคะมียาเสพติดร่างกายด้วยก็บอกตัวเองก็บอกว่าเพิ่งจะเสพยาบ้ามาเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เลยถูกแจ้งข้อหาไป2ข้อหาคือมียาเสพติดให้โทษอยู่ใน

0: อยู่ในครอบครองแล้วก็มีเสพยาด้วยดูสองกระทงไปเลยแม่อุตส่าห์ท่องคาถาตำรวจนี่ก็อันนี้คงไปออกนั่นได้นะที่ว่าอะไรของช่องเจ็ดเมื่อก่อนเนี่ย
1: อะไรพวกสะเก็ดข่าวอ่ะ
0: เออที่ว่าของ

0: ู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็กพาวซ่า

0: ัวจริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: นะครับก่อนอันดับ5สวัสดีพี่ไรน่านนะครับพี่มาลีนะครับพี่ลูกแม่ล่านะครับพี่อลงกรจากสงขลานี่นะครับ พอได้ไหมผมว่าเป็นคนใต้ได้ไหม นะครับลำปางเจ้าพี่จันทราเห็นไหมโหเรานี่ทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอีสานนะครับทั้งกรุงเทพโอ้โหต่างประเทศก็มีนะต่างประเทศเนี่ยก็ฟัง
11: ลูกแจ๋วก็มาแล้วจันทบุรีชาอีสานอีสานต่างประเทศก็ฟัง
10: เพราะฉะนั้นต้องอัปเดตให้ครบทุกด้านนะครับวันนี้เราสูญเสียคนบันเทิงรุ่นใหญ
11: ่
10: เชื่อว่าแฟนๆ95เนี่ยต้องรู้จักนะครับคุณแม่น้ำเงินบุญหนักถ้าใครไม่คุ้นชื่อนะไปเส
11: ิ
10: ร์
11: ชนะ
10: อย่างผมเนี่ยผมเอ๊ะคนไหนเขาบอกเป็นตำนานนักแสดงอาวุโสระดับตำนานก็เลยไปเสิร์ชใน Google ดูนะครับน้ำเงินบุญหนักอ๋อเลยครับเห็นหน้าเนี่ยคุณแม่ท่านนี้นี่อ๋อ

0: หมอเลยว่าคุณแม่แกเล่นละครช่อง7สมัยก่อนอะ
1: ค่ะ
0: นะครับเยอะมากนะครับน้ำเงินบุญหนักนะฮะวันนี้ก็จัดงานแล้วนะครับทางครอบครัวก็จัดงาน
1: อายุ83
0: โอ้แกเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชรานะครับ
1: นอนหลับไปเฉย
0: ๆเออลูกชายก็บอกว่านาทีที่บอกลาคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าขอส่งคุณแม่ขึ้นสวรรค์ครอบครัวก็ยิ้มนะครับแล้วก็ขอคุณแม่หมดห่วงนะแม่ก็จะได้ไปสบายลูกๆก็เหมือนมาส่งคุณแม่อย่างพร้อมเพรียงมีลูกคนเดียวนะครับเป็นลูกชายนะครับวันนี้ก็มาครับลูกสะใภ้นะฮะเปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยรอยยิ้มครับลูกก็ไม่เศร้าเพราะไม่อยากให้คุณแม่เศร้าคุณแม่ก็อยู่อย่างมีความสุขครอบครัวก็บอกว่าดูแลคุณแม่มาอย่างดีที่สุดนะครับเท่าที่ลูกคนนึงจะดูแลแม่ได้แล้วนะคุณแม่ก็จากไปอย่างไม่ได้ทรมานอะไรนะครับก็เป็นโรคชรานะฮะคุณแม่เนี่ยหยุดรับงานละครมา 2-3 ปีละเนื่องจากขับรถไม่ไหวนะครับคือปกติเนี่ยคุณแม่น้ำเงินบุญหนักนี่ขับรถไปเองนะ
1: โอ้
0: จนแกขับไม่ไหวแกก็เลยไม่รับงานละครละเออนะแต่ว่าก็ผู้จัดส่วนใหญ่ก็มีโทรมาเรื่อยๆนะฮะมาตามให้แกไปเล่นไปอะไรเนี่ยก็ส่วนใหญ่แกก็จะปฏิเสธไปด้วยเรื่องสุขภาพด้วยอะไรด้วยนะครับครอบครัวก็นะบอกว่าได้ส่งลาบอกลาคุณแม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็เหลือแต่ผลงานที่ฝากไว้เนาะเป็น
1: พี่ก็พี่ก็ดูตอนที่เล่นเป็นคุณแม่อะไรก็หลายเรื่องอยู่แต่จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรบ้างคือถ้าเล่นเรื่องอะไรเขาก็เล่นกับทุกเรื่องนะ
0: ก็ละครที่คุณแม่เล่นใช่ไห
1: ม
0: นะครับ
1: แต่เราคงดูไม่ทันหรอก
0: ภาพยนตร์เนี่ยเรื่องเขาบอกเรื่องแรกๆนี่คือ
1: ต้องเป็นนางเอกเปล่า
0: สาบสวรรค์เมื่อปี2499ครับปีที่พี่กล้วยเกิดพอดีเลยฮะยังนะยัง
1: โน้ได้รางวัลด้วยตุ๊กตาทองมั้งน่ะแล้วก็ตาเงิน
0: อ๋อกระสือไงกระสือ
1: ตอนละครอ๋อ
0: กระสือ
1: เนี่ยใช่บทมนต์รักลูกทุ่งอ่ะเล่นเออใช่ใช่
0: รักลูกทุ่งผลงานเด่นนะบทบาทอันนี้เป็นละครต่างประเทศอันนี้ถ้าเป็นละครไทยเนี่ยนะฮะโอ้ก็นี่แหละกระสือภาพยนตร์นางสาวโพลดกกาเหว่านะครับโหหลายเรื่องคุณวังไปดูนี่ก็จะคุ้นจะค
1: ุ้นแน่ได้รับรางวัลตุ๊กตาเงิน
0: รางวัลพระสุรสวัสดีเนี่ยนะครับจากละครเรื่องกาเหว่าเป็นนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมตุ๊กตาเงินนะครับรางวัลตุ๊กตาเงินรางวัลบทเสริมเด่นยอดเยี่ยมหญิงก็นางสาวโพระดกนะนะครับโหก็รางวัลมากมายนะ
1: ค่ะ
0: นะครับคุณแม่ก็ไปสบายแล้วครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4คงทราบกันแล้วนะคะว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าการออกพระราชกำหนดพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทของรัฐบาลนั้นไม่ขัดต่อศาลไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่วันนี้คือขอเดินทางไปมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของนายกรัฐมนตรีก็บอกเอ้ยก็รอฟังแล้วขอรบถ้าเกิดศาลว่าไงก็ว่ากันหลายคนบอกว่าแนวทางเนี่ยเฮ้ยถ้ามันมีแบบถ้ามันผิดล่ะขาดล่ะแล้วเงินที่ใช้ไปแล้วเนี่ยจะต้องไงต้องไปหาที่อื่นมาใช้แทนเพราะเงินกู้มันก็ถือว่าทำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้คือทำได้นายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ก็สุดขอบคุณนะคะขอบคุณของทางศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่ให้ความกรุณาเร่งวินิจฉัยพ.ร.ก.ด้วยความรวดเร็วรัฐบาลก็จะมีความมั่นใจว่าจะได้มีความมั่นใจว่าจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดให้กับประชาชนค่ะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยหลังจากที่ศาลได้ตัดสินแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ทำงานด้วยความสบายใจในกรณีที่ว่าทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจทำงานทุกอย่างเพื่อประชาชนนะคะนั่งเฝ้าเงินทุกบาททุกสตางค์เพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเงินกู้ไม่ใช่เงินงบประมาณดังนั้นเนี่ยต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่าดอกเบี้ยที่ได้มาก็เป็นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำนะซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยสามารถไปเจรจาเรื่องดอกเบี้ยให้เหลือ 1.2% ได้ดังนั้นแล้วก็เงินทั้งหมดเนี่ยเขากู้จากในประเทศนะเขาไม่ได้กู้จากต่างประเทศนะนะคะก็บอกว่าดังนั้นเมื่อมีต้นทุนที่ถูกขนาดเนี้ยเงินทุกบาทนะคะที่จะนำเงินเหล่านี้เนี่ยจะไปสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มสร้างประโยชน์ให้เกิดการหมุนเวียนเป็นรอบๆค่ะแล้วก็ทุกรอบที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้ให้รูปแบบต่างๆเข้ามาด้วยเมื่อดอกเบี้ยต่ำก็ไม่ต้องกังวลว่าเรามีงบประมาณเพียงพอไปจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่นะคะโดยในแผนการใช้จ่ายพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะมีการนำไปใช้การปรับโครงสร้างพลังงานด้วยก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าของประชาชนเนี่ยลดลงค่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับรัฐบาลที่บอกนะคะแต่ว่าทางฝ่ายค้านพรรคประชาชนเนี่ยคุณเทงเขา

0: บอกผิดหวังแต่ก็ไม่ผิดคาดผิดหวังแต่ก็ไม่ผิดคาดแต่ก็เขาก็มีการตั้งชุดคณะทำงานเพื่อติดตามการใช้เงินกู้รอบนี้ด้วยนะคะก็ติดตามการทำงานต่อไปค่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ก็หมายความว่าเงินไทยช่วยไทยพลังของเราอีก2เดือนก็น่าจะมีนะ
2: ก็ใช้กันต่อนะนะครับปากกาลดน้ำหนักใครใช้อยู่บ้าง
0: ไม่เคยใช้
2: ว่าใครก็ไม่ได้ตัดสินใจใช้นะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นเหมือนยาลดน้ำหนักที่เรากินแต่ว่านี่ใช้วิธีฉีดเข้าตรงเส้นเลือดเข้าไปแทนเนาะวันนี้คุณต้นหอมนะครับดารานะฮะต้นหอมสกุลตลาเนี่ยมารีวิวอีกมุมหนึ่งให้ฟังคุณต้นหอมเป็นคนที่ใช้ปากกาลดน้ำหนักมาแล้ว2เดือนแล้วกำลังจะเข้าสู่เดือนที่3แล้วหยุดละคิดกะว่าก็โอเคแล้วหุ่นพร้อมละพอละ
0: แสดงว่ามันได้ผลเลยสิ
2: มันได้ผลแน่นอนมันจะทำให้คุณให้พี่เบื่ออาหารไม่อยากกินอะไรแต่พอหยุดตามตำราเลยครับที่เขาบอกว่ามันจะมีโยโย่เอฟเฟคพี่ต้นหอมบอกว่าพอหยุดเนี่ยนะหุ่นสวยจริงๆแต่เกิดอาการโหยของหวานหิวบ่อยแกกินดึกแทบทุกคืนตั้งแต่หยุดแกบอกจะไม่กลับไปใช้อีกแล้วปากกาลดน้ำหนักแกบอกว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วที่หุ่นยังดีนะทั้งที่ตอนนี้มากินกลางคืนมันหิวต้องกินเนี่ยแต่หุ่นยังดีเพราะว่าไปเข้ายิมแกยังออกกำลังอยู่ต่อเนื่องนะครับแกบอกไม่เอาแล้วเข็ดแล้วเพราะว่ามันก็ตอนใช้มันก็ได้ผลดีแต่ตอนเลิกเนี่ยมันทรมาน
0: หิวใช่ไหม
2: หิว
0: เขาบอกกินเยอะมาก
2: ใช่เนี่ยแกบอกว่าใช้อดีตอนใช้อดีแต่ว่าระวังผลลัพธ์ปลายทางนะคุณต้นหอมบอกว่า2เดือนลดลงไป5โล
0: ออกกำลังกายเท่านั้น
2: เออนะครับลดไป5โลแต่ว่าพอเลิกเนี่ยโอ้โหแกบอกว่าอยากหวานมากอยากหวาน
0: นะมาถึงว่าเวลาปากกันนะ
2: ใช่ปากไปแล้วไงลดแล้วไงแต่พอเราหยุดอะเราหย
0: ุ
2: ดปากนะครับเออโหเขาบอกว่ากินเขาใช้คำนี้นะกินดึกกินทุกคืนกินแบบทุเรศกินแบบนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มต่อมยับยั้งชั่งใจปิดตายโดยไม่ทำงาน
0: มันก็คล้ายกับยาลดความอ้วนสมัยก่อนนั่นแหละที่เขาบอกมันจะโยโย่แต่ใครอยู่ขึ้นมามันจะโยโย่เนาะ
2: อันนี้ก็ประสบการณ์ตรงของคนใช้นะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2วันนี้สำนักงานศุลกากรภาคที่2นะคะเข้าไปจับกลุ่มนะคะตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งที่ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะบอกว่ามีการขายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้านะคะผ่านทางไลฟ์สดของ Facebook นะคะผลการตรวจค้นได้ไปเจอพนักงาน14คนกำลังคัดแยกสินค้าแบรนด์เนมปลอมทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเข็มขัดแล้วก็หมวกจากแบรนด์ชั้นนำรวมของกลางเนี่ยไม่ต่ำกว่า 10,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทนะคะซึ่งก็บอกว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะให้สั่งการเข้มงวดในการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายแล้วก็สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็ถ้าเกิดมีที่นี่ที่อื่นก็น่าจะมีนะคะไปจับกันทุกที่เลยแต่ช่วงนี้เห็นจับกันเยอะมากเลยเนาะ
2: ใช่ไหม
0: จับนู่นจับนี่จับนั่นสงสัยรัฐบาลสั่งการอย่างเร่งอย่างแบบเข้มข้น
2: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ1
2: อันดับ1นะครับขยายความต่อเนื่องแล้วกันเรื่องของแก๊งไอ้คนจีนนะฮะที่บอกว่านะมาร่วมกันเซ็นรับรองบุตรนะครับนะคนไทยนี่แหละไปรับรองให้คนจีนนะฮะ
0: รับรองเป็นลูกของตัวเอง
2: ใช่นะคร
0: ับแต่จริงตัวเองไม่ได้เป็นพ่อจริง
2: ไม่ได้เป็นพ่อจริงนะฮะมาคลอดเสร็จก็หาคนไทยมาสวม
0: ไอ้คลอดนี่เป็นอุ้มบุญเปล่า
2: ไม่แน่ใจ
0: ต่อเนื่องกัน
2: ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปไล่ตามกันต่อเนี่ยนะฮะแต่เขาบอกว่าเป็นเด็กจีนนั่นแหละนะครับเป็นเด็กจีนน่ะก็น่าจะมีแม่จีนจริงแต่ว่าพ่อแม่จีนเดี๋ยวอยากมีบัตรอะไรอย่างงี้ในไทยนะฮะก็รัฐบาลก็ประกาศเอาจริงนะครับเขาบอกว่าจะไม่จบแค่จับที่เจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลนะฮะเดี๋ยวจะขยายผลไปถึงนายหน้าเครือข่ายออนไลน์ประสานกระทรวง DE ตรวจเส้นทางการสื่อสารติดต่อกับใครมาคนจีนขบวนการนี้ต้องล้างทั้งระบบ
0: ค่ะ
2: นะจะบอกมาจ่าย 70,000 ให้สวมทะเบียนอย่างเงี้ยมันไม่ได้แค่นี้ไม่ได้
0: จะล้างหลายขบวนการเลยเนี่ย
2: คนตำรวจเอกสำราญนวลมาเอ๊ะทำไม
0: ว่าที่
2: ช่วงนี้ท่านฮอตจังเลยฮะ
0: ว่าที่เปล่า
2: ไม่รู้

0: คนเรียกท่านสำราญนอนมาม
1: ันตั้งแต่ผบ.จน.มาแล้วนอนมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้ว
0: ปีนี้ผบ.ตร.เกษียณเดี๋ยว
1: เวลาลงแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดี
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดวันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลโอกาสนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแปรคลุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากนั้นทรงทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเดิมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อศึกษาว่าสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบให้ผู้ประกอบการพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกทั้งมีงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ80จากการทดลองพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษานำพืชสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป
9: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนปู่นะ
11: อย่าล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจ

0: ดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: งค่ะคุณผู้ฟังมากันในแนวแบบว่าเอากลับมาร้องใหม่นะคะในแนวแบบลูกทุ่งแต่จริงๆแล้วต้นฉบับเขาเป็นสตริงทั้ง3เพลงเลยแล้วก็เป็นวงดนตรีด้วยมีใครรู้บ้างไหมคะว่าแต่ละเพลงเนี่ยเป็นวงเป็นเพลงของวงอะไรนะคะเพลงแรกแฟนเก่าจากน้องครีมพิมพ์วลัยนะคะเอามาร้องเอาเพลงของพี่ๆวงลาบานูนมาร้องค่ะนะคะตามมาด้วยพี่หญิงทิติการค่ะกับเพลงที่1ไม่ไหวนะคะที่1ไม่ไหวเป็นวงอะไรวงอะไรร้องไว้ต้นฉบับไอ้น้ำค่ะและปิดท้ายกันด้วยมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะจากน้องสายอาสยามนะคะเพลงนี้ต้นฉบับนะคะเป็นเพลงของวงเอานะคะแป้งโกทายถูกทุกเพลงนะคะเขาเป็นคนเกิดในยุคนั้นนะคะเขาก็เลยรู้ทุกเพลงเลยคุณผู้ฟังค่ะนะ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอน
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ขอบคุณกันด้วยกับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ M-Cut Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะอยู่กับพิมดานะคะในรอบที่2ของวันแล้วค่ะคุณผู้ฟังช่วง2ทุ่มนะคะอยู่ด้วยกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะใครที่มีเพลงอะไรในใจอยากจะฟังนะคะวันนี้โทรมาขอเพลงกับแป้งโกะคนสวยได้เลย022481366นะคะแป้งโกะคนสวยเรารับสายอยู่หรือว่าจะโทรมาจองสายน้ำไมค์ไว้ก่อนก็ได้นะโทรมาได้เลยนะคะคุณผู้ฟัง Facebook Live ค่ะ LTM FM 95 Fanpage ช่องทางนี้เข้ามาได้เลยมาเลยค่ะแล้วก็มารายงานตัวกันเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟัง SMS ค่ะ4689400ช่องทางนี้ก็เชียร์ศิลปินที่คุณชื่นชอบมาได้เลยนะคะแม่ทุกบ้านทุกด้อมนะคะส่ง SMS เข้ามาขอเพลงให้ลูกสาวลูกชายได้ที่เบอร์4689400เลยนะคะตอนนี้รถไฟสายด่วนขบวนพิเศษมารอแล้วค่ะนี่เลยนะคะสวัสดีน้องคิตตี้วังว่าทานข้าวยังครับแม่พิมพ์น้องคิตตี้ถามมาขอเพลงไปด้วยพี่เรินเรินนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่เอสุดหล่อก็มาแล้วน้องแชมป์สีสุขก็มาแล้วน้องไบสไลเดอร์บอกว่าแม่หนูทันหมดนะแม่จะว่าไปอุ้ยตายแล้วน้องไบนี่ก็เป็นคนยุคเดียวกับพิมดาเหรอเนี่ยยุคเดียวกันเนาะเออเพลงที่ตอนที่เขาดังเนี่ยเราก็ยังอยู่ในวัยแบบวัยรุ่นใช่ไหมน้องไบใช่ไหมเออแล้วก็ยังมีพี่อนุชาจากจังหวัดเลยพี่อนุชาบอกว่าต้นฉบับวงเอาเนี่ยทันพี่สารพีสมบูรณ์นะคะพี่ชื่นชมเล็กรัฐด้วยนะคะแล้วก็ยังมีมีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่วิจิตรสุนทรโรดด้วยนะคะจากจังหวัดพิจิตรพี่เมธาสิทธิ์สวัสดีด้วยนะคะพี่น้อยไก่นะคะแล้วก็ยังมีพี่ปุญญวัฒน์นะคะจากอุบลมีพี่สกลด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะน้องเบลเบดมาแล้วนะคะน้องเบลเบดพี่ TSJ ด้วยนะคะพี่อุดรนะคะพี่เรียกลุงแล้วก็แล้วกันนะคะ

แล้วก็ยังมีใครอีกนะพี่อุดรจากสปป.ลาวใช่ไหมเนาะนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะพี่สำรองมาครับผมนะคะมีพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะนี่แหละประมาณนี้เนาะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะอุ๊ยวันนี้เสียเข้ามาช่วงหัวค่ำด้วยเหรอปกติจะไม่ค่อยเห็นเขาช่วงเวลานี้นะคะพี่จุ๊บแจงพี่สันทัศน์นะคะพี่สำรองทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีนะคะมีใครอีกไหมมีอีกไหมนะน่าจะประมาณนี้พี่เรดมี่นะคะแล้วก็หมดแล้วเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59ก็มานะคะมาแล้วนะพี่เอสุดหล่อทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะนี่ล่ะค่ะไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันต่อเนาะพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะพี่หนุ่มเพียรพกากุลด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะเลือก1สายหน้าใหม่022481366ใครอยากพูดคุยหน้าใหม่โทรมาจองสายกับแป้งโกะคนสวยเอาไว้ได้เลยนะคะอีก1เพลงค่ะที่จะจัดให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อไปนี้เขาก็นำเพลงของวงสตริงมาร้องอีกเหมือนกันวงอะไรรู้ป่ะต้นฉบับวงอะไรทายมาได้เลย

0: หลายๆคนทายถูกมาด้วยนะคะว่าต้นฉบับเป็นของ Color Peach นะคะนี่ลูคิตตี้ก็รู้จัก Color Peach นะพี่อะไรเนี่ยพี่สวัสดนะพี่อนุชาใช่ไหมพี่อนุชาก็รู้จัก Color Peach ด้วยไม่น่าเชื่อเลยน้องไบก็รู้จัก Color Peach นะคะ นั่นแหละเขาเป็นต้นฉบับเพลงนี้นะคะขัดใจนะคะแล้วพิมดาก็เอาเพลงนี้กลับมาร้องใหม่นะคะไม่ได้มาร้องแต่เพลงนะตอนเนี้ยเพลงเนี้ยลิขสิทธิ์อยู่ที่พิมดาด้วยนะได้ลิขสิทธิ์เขามาด้วย ไม่ธรรมดานะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วเรียบร้อยค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะเนี่ย
2: พี่แมนครับ
0: พี่แมนโทรจากที่ไหนคะ
2: ลำปางครับผม
0: โทรจากลำปางอากาศที่ลำปางเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
2: ้ตอนนี้กำลังดีครับแต่ช่วงกลางวันนี้อึมครึมฝนตกทั้งวันเลย
0: เหรอแล้วตอนนี้ก็คือกำลังดีไม่ร้อน
2: ไม่ร้อน
0: ดีจังเลยเนาะลำปางนี่อากาศดีไหมคะหมายถึงว่ามีฝุ่น PM 2.5 อะไรอย่างนี้เหมือนเชียงใหม่อย่างนี้ไหม
2: ช่วงนี้ไม่มีแล้วครับเพราะว่าฝนมันช่วยลดไอ้พวกฝุ่น PM 2.5 ครับผม
0: แล้วช่วงหน้าร้อนมีไหมคะ
2: หน้าร้อนยังพอมีครับลำปางก็เยอะอยู่ตำบลพระบาทฮะ
0: อ๋อก็พอมีเหมือนกันเนาะภาคเหนือนี่จะมีปัญหาเรื่องฝุ่นแต่ว่าอากาศดีนะเวลาหน้าหนาวอ่ะอากาศเย็นสบายมากๆเลยเนาะ
2: ใช่ใช่ครับผม
0: เนาะวันนี้พี่แมนทำงานหรือเปล่าคะตอนกลางวัน
2: ทำครับผม
0: เหรอพี่แมนทำอะไรคะ
2: ไม่บอกได้ไหม
0: ได้ก็ถามไปอย่างนั้นแหละไม่ได้หวังคำตอบอะไรหรอกเผื่อว่ามีจะได้มีเรื่องคุยกันเฉยๆนะก็ค่ะ
2: ได้ครับผม
0: ก็คือทำงานเนาะตอนนี้ก็พักผ่อนแล้วใช่ไหม
2: ผ่อนแล้วใช่ครับ
0: เนาะพี่แมนเป็นคนลำปางเลยป้าหรือว่าย้ายไปอยู่ที่นู่นหรือไง
2: ครับผม
0: อ๋ออู้เหนือให้ฟังหน่อยจ้า
2: อ้าวถ้าฟังอู้แล้วจะฟังหูเรื่องก็
0: พอรู้อยู่จ้าพอรู้อยู่เจ้า
2: บอกว่าอยู่เจ้าอย่างเดียวน่ะบอกไป
0: ไปนี่คืออย่าไปนะอย่างนี้ใช่ไหม
2: จะไปก็คืออย่าไปนะอย่าไปมาก็คืออย่ามานะอะไรประมาณนั้น
0: โอ้ถ้าบอกอย่าไปมาก็คืออย่ามานะถ้าจะไปอย่าไปนะอุ้ยภาษาซับซ้อนเนาะ
2: มีน้องอะไรนะที่คนลำปางอ่ะ
0: น้องเก๋
2: ใช่คนนึง
0: ใช่ไหมเอาหมายถึงว่าในคลื่นเราใช่ไหมคะดีเจหรอ
2: คลื่นเราดีเจเรา
0: น้องลูกตาลน้องลูกตาล
2: ลูกตาล
0: น้องลูกตาลนะคนเหนือเลย
2: คนเหนือเลยคนลำปางด้วยล่ะ
0: ใช่พิมนาไม่ได้เป็นคนเหนือโดยกำเนิดหรอกค่ะแต่ว่าพิมนาเป็นซัพพลายคนเหนือ นะ
2: ก็พอจะอู้ฟังหูเรื่องอยู่กา
0: ก็ฟังหูเรื่องอยู่บ้างกาฟังรู้เรื่องอยู่บ้างแต่ถนัดไปทางฟังใต้มากกว่าเนาะนะคะอ่ะพี่แมนวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: สำนึกใต้ก็สายเกิน
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็ให้เขาเนี่ยแหละเขาน่าจะรู้ตัว
0: อ๋อแล้วเขาฟังอยู่หรือเปล่าล่ะ
2: ไม่แน่ใจนะอาจจะออนไลน์ฟังอยู่นะ
0: ให้เขาแหละเนาะแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าคือพี่แมนคนเดียวกันน่ะเนี่ย
2: บอกพี่กัดแล้วหยุดเกาะคาอยู่ลำปางก็น่าจะรู้นะครับ
0: มีแมนเดียวแหละแถวนั้นน่ะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: นะคะสำนึกได้ก็สายเกินคืออยากจะบอกเขาใช่ไหมว่าตอนนี้เราสำนึกแล้วนะอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: สำนึกได้ก็ใส่เกินเน
2: า
0: ะ
2: มันไม่ทันซะแล้วล่ะเขาไปแล้ว
0: ไม่ทันแล้วเนาะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังสำนึก ดีกว่าไม่สำนึกเลยเนาะนะคะ อันนี้ชม
2: อันนี้อีกดอกแล้วใช่ไหมอ
0: ีกดอกแล้วอันนี้ชมเนาะขอบคุณมากมากเลยนะพี่แมนนะวันนี้ขอให้พักผ่อนนอนหลับนะคะยังมีความสุขนะ
2: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะพี่แมนนะ
0: ได้ครับเอาช่วงของเวลาน้องพิมดาเนาะ
1: ได้เลยช่วงไหนก็ได้ค่ะโทรมาได้ทุกช่วงเลย
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่แมน
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอ๊ยยังไง

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขอบคุณเงินรางวัลดอกไม้ขอให้ได้กลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่างวดนี้รางวัลที่1อยู่ในมือใครนะแถวนี้แหละเออแถวนี้

0: ี๋ยวผมดังอย่างไม่น่าเชื่ออีกแล้ว
1: มาทีหลังหวังแต่งนะคะเสียงร้องจากพี่นุ้ยสุวินาค่ะอู้เวลาเขามาร้องเพลงให้แฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครฟังนี่ไรนี่เขาเอนเตอร์เทนดีมากๆเลยนะพี่นุ้ยเนี่ยนะสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะหยิบมาฝากกันนะคะจากงานมหานครคานิวาลดนตรีแห่งภูษาสินนั่นเองนะคะขอบคุณกันด้วยค่ะมหานครไลฟ์ขอบคุณกับคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื้อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญจำเป็นมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะฟังทั้งนี้ให้ดีๆเลยค่ะห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษร่วม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้วถึง2ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่1ค่ะแจกไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี2569นะคะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2ค่ะแจกไปเมื่อวันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่3ค่ะในวันที่16กรกฎาคม2569นี้ใกล้จะถึงแล้วนะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทค่ะรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะคะนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมค่ะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายแล้วก็ยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ด้วยนะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิตัลนะคะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดด้วยนะคะที่สำคัญค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีเลยค่ะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้นะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ

กล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลม

เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Elevenอ

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: อยู่ที่กันต่อกับพิมดามหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพลงนี้มีพี่มนัสจากนครศรีขอไว้หลังไมค์จัดให้เลยวันทองจากคนด่านเกวียนค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะอย่าลืม1สายหน้าไมค์ด้วยนะ022481366ค่ะจะรับ1สายหน้าไมค์โทรมาจองสายกันได้เลยค่ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยศศิธรกุวังคดิลกผู้ว่ากทมสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้าน้ำรั่วหลังพบถนนทรุดตัวลงอีกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าน้ำรั่วภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณใกล้วงเวียนใหญ่โดยนายชัชชาติเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้ากับผู้เกี่ยวข้องระบุว่าจากการตรวจสอบพบจุดที่เกิดเหตุบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของโครงการก่อสร้างทั้งหมดจึงทำให้เป็นจุดรับน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอุโมงค์ประกอบกับดินรอบนอกได้เกิดทรุดลงมาขณะนี้ผู้รับเหมากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสำหรับมาตรการขณะนี้กรุงเทพมหานครจะดูแลสถานการณ์โดยรอบโดยต้องดูอัตราน้ำและดินที่รั่วไหลเข้าไปในอุโมงค์อัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือไม่โดยผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุและจะต้องอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปกซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3อาคารรวมประชาชนประมาณ60คนโดยจะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์เรื่องที่2คือการจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยและลดการสั่นสะเทือนจึงจะต้องปิดการจราจรของถนนประชาธิปกเรื่องที่3คือการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุจากการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็เริ่มทรงตัวทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหลักการคือพยายามหยุดน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาและป้องกันดินไม่ให้ไหลเข้ามายังจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ยังได้ปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารพาณิชย์ถล่มลงมาโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องปปช.ชี้มูลรจนาเกรียงกันตินันหัวประมูลถนนอุบล26โครงการมูลค่ารวม43ล้านเอื้อบริษัทเครือญาติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางรจนากันตินันอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมพวกกรณีแบ่งจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรปีงบประมาณ2549วงเงินรวม43ล้านบาทออกเป็น26โครงการละไม่เกิน2ล้านบาทเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาและเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบางรายเข้ารับงานผลไต่สวนระบุว่านายเกรียงกันตินันซึ่งขณะนั้นเป็นสามีของนางรจนามีบทบาทสั่งการให้แบ่งโครงการและแทรกแซงการดำเนินงานของเทศบาลรวมถึงกำหนดให้บริษัทของเครือญาติและผู้ใกล้ชิดเข้ารับงานนอกจากนี้เงินค่าจ้างจากหลายโครงการยังถูกโอนไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนายเกรียงนางรจนาและเครือญาติคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางรจนาและผู้เกี่ยวข้องโดยเห็นว่ามีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจโดยมิชอบและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐรวมทั้งความผิดตามพรบ.เทศบาลนอกจากนี้ปปช.ยังชี้มูลผู้ประกอบการและผู้บริหารห้างหุ้นส่วนหลายรายฐานสนับสนุนการกระทำความผิดรวมถึงชี้มูลนายเกรียงกันตินันอดีตส.ส.และนายการกันตินันอดีตสมาชิกวุฒิสภาทั้งในฐานะผู้สนับสนุนและผู้ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยปปช.จะส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรัฐบาลรัสเซียห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเผยระหว่างประชุมร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่าคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลเริ่มมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้คาดจะช่วยเพิ่มอุปทานตลาดในประเทศได้ในเดือนกรกฎาคมเป็นมาตรการล่าสุดของรัฐบาลรัสเซียในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเชื้อเพลิงการโจมตีของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการขาดแคลนเชื้อเพลิงและราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ

0: รวมถึงในดินแดนที่รัสเซียยึดครองประชาชนต้องเข้าคิวรอหลายชั่วโมงตามสถานีบริการน้ำมันอย่างไรก็ตามปูตินย้ำว่าภาพรวมระบบพลังงานของรัสเซียยังคงแข็งแกร่งและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: ่และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้1สายหน้าใหม่เขามารอละเดี๋ยวจะเสียเวลานะคะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะคุณผู้ฟังให้เขารอแบบนานแล้วไงเดี๋ยวเขาสายตัดนี่ไงบอกแล้วอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะให้แป้งโกะคนสวยติดต่อกลับไปก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็รอสักพักหนึ่งแล้วล่ะเนาะอ่ะพี่ถ้าเกิดว่าพี่ขาใครที่โทรมาจองสายหน้าไมค์ไว้นะคะคุณผู้ฟังถ้ามีสายโทรกลับไปรบกวนรับสายด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้หน้าไมค์อย่าเพิ่งวางสายรอก่อนแป๊บหนึ่งใจเย็นนะคะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะให้น้องแป้งโกติดต่อกลับไปก่อนเพราะว่าเราตั้งเพลงไว้แล้วไงเออเราก็ไม่อยากเปลี่ยนงานนะคะอ่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับเมื่อกี้มันขึ้นมันน่าจะเป็นมันน่าจะฝนตกเยอะเลยครับมันเลยอาจจะ
3: มันตัดไปอย่างนี้หรอ
4: ครับผมครับผม
3: จริงเปล่าไม่ได้วาง

0: เองใช่ป่ะ
1: ไม่ได้ฟังเองคร
0: ับ นะนะคะอันนี้คุณพี่อะไรเอ่ย
1: พี่ป้อมจากเชียงรายครับ
0: พี่ป้อมเดี๋ยวขอโทษทีสำลักอ่ะพี่ป้อม
1: ครับมันฝนตกแล้วมีอาการเป็นหวัดแล้วใช่ไหม
0: เออสำลักน้ำลายเลยอ่ะพี่ป้อมพี่ป้อมโทรมาจากเชียงรายนี่คนเหนื่อยแล้วนะเนี่ย
1: ครับเป็นคนจังหายเลยแท้จริงเลยครับ
0: อ๋ออยู่อำเภออะไรคะ
1: เกิดอยู่อำเภอเมืองพยามอำเภอเมืองครับอยู่อำเภอเมืองแต่ตอนนี้มาทำสวนอยู่ที่พยามเมงรายครับ
0: อ๋ออยู่พยามเมงรายทำสวนอะไรคะ
1: ทำสวนยางพาราครับแล้วก็ตอนนี้ทำไล่ผสมเลยครับแล้วก็มีปลูกผักไปเรื่อยเลยก็คืออาจจะเป็นมะม่วงบ้างอะไรบ้างที่มันเราทำได้กินได้ครับ
0: อ๋อมีสวนยางพาราด้วยที่เหนือเขาก็ทำยางพารากันด้วยเหรอเนี่ย
1: โอ้ยเขาขายดีมากเลยครับตอนนี้ยางพาราที่ภาคเหนือทำเยอะมากครับทำเยอะมากครับ
0: ยางพารานี่คือแบบว่าทุกภาคของประเทศไทยนี่มีหมดเลยเนาะ
1: ครับมันเป็นเพื่อเศรษฐกิจที่เราดูแลอย่างดีเสร็จแล้วก็เราขายได้ไงไม่เหมือนในไอสินค้าเกษตรอย่างอื่นสินค้าเกษตรอื่นเสร็จมันขายไม่ทันเวลาเสร็จมันก็เสียไงครับ
0: อ๋อแต่ว่ายางพารานี่คือเขาเหมือนมีตลอดทั้งปีอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ยางพารามันไม่มีทางเสียครับก็คืออยู่เป็นเดือนอยู่เป็น3เดือนยังขายได้เลยครับ
0: อ๋อแล้วก็คือเขาเติบโตได้ทุกสภาพอากาศเลยเหรอคะ
1: มันก็อาจจะต้องดูแลเป็นบางช่วงครับหมายถึงว่าภาคใต้อาจจะดีกว่าภาคเหนือแต่ภาคเหนือจะต้องดูแลบางส่วนเหมือนกันครับ
0: อ๋อใช่ไหม
1: ครับผมต้องดูแลกันครับ
0: แต่เขาก็โตได้ในทุกๆสภาพอากาศ
1: ใช่ครับแต่ภาคเหนือตอนนี้ปลูกเยอะครับปลูกเยอะมากเลยครับ
0: อืมดีจังเลย มีเยอะไหมคะสวนพี่ป้อมนี่มีกี่ไร่คะ
1: ตอนนี้นี่ที่กรีดได้คือ30ไร่ครับแล้วปลูกเพิ่มอีกประมาณ20ไร่ครับตอนนี้ครับ
0: ดีจังเลยเท่าแก่เอ้ยไม่ใช่สิภาคเหนือเขาต้องเรียกว่าอะไรนะ
1: เหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยกว่าเยอะครับ
0: เหนื่อยใช่ไหมภาคเหนือเขาต้องเรียกว่าพ่อเลี้ยง
1: เหนื่อยเยอะกว่าเหนื่อยเยอะกว่าที่คิดครับต้องดูแลมันอีกเยอะครับ
0: พ่อเลี้ยงใช่ไหมภาคเหนือนี่เขาเรียกพ่อเลี้ยงป่ะ
1: ครับคุณพ่อป่อเลี้ยงครับ
0: ป่อเลี้ยงครับป่อเลี้ยงก็คือแบบว่าเศรษฐีนะเนี่ยภาคเหนือนะเนี่ยนะคะพี่ป้อมจ้ะว่าไงจ้ะ
1: ต้องดูตามราคายางเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ก็ราคายางมันขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจนะครับเน
0: า
1: ะ
0: เนาะนะคะ
1: ครับผม
0: ก็เหมือนราคาทองราคาน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ป้อมเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับ
0: ขึ้นลงเหมือนราคาข้าวราคาพืชผลเกษตรอะไรอย่างเงี้ยทั่วๆไปใช่ไหมคะ
1: ครับผมครับผมแต่ยางพารามันดีอยู่นิดนึงคือยางพารามันไม่เกิดความเสียหายนะครับก็คือหมายถึงว่าเรากรีดเสร็จเราเก็บไว้ยังเก็บไว้ขายได้ถ้าระยะราคามันลดเราเก็บไว้ก่อนอาจจะเดือน2เดือนเราก็ขายได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อมันไม่มีเน่าไม่มีเสียมันเก็บไว้ได้นานเลย
1: ใช่ครับใช่ครับมันดีกว่าตรงนั้นนะครับผม
0: อืมดีจังเลยเนาะพี่ป้อมโทรมาเหมือนแบบว่าให้ความรู้ด้วยเนาะเผื่อบางคนคิดไม่ออกว่าทำอะไรดีนะใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ก็ลองดูเนาะถ้ามีที่มีทางอะไรเงี้ยก็ลองหันมาปลูกยางพารากันใช่ไหมพี่ป้อมเนาะ
1: ตอนนี้พวกผมตัดต้นลำไยเกลี้ยงหมดแล้วครับปลูกยางหมดแล้วคร
0: ับเปลี่ยนมาปลูกยางพาราแทนกันแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: ไม่เอาแล้วเนาะสวนลำไย
1: ครับ
0: เพราะว่าลำไยบางทีราคาตกด้วยของเสียอีกอะไรอีกใช่ไหมคะ
1: ครับมันเหนื่อยกับพ่อค้าคนกลางครับเรื่องลำไยครับผมเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากครับผมเคยทำอยู่ประมาณเกือบ20ไร่แต่ก็เหนื่อยครับ
0: ค่ะดีแล้วนะคะต่อไปก็ขอให้พี่ป้อมเจริญรุ่งเรืองนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขายละยางได้ราคาดีๆแล้วก็ขยายไล่ขยายสวนออกไปเยอะๆเลยนะพี่ป้อมนะ
1: ครับผมต้องบอกนายกบอกว่าให้ราคายางสูงๆนะครับ
0: ขอราคายางสูงๆนะนายกนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: รวยไม่ไหวแล้วบอกนายก
1: ด้วยรวยไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ไหวแล้วนะตอนนี้นะคะพ
1: ี่
0: ป้อมอยากฟังเพลงอะไรวันนี้
1: ความจริงอยากจะขอเพลงหลายเพลงนะแต่ขอเพลงเป็นครูรุ่นเก่าไงก็คือเพลงอะไรก็จำชื่อไม่ได้เพลงอะไรก็ของไหนอะไรก็จำไม่ได
0: ้มอเตอร์ไซค์ห้างเหรอคะ
1: เออมอเตอร์ไซค์ห้าง
0: ใช่ไหมที่ขอครูรุ่นเก่า
1: ขอเพลงครับผมครับผมนั่นแหละมอเตอร์ไซค์ห้างดีกว่าครับ
0: ได
1: ้รุ่นเก่าครับผม
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะพี่ป้อมนะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามก่อนนะคะ
1: ได้ครับ
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: พูดเป็นภาษาเหนือได้ปะ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้

0: สุทธิ์กะเลียง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: ล้ำครบรสในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: แล้วสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการ
0: สาเหตุของอาการ
1: อาการอะไร
0: ไม่รู
1: ้นึกว่ารู้อาการคัน
0: อาการคัน
1: เออมีภาษาประจำของชาวเหนือไหมคะคำว่าคัน
0: เหมือนกันครับเหมือนกันครับคันนี่คือถั่วโหลกมันคันเหมือนกันอาการเหมือนกัน
1: เออคันคล้ายๆกันเนาะเหมือนกันแหละเน
0: า
1: ะ
0: อาการครับเหมือนกันครับผม
1: ได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ป้อมนะ
0: ขอบคุณครับ
1: มีโอกาสคุยกันอีกนะคะพี่ป้อม
0: ขอบคุณครับขอมีความสุขจงเจริญนะครับเน้อ
1: เช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
0: ครับผมยินดีครับสวัสดีครับ

0: ค่ะพาเรทชุดนี้นะคุณผู้ฟังคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่กำลังตั้งวงอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะน่าจะชอบแหละชุดนี้เนาะเพราะว่าจังหวะเนี่ยมันเป็นจังหวะแบบว่าโยกๆอ่ะจังหวะที่แบบต้องอยู่ในวงเล่านะสนุกนะแบบนี้นะคะ4เพลงด้วยกันนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่อนุชาบอกว่าพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับห้างถูกต้องค่ะความห้างความเก่านะคะ4เพลงเลยนะคะมอเตอร์ไซค์ห้างเพลงแรกค่ะจากร็อกแสลงนะคะตามมาด้วยเต้ยอธิบดินทร์กับของห้างนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสวยขยี้ใจจากบุ๊กสุภการทิดแอมแล้วก็มอสคำหมักบินนะคะสวยขยี้ใจห้างยังไงเพลงนี้สวยขยี้ใจสาวแม่ห้างนั่งมาลูกตีเห็นไหมมีเป็นสาวเขาไปแอบหลงรักสาวแม่ห้างไงเพลงนี้ใช่ไหมคะก็เลยปิดท้ายกันด้วยแม่ห้างมหาเสน่ห์ค่ะจากลูกแพรไหมไทยนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: PTSJ บอกว่าที่ตั้งวงอะไม่ใช่ใครนะตำรวจเขาตั้งวงกันอยู่นะคะตอนนี้อ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ดื่มยังไงก็ดื่มอยู่กับที่นะอย่าขับรถก็แล้วกันนะคะทางที่ดีขึ้นรถสาธารณะหรือว่ารถไฟกันดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังนะคะรถไฟมารับคุณผู้ฟังแล้วค่ะมาหลังไมค์นะคะวันนี้เตรียมตัวเรียกชื่อหลังไมค์ขึ้นก่อนนะคะเป็นจังหวะนะมาพร้อมแล้วนะคะพี่เขียวชุมพรพี่อนันต์โคราชตำเมืองจังหวัดเลยพี่สมโคราชพี่เชนหนองบัวลุงก็สัมภาษณ์แท็กซี่พี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณพี่วอนจากการพี่มนัสนครศรีพอได้อยู่นะคะอันนี้แล้วก็ตามมาด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะก็จะมีน้องแชมป์ศรีสุขค่ะพี่สวัสดิ์ค่ะบอกว่าเพลงพาเรทชุดนี้นี่เพราะมากๆเลยสนุกสนานมากๆครับนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกคิตตี้วังว่ายังอยู่ค่ะนะคะพี่ TSJ นะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่อนุชานะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่ตีใช่ไหมพี่ตีบอกว่าเข้ามาฟังกลางคืนหนุกหนานหนุกหนานเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีพี่อัศนีไม่ใช่พี่อัศมีนบุญประเสริฐสวัสดีค่ะคุณแม่ประนอมตามสั่งยังฟังตั้งแต่กลางวันเลยนะคุณแม่นะพี่มกราราศีมังกรด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเสียเปียกไปหรือยังอยู่ไหมพี่ลำดวนเจ้าพี่อลงกรจำนงนะคะแล้วก็มีพี่กับแก้วกับบัวขายด้วยนะคะมีใครอีกไหมเดี๋ยวนะพี่สุริยานะคะบอกว่าดีเจผู้หญิง95เนี่ยมีแต่คนสวยๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอุ้ยดีใจเนาะคุณผู้ฟังเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาชมกันด้วยนะคะเป็นคนบ้ายอด้วยไงชอบให้คนชมพี่ใส่ทองหูตาไม้นะคะแล้วก็พี่อะไรอีกเดี๋ยวดูซินะคะมีอะไรอีกไหมไม่มีละหมดแล้วนะคะพี่ตีบอกไม่มีนางฟ้าในวงเล่าดื่มกาแฟด้วยกันดีกว่าครับนะถ้าเกิดว่าลองกาแฟชายเย็นแล้วมันไม่ใช่ไปลองชาบูด้วยกันไหมพี่คุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะอ้าวล่ะรถไฟออกกันดีกว่าไปแล้วนะคะรถไฟไปแล้วเนาะขบวนสั้นๆเนาะช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะแล้วก็ทางตอกตอกด้วยนะคะพี่ออร่าออร่านะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนเลยน้องฟ้าใสน้องหนีดูด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังมีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่หมูหนึ่งมาฝากกันในช่วงของจอคิวฮิตเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ลืมทุกอย่างลืมทุกสิ่งชื่อเพลงเขาชื่อว่าลืมเม็ดนะคะจากพี่หมูหนึ่งสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่หมูหนึ่งอมรเทพได้เขียนคำร้องทำนองเองนะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยนะคะพี่สุวัฒน์วงนครนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยค่ะจอคิวที่ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะโนราพลัดถิ่นนะคะจากพี่เนตราเชนฟิตเตอร์ริ่งกับพี่กล้วยสแตมนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่19นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะหม้อหุงข้าวนะคะจากพี่โจยี่ภูวศิษฐ์ฟิตเตอร์ริ่งกับพี่พันธ์วรการนะคะเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่1เลยนะคะคุณผู้ฟังแหมพอเปิดเพลงหม้อหุงข้าวนี่หลายๆคนบอกถูกใจมากๆเลยหม้อหุงข้าวชอบเลยนะคะเอาล่ะค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบพระคุณกันด้วยนะคะกับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอ

0: ิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะมีนิทานสั้นๆมาเล่าให้ฟังค่ะหลังโฆษณา

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายชั่วโมงแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะนิทานก่อนนอนเรื่องนี้บออธิษฐานค่ะหนุ่มสาวคู่หนึ่งเดินมาถึงบ่อศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนมาอธิษฐานขอพรฝ่ายชายเริ่มโน้มตัวไปข้างหน้าตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็โยนเหรียญลงไปฝ่ายภรรยาอยากอธิษฐานบ้างเธอโน้มตัวลงไปโน้มตัวลงไปแต่โน้มตัวมากจนเกินไปจนเกิดเสียศูนย์แล้วเธอก็ตกลงไปในบ่อน้ำแล้วก็จมน้ำตายสามีพูดขึ้นมาเบาๆว่า
2: ว้าวได้ผลจริงๆด้วยแฮ
0: อ๋อเมื่อกี้นี้ที่สามีอธิษฐานแล้วโยนเหรียญลงไปคือขอให้ภรรยาตายใช่ไหมเนี่ยแม่นะศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะบ่อน้ำอธิษฐานนะคะเอ้าคุณผู้ฟังขาหมดเวลาแล้วเผลอแป๊บเดียวเองนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันพรุ่งนี้10โมงตรงนะคะมาเจอกันใหม่นะกับพิมดามหานครนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเนาะวันนี้เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องลูกตาลนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะคืนนี้มีความสุขมากๆนะคะนอนหลับฝันดีกันทุกคนค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงหวานๆจากพี่ปั่นไพบุญเกียรตินะคะรักล้นใจค่ะ
4: คืนนี้ใจฉันว้าวุ่น
0: ไปแล้วค่ะรักนะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: ้นสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsar
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะกำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุหรือทางออนไลน์ก็แล้วแต่นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะเจอกันนะคุณผู้ฟังจันถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะที่จบไปกับ3เพลงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานั่นเองนะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่านะคะเป็นเสียงเพราะๆจากหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มต้นมากับสอนพระรามค่ะงานจากน้องแบงค์สอนรามนะคะเพลงลิเกคนเก่งนะคะแล้วก็ต่อด้วยคนช้ำที่อัมพวากันนภัทรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับหมดดวงฤทัยค่ะลีโออาทิตย์นั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะอ้าวนะวันนี้วันที่9นะคะ9กรกฎาคมนะคะก็ขอให้นะ9เหมือนวันที่9ก้าวหน้าก้าวไกลโอ้ยนะหลายคนบอกว่านะเวลามันเดินไปเร็วจริงเดือน7แล้วนะบางทีคิดไว้ตั้งแต่ต้นปีนะผู้ฟังว่าเนี่ยนะปีเนี้ยปี2026เนี่ย2569เนี่ยจะทำสิ่งนี้1 2 3 4 5นะคะมงคลนี้ลงรายละเอียดแต่ละเดือนเลยนะว่าแต่ละเดือนทำอะไรดีนะผู้ฟังอย่างน้อยนะเราได้เขียนออกมาเราได้แบบพิมพ์ออกมาเหมือนแบบจดออกมาว่าเรามีเป้าหมายอยากจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4นะคะนะแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะค่อยๆทำไปอย่างน้อยเขียนมาสัก10อย่างได้สักอย่างนึงก็โอเคนะจริงเอาจริงแล้วนะนะสักอย่าง2อย่างก็ถือว่าดีแล้วดีมากๆแล้วนะคะบางทีเรากดดันตัวเองมากไปนะมันก็แทนที่เราได้ทำแล้วเรามีความสุขอ่ะมันก็กลายเป็นความทุกข์ไปเนาะนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวนะคะที่เราได้ทำลงไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะเลยทีเดียวแล้วก็รวมถึงหลังไมค์ด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะเราจะมารับสายหน้าไมค์กันวันนี้เช่นเคยนะคุณผู้ฟังนะใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะหรือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษอยากจะมอบให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะสายหน้าไมค์รออยู่นะคะใครอยากจองสายฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วหลังไมค์นะคะเนาะฝากเบอร์ที่ถูกต้องด้วยนะคะเบอร์ตัวเองนะ ไม่เอาเบอร์คนอื่นนะนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทางFacebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะจ๊ะตอนนี้สวัสดีพี่กลา1บาทนะคะพี่พงษ์นเรศนะคะบอกว่ารับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะหลายๆช่องทางเลยตอนนี้ทักทายเข้ามาสวัสดีพี่สมชายด้วยนะคะทักทายจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางบอกน้องลูกตาลนะฮักจ้านะขอบคุณค่ะมีพี่จตุพลพี่สุยตาพี่1โรงก๊อกด้วยนะคะคุณแม่รุนด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะสำหรับใครที่นะคะอาจจะอยากพิมพ์ข้อความส่งเข้ามาทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400เดี๋ยวเราอ่าน SMS กันก่อนเลยดีกว่านี่ไงมาละนะคะขอเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยครับแล้วก็มีกลางดาวของน้องไรอันมาด้วย2ข้อความนะคะมี1ในนั้น

ค้าฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้กับทีมงานของเราได้เลยที่022481366นะคะวันนี้ก็มาเน้นย้ำกันเช่นเคยนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะนะคะงานบอลงานบอลนะคะกับฟุตบอลโลกนั่นเองนะคะหลายๆคนตอนนี้ติดตามกันนะอุ้ยนะตลอดเลยล่ะนะสำหรับแฟนบอลหรือใครที่ตอนนี้นะคะติดตามฟุตบอลโลกอยู่นะคะทางอสมทของเรามีกิจกรรมด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะไม่ยากนะคุณผู้ฟังนะกิจกรรมนี้นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนและก็เข้าสู่ระบบจากนั้นนะคะซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้นะคะกับกิจกรรมนี้เลยเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะใครที่ติดตามฟุตบอลอยู่ก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะลุ้นรับของรางวัล นะจ๊ะเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายเพิ่มเติมพี่สมชายเอ้าพี่สมชายบอกอาร์เจนตินานี่เลยล่ะนะคะแล้วก็พี่วิจิตรนะคะทักทายนะคะพี่คันชิตพี่สมบูรณ์น้องนายบอยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีพี่จตุพลด้วยนะคะมีใครอีกคุณแม่จำปีพี่ติ๋มออโต้สวัสดีค่ะพี่ศักชัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอุ้ยมีแฟนๆจากนครศรีธรรมราชทักทายกันเข้ามาเยอะเลยขอบคุณมากๆเลยพี่ณรงค์ด้วยจากนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พี่สารีนะคะทักทายค่ะขอบคุณมากๆเลยอ้าวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้1งานเพลงจากทาง Facebook Live กันละกันนะคะพี่เล็กยินดีนะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ต่ายอรทัยจัดให้เลยนะคะสิมาฮักหยังตอนนี้

0: on life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไปกันต่อเลยนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอ้าเมื่อกี้ฟังเสียงพี่ต่ายไปแล้วมาอีกหนึ่งต่อค่ะน้องตุ๊กตาเออแต่ไม่ได้มาตุ๊กตาไม่ได้มาคนเดียวมากับตะวิสาด้วยนะคะน้องเมลตะวิสานั่นเองนะคะกับงานเพลงนี้เลยเจ้าดอกจำปา

0: ขอบคุณทุกเสียงที่ส่งขึ้นมาด้านหน้าเวทีด้วยนะคะสุดยอดมากๆน่ารักมากๆเดี๋ยวมีเพลงนึงนะคะมามอบให้ทุกคนได้ฟังกัน
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับขอนไม้กับเรืองานของพี่บ่าววีนะคะมาทางหลังไม้จ้ะเพลงนี้นะคะจากพี่คมกฤษยะลาโอ้นะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายสายเข้ามาตอนนี้นะคะมีพี่วอนจากกาญจนบุรีพี่หนุ่ยปากพนังนะคะพี่อเนกสุโขทัยพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีนะคะพี่วิทยาศรีสะเกดพี่มนัสนครศรีธรรมราชพี่คำเพียรจากสกลนครนะคะพี่ธินกรระยองแม่พรจากแพร่นะคะพี่สวศูนย์สาวจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ล่าสุดเข้ามาพี่อาร์จากกาญจนบุรีด้วยนะคะแฮ่เนี่ยไม่มีใครช่วยแก อยู่คนเดียวใช่ช่วยแก้แป้งอ่ะแป้งไม่ช่วยเลยเออนะ สวัสดีพี่จักรีด้วยนะคะเพิ่งเข้ามานะจ๊ะสวัสดีค่ะแล้วก็ใครอีกอ้าวพี่เลิฟเนอะมานะคะพี่สังสุราษฎร์ด้วยนะคะตอนนี้ 22:53 อ่ะนะคะเรายังมีอีก1 เพลงในช่วงนี้นะคะเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะแต่ว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่อ่ะตอนนี้นะคะจองได้เลยนะคะจองได้เลย02-248-1366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้จัดงานเพลงของมาลีหัวหน้ากับพร้าวไฮเลยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:02 นนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศ77จังหวัดนะคะสามารถรับฟังได้ส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะเข้ามาทักทายหรือรับชมผ่านทางออนไลน์นะคะทางเพจของเราก็จะมีการไลฟ์นะคะทุกชั่วโมงเลยเห็นหน้าเห็นตาดีเจนะคะทักทายกันได้ด้วยแบบว่าแชทเป็นพิมพ์ข้อความกันได้แบบสดๆนะคะที่เพจ LTM FM 95เอาล่ะนะคะในช่วงนี้กับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคสายมารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ใครเอ่ย
5: ชุนกร
4: นี่
5: ระยองครับ
4: ระยองอุ้ยไม่ได้คุยกันนานมากนะคุณพี
5: ่ครับ
4: เป็นอย่างไรบ้าง
5: สบายดีครับ
4: สบายดีนะคะระยองวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
5: ไม่ตกครับ
4: ไม่ตกครับ
5: ร้อนมาก
4: ไม่ตกครับร้อนมากครับวันนี้โทรมาครับไล่สายหน้าไมค์ครับ เดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนี้ไงก็เป็นแบบนี้แต่ติดตามรับฟังอยู่เหมือนเคยไหมจ๊ะหรือว่าอย่างไรบ้างโอ้ยไม่คุยกันนานมากเลยน่ะ
5: ก็ยังฟังอยู่เหมือนเดิมครับน่าจะสักประมาณเดือนนึงแล้วมั้งไม่ได้คุย
4: ไม่จริงไม่ได้คุยกันมากกว่านั้นไม่ได้คุยกันมากกว่านั้นแต่ว่าอาจจะมีฝากเพลงเข้ามาใช่ไหมล่ะคุณพี
5: ่ใช่ใช่ใช
4: ่แต่ว่าสายหน้าไมค์ไม่ได้คุยกันนานมากแล้วจำได้
5: ใช่ครับ
4: โอเคได้เลยนะวันนี้โอ้โทรเข้ามาขอเพลงโปรดดีเจด้วยนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเนี้ยแค่อยากแค่อยากให้รู้ว่ารักคือเพลงเนี้ยตอนที่พี่ดวงจันทร์สุวรรณีเขาออกอัลบั้มเนี่ยหนูชอบมากเพราะว่าความต่างในสมัยนั้นคือมีภาษายาวีนะเป็นแบบเสน่ห์ของเพลงเนี้ยเข้ามาแล้วก็ตาหนาจำได้ว่าตันร้องเพลงนี้ด้วยตอนนั้นยังร้องเพลงอยู่ร้านอาหารอยู่เลยนะที่เชียงใหม่แล้วก็สักน่าจะมัธยมต้นหรือเปล่าประมาณนี้แต่อยู่มัธยมแน่นอนใช่เพลงเนี้ยชอบมากเลยอ่ะนะคะ
5: แล้วมันมีอะไรอ่ะภาษาอะไรไม่รู้แหละ
4: ภาษายาวี
5: ยาวี
4: นะคะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะวันนี
5: ้ก็มอบให้พี่ลูกตาล
4: จ้ะ
5: พี่แป้งแล้วก็ผู้ฟังทุกคน
4: ได้เลยนะเราไม่มีใครยอมใครนะต่างคนต่างเรียกพี่เนาะให้เกียรติกันนะได้เลยอ่ะนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนอ่ะล่ะเดี๋ยวพูดตามเลยเนาะ
5: ครับ
4: ผมขอขอบคุณ
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตาพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบอร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียวและสบู่ไมด้า
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสุดยอดแสดงว่าฟังทุกวัน
5: คุณปาน
4: จ้า
5: อากาศเปลี่ยนแปลงร้อนบ้างฝนบ้างรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
4: เช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรเข้ามาอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยเนาะไว้มีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะ
5: คร
4: ับ ครับผมขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณครับ
4: จัดให้เลยพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่หลังไมค์ของเรา02-248-1366จัดให้เลยค่ะ

0: สีผ้า
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะจัดให้เรียบร้อยในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะแต่จริงๆมีอีกนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะมาพูดถึงสี่งานเพลงนี้ก่อนนะคะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างที่ฝากเข้ามานะคะรักมา5ปีนะคะที่จบไปสอนเพชรสอนสุพรรณจากแม่พรนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่แล้วก็มีตัวไกลใจเหงาสายยันสัญญานะคะจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชโลกของพึ่งค่ะแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จากพี่อาร์กาญจนบุรีนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเรานะคะแค่อยากให้รู้ว่ารักดวงจันทร์สุวรรณีนะคะสายน้ำใหม่นะคะพี่ธินกรจากระยองฮิระยองระยองเฉยๆระยองเฉยๆสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมพี่นักรบนะคะพี่คนไกลนะทักทายมาทางFacebook Live ของเรานะคะSMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยมีแนะนำเซิงโนบิตะนะคะจากลุงโกะตลาดมหาสินนะคะแล้วก็มีหย่าใจกระจอกจากพี่รัชพงศ์กลางดาวจากพี่วิภานะคะอันนี้ทาง SMS เนาะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะอ้าวนะพี่จรัญทองบัวบอกได้ฟังสายยานแล้วได้แรงตัดยางลูกตาลเฮ้อเนี่ยพยายามอ่านให้มีเสียงอะนะคะสวัสดีคุณแม่ชนิสราด้วยนะคะคุณแม่บอกอยากฟังรักลิงโง่นะวันนี้ขอเพลงแหวกแนวคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีนักไทยทุกท่านเลยที่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่สุรีด้วยนะคะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ทางไลฟ์สักหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาขอมาสักพักหนึ่งละงานเพลงของพี่ตั๊กแตนชลดานะคะหนาวแสงนีออนจัดให้เลยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากหนาวแสงนีออนนะคะไปกันต่อเลยในช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้ค่ะกับงานเพลงใหม่จากศิลปินหมูหนึ่งนี่หลายคนเป็นแฟนคลับนะคะในช่อง YouTube ของหมูหนึ่งด้วยนะเพราะว่าโอ้โหเขาcover เพลงร้องเพลงเยอะมากๆอ่ะจนวันหนึ่งก็มีเพลงของตัวเองหลายเพลงเลยเหมือนกันและนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดเลยที่เข้ามาจ่อคิวฮิตกับเรานะคะกับลืมเม็ดนี่ต้องอ่านแบบนี้ด้วยนะต้องอ่านแบบมีสำเนียงเสียงเป็นสำเนียงใต้เนาะลืมเม็ดนะคะคำร้องทำนองแต่งเองด้วยนะหมูหนึ่งอมอนเทปแล้วก็เรียบเรียงโดยสุวัฒน์วงนคร

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหว

0: ฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นอนกอดตัวเองสีไพรสารีวงศ์นะคะแนะนำมาทางหลังไมค์จากพี่วิทยาสีสะเกดจ้า
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ช่วงนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยสำหรับเพลงที่ SMS ส่งมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะน้องแชมป์โชคชัยสี่รักเธอไม่มีวันหยุดจัดให้เลยจ้า

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 23:55 นะคะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราที่เข้ามาทักทายแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะที่ Facebook Live LTM FM 95ด้วยค่ะวันนี้ลาไปด้วยงานเพลงที่พี่อ้อมฝากเข้ามากันละกันเนาะนะคะกับคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวนะคะงานจากโชเล่ชคัตพลค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่า
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
13: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
14: คือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
15: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้าสู่ช่วงในที่นายไลฟ์บนโลกครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์เลิฟริมพงแล้วก็พี่ปาล์มณทุศศรีด่านครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับ ในเขาเรียกว่าก่อนฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาป
0: ี
1: 2026จะเตะคู่แรกในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
0: ครับผมก็เป็นเกมรอบควอเตอร์ไฟนอลของบอลโลก2026แล้ว
1: ใช่
0: ผ่านมาตอนเนี้ยคืนนี้จะเป็นเกมที่97แล้วพี่ปาล์ม
1: 97
0: ใช่ก็จวนจะครบ104เกมแล้วนะพี
1: ่วันนี้ก็เข้าสู่วันที่10กรกฎาคมว
0: ัน
1: นี้นะของเดือน7ของปีนี้ด้วยแล้วก็พูดถึงก็รวดเร็วนะสำหรับฟุตบอลโลกใครที่ตามกันทุกแมชทุกวินาทีก็เรียกว่าทุกวินาทีก็ว่าได
0: ้
1: นี่โอ้คงมีแหละ
0: ม
1: ีน้องเจมส์ก็ทำงานก็พูดตรงๆนะ
0: ครับ
1: แล้วก็รู้กันว่าโอ้โหก็เกือบทุกแมตช์เหมือนกัน
0: ก็เกือบทุกแมตช์พี
1: ่เกือบ 95-96% เลยมั้งเจมส์
0: ผมว่าประมาณ90เนี่ยต้องมีผมเนี่ยดูเกือบทุกเกมแต่ว่าจะมีบางเกมที่ไม่ไหวจริงๆแต่ว่าก็ตื่นมาดูท้ายเกมพยายามจะดูให้ได้ทุกเกมแต่ว่าบางทีมันก็ขาดไปแบบดูไม่เต็มอย่างไงพี
1: ่ผมประมาณ 80%
0: ครับผม
1: ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ก็ถือว่าเกมมันเยอะด้วย
0: ใช่
1: เพราะว่าเป็นครั้งแรกนะที่มันมีการเพิ่มทีมเข้ามา
0: ครับ
1: แล้วก็ถือว่าใครหลายๆคนก็อาจจะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรแต่ผมเชื่อเลยนะเลยว่าเนี่ยเกมหลายๆเกมเนี่ยโอ้มันคลาสสิกมากฟุตบอลโลกในครั้งนี้
0: ใช่สนุกมากในหลายเกมโดยเฉพาะเกมรอบที่แล้วเนี่ยโหหลายๆเกมสนุกมากต้องลุ้นกันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษลุ้นกันถึงช่วงยิงจุดโทษส่วนเกมที่เราคิดว่าจะมาแบบตามนัดก็ไม่มาอย่างนอร์เวย์บราซิลอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อย่าง
0: ใช่อย่างเกมอย่างฝรั่งเศสเนี้ยเหมือนจะชนะง่ายก็ไม่ง่าย
1: คืนนี้ก็เช่นกันหรือเปล่า
0: ใช่คืนนี้ก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้าย1คู่ครับเป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสที่เข้าชิงมา2ปีติดแล้ว2ครั้งติดแล้วกับโมร็อกโกครับทีมมาเมื่อจากแอฟริกาซึ่งครั้งที่แล้วในควาที่4ด้วยจะเตะกันที่บอสตันสเตเดียม
1: บอสตันสเตเดียม
0: ใช่ที่ฟ็อกเบอร์เรอร์ครับ
1: ครับ
0: ก็วันนี้มีอะไรให้พูดถึงเยอะเลยพี่สำหรับเกมนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องผู้ตัดสิน
1: เยอะแยะใช่ประเด็นผู้ตัดสินน่าสนใจนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไงเดี๋ยวสักช่วงที่2แล้วกัน
0: ได
1: ้ก็ยังมีเวลาอยู่นะครับ
0: ช่
1: วงนี้ก็เราคงอาจจะแบบสบายๆก่อนนะ
0: ใช่
1: นวดก่อนที่จะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ที่เราจะไปมุ่งเน้นในการพรีวิวอย่างชัดเจนระหว่างฝร
0: ั
1: ่งเศสกับโมร็อกโกนะครับก็เกมฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนี่พูดถึงนะโมร็อกโกเมื่อกี้ที่ต้องเจมพูดมานี่ยังเป็นมามืดอยู่เหรอ
0: ก็เป็นอีกปีโอ้โหแต่ว่าอย่างที่บอกว่าครั้งที่เราก็ได้ที่4ม
1: า
0: แล้วถ้าพูดถึงแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเนี่ยก็เข้าชิงแล้วก็ได้เรียกว่าได้แชมป์มาเรียกว่าต้องเรียกว่าไงพี
1: ่มาตรฐานของ
0: มาร์โกเนี่ย
1: มาร์โกใน4หรือว่า6ปีหลังเนี่ยดีขึ้นเยอะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: แต่ว่าตอนชิงคัพออฟเนชั่นเขา
1: แพ้
0: แต่ว่ามาได้แชมป์แบบทีหลัง
1: ก็ถือว่าเป็นแชมป์
0: ใช่ยังถือว่าเป็นแชมป์อยู
1: ่เป็นแชมป์
0: ครับ
1: ก็ทีมอย่างมาร์โกก็หลายๆคนก็คงทราบกันดีแหละครับว่านักเตะอย่างเช่นบราฮิมดีอาร์ฟที่เป็นตัวชูโรงในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เนี่ยซาบารีอ่ะครับที่เป็นตอนนี้เป็นศูนย์หน้าใช่ไหมจริงๆแล้วเขาเป็นมิดฟิลด์ไหม
0: ใช่เป็นกองกลางกึ่งเป็นตัวปีก
1: เป็นปีกใช่ไหม
0: อิสมาอิลซาบารี
1: ที่เขาเล่นกับพีเอสจีไฮโดรเฟนแล้วก็รูปการต่อไปเนี่ยจะย้ายไปอยู่บาเยิร์นมิวนิกนะ
0: ครับ
1: ก็เล่นดีมากในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ใช่นักเตะโมร็อกโกหลายๆคนก็ฟอร์มดีในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างที่แจ้งเกิดแบบเต็มตัวก็เป็นทางด้านของกองกลางบัวดี้ครับ
1: ใครที่เคยเล่นเกมหรืออย่างไรเนี่ยคงรู้จักเขาเป็นอย่างดีละ
0: ใช่
1: แล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทำให้คนแฟนบอลทั่วโลกได้รู้จักตัวเขามากขึ้น
0: ครับ
1: ชัดเจนกับบัวดี้
0: ใช่แล้วก็ตัวหลักๆอย่างฮาคิมิในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เล่นดีนะพี่อย่างเกมรอบก่อนหน้านี้ผมดูเนี่ยเจอน่าจะเจอรอบ32ทีมน่ะแบ็คฝั่งตรงข้ามเนี่ยประกบประมาณ3คนเอาฮาคิมิไม่อยู่นะพี
1: ่ร่างกายแข็งแรง
0: แข็งแรงมากแล้วเป็นแบ็คที่เติมเกมลุกมันมากแล้วเป็นกัปตันทีมด้วย
1: ใช
0: ่อายุนี่เพิ่ง27ก็ยังถือว่าเป็นแบ็คหนึ่งในเป็นแบ็คขวาที่สุดในโลกนะเวลานี้ด้วย
1: นะเวลานี้ก็จะเป็นเขาแหละอาชาฮาคิมิผมชอบโบโน
0: ่ยัสซินโบโน่
1: ยัสซินโบโน่ครับ
0: ครับผม
1: เหนียวดี
0: ใช่แล้วก็ยังมีอย่างอ่ะโซฟียันลาฮิมีก็ในบอลโลกครั้งนี้ก็เล่นดี
1: สุดยอดครับรู้สึกเขาจะเตะอยู่ทีมใน
0: UAE เป็นเอาไอพี
1: ่เอาไอใช่เล่นดีมาก
0: ใช่
1: เล่นดีมากๆนะครับลาฮิมีนี่ถ้าใครได้ดู ก็เรียกการถ่ายทอดสด AFC Champions League 2-3 ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย
0: รา
1: ฮิมีเขาก็คือตัวชูโรงให้กับทีม RI นะคร
0: ับ
1: ช่วย UAE โอ้เล่นดีเล่นดี
0: ครับผม
1: ก็มีอัลคานูสอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: อัลคานูสก็ค้าแข่งอย่างที่ทราบกันเลสเตอร์ซิตี้แต่ฤดูกาลที่ผ่านมารู้สึกว่าจะไปอยู่กับสตุตการ์ดนะครับ
0: ครับ
1: วานาฮีก็กลับมาเด่นอีกครั้ง
0: ใช่
1: ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเพราะว่าเขาก็โด่งดังกับฟุตบอลโลกนี่แหละเมื่อ4ปีก่อนนะครับที่กาตาร์
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ผมดูโมร็อกโกเนี่ยสิติการลงสนามเนี่ยถ้าไม่นับเกมที่พวกเขาแพ้เซเนกัลในเกมนัดชิงซึ่งแมตช์นั้นเนี่ยถูกปรับเป็นแพ้ฟาวไปก็คือเกมนั้นเป็นเกมที่โมร็อกโกแพ้ในเกมใช่พี่แต่ว่าถ้าไปดูแบบย้อนหลังเลยเนี่ยเกมสุดท้ายที่เขาแพ้คือปี2025เดือนสิงหาพี
1: ่
0: แพ้เคนยาในเกมน่าจะเป็นเกมในบอลถ้วยของแอฟริกาเนี่ยน่าเป็นรายการรองเลยพี่หลังจากนั้นมาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะพี่จนถึงตอนเนี้ยถ้าไม่นับนัดชิงที่เจอเซเนกัลเน
1: ี่
0: ย
1: แพ้เคนยาเมื่อเดือน8สิงหาคมก็เกือบจะ1ปี1ปี1ปี1ปีนะครับเดี๋ยวผมไปดูผู้เล่นก่อนตอนนั้นรู้สึกเป็นโมร็อกโกชุดที่ไม่ใช่ชุดเนี่ย
0: ไม
1: ่ใช่ชุดที่ผู้เล่นที่เล่นค้าแข่งในยุโรป
0: ใช่
1: เป็นชุด2อ่ะครับ
0: เป็นรายการเป็น African Nation Championship นะพี
1: ่ครับผมซึ่งผู้เล่นหลายๆคนนี่โหไม่คุ้นชื่อเลยนะครับ
0: ครับ
1: น่าจะเป็นเล่นในบ้านเขาอ่ะหรือบ้านเขาอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็เป็นเกมเดียวที่แพ้ถ้านับรวมเกมที่ถูกปรับให้เป็นฝ่ายชนะในเกมนัดชิงเนี่ย
1: ครับ
0: โหสถิติดีมากนะพี
1: ่
0: หรือแม้กระทั่งรับนับหลังจากเกมที่เป็นเอฟคอนนัดชิงอ่ะหลังจากนั้นมาก็ไม่แพ้ใครนะพี่เสมอแค่4เกมแล้วก็ชนะมา6เกมเลยรวมช่วงอุ่นเครื่องด้วยโมร็อกโกเป็นถือเป็นทีมที่ฟอร์มดีในช่วงที่ผ่านมาแล้วอันดับโลกเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่แถวๆบนแล้วนะพี่ตอนเนี้ย
1: อยู่อันดับที่7ใน FIFA Ranking นะครับผม
0: ครับ
1: สำหรับทีมชาติโมร็อกโกอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกัน
0: ครับผม
1: ครับวันนี้ผมดูเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมามันมีข่าวอยู่ข่าวนึงเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ของอาร์เซนเวนเกอร์
0: ครับ
1: ที่เขาบอกว่าถอดบทเรียนเอเชียในเวทีโลกนะครับศักยภาพที่รอวันก้าวข้ามขีดจำกัด
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สกู๊ปข่าวที่ดีเหมือนกันก็พูดถึงทีมชาติหลักๆก็เนี่ยมาตรฐานของทีมในเอเชียในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับ
0: ครับ
1: ก็เน้นๆหลักๆเลยแล้วกันอย่างทีมชาติญี่ปุ่นนี่แหละเจอกับบราซิลเวนเกอร์ก็ออกมาพูดเลยจริงๆนะว่าทางทีมชาติคือตอนนี้ญี่ปุ่นก็ถือว่าขับเคลื่อนด้วยทีมเนี่ยที่มีเรียกว่าความทีมเวิร์คที่ดี
0: ใช่
1: แต่ท้ายที่สุดเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้ารอบมาได้เพราะว่าศักยภาพของเทคนิคของผู้เล่น
0: ถูกต้อง
1: คือมันต้องมีความก็เรียกว่ามันต้องเจ๋งกว่านี้
0: อ
1: ่ะในตำแหน่งคือการเอาตัวรอดของนักเตะเอเชียซ
0: ึ่
1: งจริงๆแล้วก็ถ้าใครมองใครดูอยู่เนี่ยก็เราจะเห็นชัดเจนทัวร์นาเมนต์นี้ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีผู้เล่นอย่างอ่ะที่เล่นฟุตบอลในแนวรุกสามารถเฉพาะตัวดีๆก็อย่างเช่นเนี่ยของไบรตันน่ะ
0: เขารู้มิโตมะ
1: มิโตมะชัดเจน
0: ครับ
1: คนอื่นส่วนใหญ่อย่างเนี้ยไม่ด่านี่ชัดเจนเขาเล่นบอลแบบทีมเวิร์คก
0: ันใช่ไ
1: อจีมาไม่ด่าแล้วการเจอกับบราซิลถ้าใครได้ดูเกมตั้งแต่ครึ่งแรกยังโอเคอยู่นะครึ่งแรกก็ถือว่าญี่ปุ่นชนะแฟนบอลชนะใจแฟนบอลแล้วก็ด้วยสกอร์ด้วยก็โอเคมากแต่ครึ่งหลังเนี่ยการแก้เกมของอัลเชลติใครหลายคนก็ต่างในสังเกตได้อย่างเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเล่นเกมตั้งรับแล้วเจอการแก้เกมก็คือบอลยาวของบราซิลเกิดขึ้นการเปิดจุดพุบอลยาวเนี่ยครอสบอลไปสู่2-2อ
0: ่
1: ะแล้วทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันเป็นจุดอ่อนของญี่ปุ่นที่สามารถหาเจอได้ในเกมนั้นแล้วก็บราซิลใช้ตรงนี้แหละเป็นจุดแข็งในการต่อสู้กับญี่ปุ่นและทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้เล่นเกมลุกไม่ได้ซึ่งทำให้แมตช์นั้นเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนญี่ปุ่นก็แพ้ไปด้วยความไม่เด็ดขาดครับผม
0: รวมถึงอีกเรื่องนึงผมมองเป็นเรื่องของฟิสิกอลร่างกาย
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าอยากต้องบอกว่าคนเอเชียเราก็รูปร่างเนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้โซนอื่นนะพี
1: ่ครับ
0: โดยเฉพาะอเมริกาวันนั้นเนี่ยลูกที่ญี่ปุ่นเสียก็เป็นลูกที่บราซิลเล่นลูกโด่ง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยก็ตัวค่อนข้างเล็กกว่าคาเซมิโร่ในวันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อาร์เซน เวนเกอร์ก็พูดถึงมา
1: ครับ
0: ว่าเรื่องของร่างกายต่อให้คุณเป็นทีมที่เล่นทีมเวิร์กดี
1: ครับ
0: ดีขนาดที่อาร์เซน เวนเกอร์มองว่าเอเชียเนี่ยคือทวีปที่เล่นบอลด้วย เป็นทีมเวิร์กดีที่สุดละในระดับที่แทบไม่มีทวีปไหนสู้ได้แต่สิ่งที่ทีมในเอเชียเป็นรองทวีปอื่นก็คือร่างกาย
1: ร่างกายนะ
0: ฟิสิกอลร่างกาย
1: ฟิสิกอล
0: ใช่
1: ชัดเจนเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเอเชียเนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาและพันธุกรรมอะไรต่างๆเพิ่งมาเจ๋งในตอนหลังๆนะเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาเองอย่างทีมชาติญี่ปุ่นที่ชัดเจนว่าตัวผู้เล่นของเขาเนี่ยไม่สูงแน่น
0: อ
1: นสูงก็มีแต่ตำแหน่งเซนเตอร์นี่แหละ
0: ใช่
1: เซนเตอร์กับผู้รักษาประตูที่เหลือแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยตัวรูปร่างไม่ค่อยสูงใหญ่สักเท่าไหร่
0: ก็เป็นทรงเอเชียเลย
1: ทรงเอเชียชัดเจนเกาหลีจะตัวใหญ่หน่อย
0: ตัวเกาหลีจะตัวใหญ่นิดนึง
1: ใหญ่เลยแหละออกตัวสูงเลยแหละสำหรับผู้เล่นหลายๆตำแหน่งนะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นแบบนี้แหละยังมีมาตรฐานของความเป็นเอเชียอยู่
0: ใช่
1: ซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นจุดอ่อนแหละที่อาร์เจนติน่าเขาเจอในแมตช์นั้นน่ะแล้วก็ทางด้านอาร์เซนเวนเกอร์เองที่ตอนนี้เขาทำหน้าที่เป็น Technical Study Group TSG ก็เขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการวิเคราะห์เจาะลึกเกมการแข่งขันถึง104แมตช์นะครับผม
0: ครับ
1: ก็เอาจุดอ่อนตรงนี้แหละมาพูดถึงก็มีประเด็นดราม่าเหมือนกันนะหลายๆคนก็บอกว่าเวนเกอร์นี่ก็ยังเป็นแบบคืออาจจะแบบไม่ถูกใจแต่ผมว่าเวนเกอร์พูดจริงนะ
0: ใช่
1: เพราะนักเตะจริงๆแล้วในเอเชียนี่ถ้าแบบบอลแบบความสามารถเฉพาะตัวดีๆเนี่ยอยากให้ไปมองพวกอิหร่าน
0: บอลสไตล์อาหรับ
1: แต่อิหร่านก็พอมาเจอเนี่ยทีมอย่างยุโรปหรือว่าอเมริกาใต้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: เขาจะส่งนั้นอ่ะอิหร่านมันจะมีปัญหาตรงเนี้ยในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยทั้งที่โหก่อนเกมอุ่นเครื่องหรือว่าทัวร์นาเมนต์คอลี่ฟายของเขาเนี่ยเขาดูดีมาก
0: ใช
1: ่แต่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่อิหร่านผมก็ยังแก้ไม่ตกทุกๆครั้งนะเพราะว่าการที่จะผ่านเข้ารอบมาเล่นรอบลึกๆเนี่ยสุดท้ายมันอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงอ่ะเมื่อถ้าผมจำได้เมื่อปี2018ที่เขาเจอกับโปรตุเกสนะครับตอนนั้นการคุมทีมอิหร่านชุดนั้นก็คือคาร์ลอสเคโรชนะค
0: ุ
1: มทีมแล้วท้ายที่สุดก็แพ้ลูกเก่าอย่างเงี้ยเกิดขึ้น
0: ใช่
1: อิหร่านนี่ก็ต้องไปกลับไปทำการบ้านแล้วกลับมาอีกครั้งนึงจริงๆความสามารถเฉพาะตัวของอิหร่านนี่มันเป็นเหมือนถ้ากับกีฬาอย่างฟุตบอลอย่างฟุตซอลอ่ะชัดเจน
0: ระดับโลก
1: บราซิลอ่ะ
0: ใช
1: ่บราซิลเลยนะตรงนี้คือแผลพอไปเล่นในเวทีระดับนานาชาติอย่างฟุตบอลโลกจริงๆเนี่ยก
0: ็
1: มีปัญหาญี่ปุ่นเราไม่ต้องสงสัยหรอกปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าเนี่ยความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะในการเอาตัวรอดแล้วก็ฟิสิกอลร่างกายญี่ปุ่นก็หุ่นเสียดายเกมนั้นนะที่ก็เรียกว่าเจอเกมของแก้เกมของอันเชลติไป
0: ใช่
1: ผมว่าเกมถ้าสมมติญี่ปุ่นเข้ารอบมาเจอกับนอร์เวย
0: ์ก็น่าจะเป็นเกมที่สนุก
1: นะ
0: อาจจะสูสีก็ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าโหแต่
1: มันจะเป็นออกอีกหน้าหนึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ออกอีกหน้าหนึ่ง
1: มันไม่ใช่ทรงแบบประมาณบราซิลเจอกับนอร์เวย์ซึ่งบราซิลเจอนอร์เวย์วันนั้นบราซิลดินเล่นไม่ได้เลยนะ
0: ก็เน้นตั้งรับอย่างเดียวรอสวน
1: แปลกมากซึ่งบราซิลเจอกับนอร์เวย์ซึ่งโอ้โหนะ
0: แต่ว่าต้องนอร์เวย์นั้นเล่นแบบใจเย็นไงพี่เคาะบอลแล้วก็รอจังหวะที่บราซิลมีช่องแล้วค่อยเจาะแต่ถ้าไม่มีช่องก็เคาะไปเรื่อย
1: ๆ
0: พอเล่นไปเล่นมาบราซิลอึดอัด
1: ก็แปลกนะการแก้เกมอะไรต่างๆอัญเชลติพอมาเจอบอลยุโรปเนี่ยก็คือมันกลายเป็นว่ามาตรฐานของนักเตะบราซิลเนี่ยถ้าวัดตัวต่อตัวเจอกับนอร์เวย์ในวันนั้นนะครับผมว่านอร์เวย์เนี่ยก็ยังสู้บราซิลไม่ได้ไอ้ที่มันหลุดไม่กี่ตำแหน่งหรอกอย่างเช่นเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์
1: แล้วก็โอเดกาด
0: ครับ
1: 1 2 3 2 3ตำแหน่งโดยประมาณแต่ถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยประสบการณ์อะไรต่างๆก็ไม่น่าเชื่อนะว่าแพ้ไป
0: ตัวบราซิลดีกว่าเยอะวันนั้น ในถ้าเทียบกันตำแหน่งต่อตำแหน่งอย่างที่พี่ปาบอกว่าจะมีแค่ไม่กี่ตำแหน่งที่นอร์เวย์อาจจะดูดีกว่าเองหน้าเป้า
1: หน้าได้แล้วอยู่แล้ว
0: ใช่ตอนนั้นเนี่ยบราซิลเนี่ยดูเหนือกว่าทุกตำแหน่งนะพี่
1: แล้วอย่างเช่นจังหวะถ้ามองในเกมนั้นนะเอนริกอะที่หลุดไปอะที
0: ่โอ้โห
1: ได้ดูข่าวไหมที่โรมาริโอออกมาพูด
0: โอ้โหใช่ใช่
1: ที่จวกแรงอะ
0: ที่บอกว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จังหวะนั้นก็ต้องยิงให้เข้า
1: ที่มีแจกกล้วยอะ
0: ก็โหเสียนิดนึง
1: มันก็จริงแหละเพราะว่าสำหรับเอนริกเนี่ยถ้าอยากยกระดับนะก็สู่เป็นวันเดอร์คิดจริงๆที่หลายสื่อจับตามองหรือไม่กระทั่งสมาคมฟุตบอลของบราซิลเองเนี่ยตั้งมั่นว่าเขาคืออนาคตของบราซิลจริงๆจังหวะแบบนี้มันต้องเนียน
0: ต้องคมกว่านี
1: ้ต้องเนียนนะต้องคมกว่านี้หน่อย
0: แล้วมันเป็นเกมระดับฟุตบอลโลกไงพี่เกมที่มีความสำคัญแล้วพลาดเงี้ยมันก็ทำให้โดนวิจารณ์เป็นธรรมดา
1: ชัดเจนเลย
0: แต่ว่าต้องดูว่าน้องจะเขาเรียกว่าด้วยความที่ยังเด็กไงพี่ปามเจอแบบนี้อาจจะเป๋หรือเปล่า
1: เอนริกเนี่ยมันมีหลายกระแสแล้วตั้งแต่การนั่งสำรองของเขาเนี่ยแล้วก็มันดีขึ้นมาตอนที่เขาเนี่ยช่วงปีใหม่ใช่ไหม
0: ไปอยู่กับริยองริยองใช่
1: แล้วก็เขาเรียกลงได้ลงสนามเมื่อเยอะขึ้นแหละแล้วก็ได้รับโอกาสที่มันเยอะขึ้น จริงๆนะการย้ายเอ็นดริกควรจะแบบย้ายทีมแบบยืมตัวปล่อยยืมมาสัก 1-2 ฤดูกาลเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขาเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอแล้วกลับไปที่สเปนอีกครั้งที
0: ่
1: มาดริดอีกครั้งซานติโกเบอร์นาบิวเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเนี้ยเจ๋งพอที่จะเป็นหนึ่งในตัวจริงของเรอัลมาดริด
0: เป็นกาลาติกอสใช่
1: มันต้องใช้ระยะเวลานี่แหละการ
0: แต่อาจจะด้วยเรื่องของร่างกายพี่เขาดูเขาตัวเล็กมากในตำแหน่งกองหน้า
1: หน้าตามันโง่เฮงไม่ดีด้วยนะโง่เฮงมันดูไม่เป็นซูเปอร์สตาร์แต่ไอ้ตรงนี้เราก็ว่าไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะว่าสักพักนึงก็ถ้าเขาเกิดนะจะปั๊บจะผูจังหวะมันท็อปฟอร์มขึ้นมาเนี่ยก็โอ้โหน่าจะไปได้ไกลก็เป็นได้ตรงนี้เราพูดถึงโง่เฮงไม่ได้
0: ใช่ใช่
1: แต่ไม่งั้นเขาคงไม่ยกย่องกันหรอก
0: ถูกต้อง
1: แต่จังหวะเขาหวือหวาอยู่ลูกก็เลยลูกจังหวะเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยปุ๊บจังสเต็ปเท้าอะไรแต่มันต้องหลุดเดียวอ่ะ
0: ใช่
1: ฟุตบอลมันหลุดเดียวมันเข้าเท่านั้นไม่มีคำตอบใดนอกจากนั้นนะ
0: มีจังหวะหนึ่งเนี่ยแกหลุดไปเนม่ายืนโล่งทางซ้ายแกก็ไม่จ่ายนะ
1: มันจะเป็นอย่างนี้
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งเนี่ยเรื่องสภาพจิตใจสภาพการควบคุมอารมณ์สมาธิแรงต่างเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักเตะฟุตบอลดาวรุ่งต่าง
0: ๆ
1: นะคร
0: ับ
1: อย่างเช่นเอ็นดิกนี่แหละถ้าอยากจะก้าวข้ามผ่านคำว่าดาวรุ่งที่ก็เรียกว่าดันลุ่งตลอดไปดันลุ่งตลอดการ
0: มีหลายคนที่ก่อนหน้านี้ขึ้นมาแบบวูบวาบแล้วพักๆก็หายไป
1: ครับ
0: เป็นดาวรุ่งตลอดการไป
1: ใครอะแรดฟอร์ดอะ
0: แรดฟอร์ดนี่เป็นดาวรุ่งตลอดการเลยก็มีช่วงที่เขาเก่งบ้าง
1: ผมว่าเรายังเป็นดาวรุ่งตลอดการ
0: เทียวอลคอร์ด
1: วอลคอร์ดนี่แน่นอนอยู่แล้วหลายคนนะดาวรุ่งตลอดการแรดฟอร์ดลงเหนือลินการ์ดอะไม่ใช่ผมแมนยู
0: เจสซี่ลินการ์ด
1: เจสซี่ลินการ์ด
0: ใช่
1: แล้วลุ้งตลอดการตลอดไป
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่อันนึงเมื่อกี้พอพูดถึงทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นแล้ว
0: ครับผม
1: ก็มันจะมีเคซิเกะฮอนดะบอกเขาบอกว่าเนี่ยก็บอกว่าอะไรชี้เลยว่าเรื่องพื้นฐานที่ทำให้ฟุตบอลญี่ปุ่นยังแกร่งไม่พอในโวคัพ2026หลักๆก็พูดถึงนี่แหละฟุตบอลการเตะฟุตบอลของเด็กๆในญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันยังจำกัดอยู่
0: ใช
1: ่สิ่งหนึ่งที่อยากถ้าอยากให้บ้านเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยมันแบบบ้าฟุตบอลบ้าคลั่งก
0: ็
1: คือการเนี่ยพื้นที่สวนสาธารณะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาเปรียบเทียบกับบราซิลเกิดขึ้น
0: คือประเด็นเนี่ยมันเริ่มจากการที่มีแฟนบอลญี่ปุ่นคนหนึ่งเนี่ยโพสต์เอ็กซ์เพ
1: ย์
0: บอกว่าประเทศเราจะเก่งบอลได้ยังไงในเมื่อส่วนสาธารณะยังไม่ให้เตะบอลประมาณนี
1: ้
0: และเคนสเกะฮอนดาเนี่ยแกก็ไปรีข้อความนั้นดีทวีตก็เลยเป็นประเด็นถกเถียงขึ้นมาก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะพี่ปามว่าจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีส่วนสาธารณะติดอันดับโลกเลย
1: ใช่
0: เป็นแสนแสนแห่งแต่เขาไม่ได้ให้ใช้สอยประโยชน์แบบอิสระ
1: ใช่ครับ
0: คือประมาณว่าประเทศอื่นในยุโรปฮาร์บาซีวังเก่งเนี้ยก็สามารถเตะบอลบนพื้นที่สาธารณะได้อย่างเช่นบ้านเราอย่างเงี้ยใต้สะพานลอยอะไรที่เป็นสวนสาธารณะเราเตะบอลกันนะพี่ปาม
1: ครับ
0: แต่ญี่ปุ่นนี่เขาไม่ได้ให้อิสระขนาดนั้น
1: เพราะว่าอะไรรู้ไห
0: ม
1: ประเทศเขาแพ้สงครามมาทุกอย่างเขาเป็นระเบียบ
0: ครับ
1: พันธุกรรมก็มีระเบียบก็เป็นมันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆอ่ะมันก็ต้องเข้าใจอ่ะนะ
0: ถูกต้อง
1: ว่าทุกอย่างประเทศเขาก่อสร้างมาคือเขากลับมาได
0: ้
1: เขาเริ่มที่จะธุรกิจเศรษฐกิจดีได
0: ้
1: อะไรต่างๆก้าวหน้าได้เพราะว่าความมีระเบียบของเขา
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งไอ้ตรงนี้มันเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งแหละเรื่องระเบียบตรงนี้ที่มันแข็งแรงก็มันขัดแย้งอยู่แล้วกับการอนุญาตให้สวนสาธารณะมีเตะฟุตบอลสเปซสปะได้อะไรเงี้ย
0: ใช่คือมันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศเขา
1: ใช่
0: คือถ้าสมมติว่าสวนสาธารณะควรจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยถ้ามีไปคนไปเตะบอลวุ่นวายมันก็จะอาจจะไม่ได้เป็นที่ที่คนไปพักผ่อนได้เต็มที
1: ่ใช่ครับ
0: เขาก็เลยเลือกที่จะให้พื้นที่สาธารณะของประเทศเขาเนี่ยไม่มีกิจกรรมพวกนี
1: ้แต่
0: ก็ต่างจากประเทศอื่น
1: ถูกต้อง
0: อ
1: ย่างประเทศไทยอ่ะง่ายๆแล้วการใต้ทางด่วนของเราก็ยังมีเตะนะแต่ยันเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยมั้งตีสองตีสามอ่ะ
0: ใช่
1: ก็ถือว่ามันก็แต่เราก็ยังไม่มีผู้เล่นอย่างระดับ
0: แต่ว่าพวกการเตะบอลอย่างเงี้ยพี่ปานมันก็ทำให้เรามีพื้นฐานในการเล่นฟุตซอลที่ดีพี
1: ่ครับความสามารถเฉพาะตัว
0: ใช่
1: สิ่งสำคัญก็คือการเอาตัวรอดในเนี่ย อย่างน้อยก็สิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเนี่ยพื้นปูนที่มันไม่เท่าปกติเนี่ยจะเจ๋งบราซิลอ่ะจะมีเยอะ
0: ใช่บราซิล
1: ฟุตบอลสีซ็อกเกอร
0: ์บราซิลนี้เป็นเรื่องปกตินะพี่กับการเล่นฟุตบอลแบบเป็นสตรีทฟุตบอลเนี่ย
1: ใช
0: ่ผมก็ไม่คิดว่าเรื่องเล็กๆแบบเนี้ยมันก็จะเป็นประเด็นที่พูดนะพี่เรื่องแบบ การเริ่มเล่นฟุตบอลในพื้นที่สาธารณะซึ่งโอเคแหละเด็กเราเนี่ยเล่นฟุตบอลเราต้องเริ่มจากการเล่นพวกนี้แหละอย่างตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็เตะโรงเรียนกลับบ้านมาก็เตะแถวสวนสาธารณะหรือว่าริมถนนยังไงพี่ปาม
1: ยุคต้องเจนสนามหญ้าเทียมสนามเช่ายังระบาด
0: ยังไม่ค่อยมี
1: เหมือนกัน
0: ใช่
1: เราต้องใช้เวลาในช่วงเย็นที่มันแล้วการเปิดไฟในสนามฟุตบอลเนี่ยมันอะไรอะไรที่แบบมันต้องลงทุนอ่ะต้องเป็นการแข่งขันแบบก่อนที่เราจะคือเราต้องไปติดตัวโรงเรียนหรือว่าตัวจังหวัดอะไรจริงๆเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดไงซึ่งมันไม่เหมือนยุคเนี้ยยุคนี้แน่นอนมีสนามเช่าสนามซ้อมอะไรตรงนี้ที่มันชัดเจนกว่านี
0: ้เดี๋ยวนี้เนี่ยสนามบอลมีให้เล่นเยอะสมัยก่อนเนี่ยผมต้องเอารองเท้า2คู่อะไรพี่ปามาตั้งเป็นโกแล้วเตะกลางถนนในซอยหมู่บ้านเงี้ยมันจะประมาณนั้น
1: โอ้โหก็สนุกเหมือนกันนะ
0: ใช่แต่ถ้าเป็นแบบสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยประเทศญี่ปุ่นทำไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เขามาโพสต์ข้อความผ่าน X และ Honda เนี่ยไปรีทวิต
1: มันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละ
0: ใช่
1: ผมว่าเขาคงมีความอัดอั้นตรงนี้เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศญี่ปุ่นสำหรับเราเนี่ยโอ้โหมันเป็นประเทศที่ดูแล้วสวยงามมีความมีระเบียบเป็นระเบียบอย่างชัดเจนนะแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นอย่างเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าโลกอีกด้านนึง
0: ครับ
1: ที่ทำให้ฟุตบอลของเขาเนี่ยอาจจะไม่มีผู้เล่นแบบความสามารถตัวสูงสูงแบบเอาตัวรอดแบบพรสวรรค์แต่พูดถึงเตะญี่ปุ่นนะแบบพรสวรรค์จัดเล่นแบบวันแมนโชเนี่ยไม่ค่อยมีนะ
0: ไม่ค่อยมี
1: ถ้ามีก็จะเป็นแบบยอดกองกลางอย่างเช่นอย่างนากาตะชินสุเกะนากามูระชินจูโอโนะพวกนี้จะเป็นบอลคลาสบอลแบบสูงๆหน่อย
0: บอลเทคนิคสูง
1: ๆแต่เป็นกองกลางเป็นลูกเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่
0: คากาวะพวกนี้นะพ
1: ี่คากาวะกินกิคาวะก็เออก็ถือว่าใช้ได้นะระดับนึง
0: นักเตะญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเท่าที่ผมนึกได้ทุกคนจะมีสกิลที่เป็นที่ติดตาเรา
1: อ
0: ย่างนากามูระเนี่ยแน่นอนคือลูกฟรีค
1: ิก
0: ฮอนด้าเนี่ยคือลูกยิงด้วยทอร์ซายที่ส่งพลังนะ
1: ใช่ครับ
0: คือทุกคนเนี่ยมีสกิลที่มันเอกลักษณ์เฉพาะตัว
1: เอกลักษณ์เฉพาะตัว
0: มิโตมาเนี่ยไปกับบอลได้ดี
1: มิโตมามิโตมานี่เขาชัดเจนอยู่แล้ว
0: ใช่แต่ละคนเนี่ยจะมีเหมือนเป็นท่าไม่ถ่ายส่วนตัว
1: มันจะแบบมันเหมือนเขาเติบโตมาจากหนังการ์ตูนหน่อย
0: ใช่ใช่
1: นะ
0: มา
1: จากมังงะเหมือนกัน
0: แล้วสิ่งสำคัญเนี่ยนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าใครจะเก่งระดับไหนสุดท้ายพอไปเล่นด้วยกันเนี่ยมันเล่นเป็นทีมนะพี่
1: อันนี้คือสิ่งสำคัญ
0: เป็นทีมเวิร์กสูงมาก
1: ไม่ต้องเก็บตัวเหมือนทีมชาติบางชาติใช่ไหมเฮ้ยไม่เอาสิ
0: ครับเดี๋ยวผมดูอย่างมีคนมาแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยมาโพสก็บอกว่าฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เริ่มจากสนามครับแต่ว่ามันเริ่มจากส่วนสาธารณะนี่แหละ
1: จริงจริงจริง
0: และบางคนเนี่ยก็บอกว่าถ้าเล่นไม่ได้อย่างอิสระแบบบราซิลเนี่ยก็ยากที่จะคว้าแชมป์หมายถึงว่าถ้าคุณไม่ได้มีอิสระในการเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็ยากที่จะสานฝันให้เด็กคนนั้นไปถึงการเป้าหมายที่สำเร็จในอนาคตประมาณนี
1: ้ตรงนี้ก็ไม่ผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะแต่ก็มันเป็นแรงผลักดันแรงขับเคลื่อนอย่างหนึ่ง
0: ครับ
1: ถ้าไปดูในแอฟริกาคุณลองไปดูลองไปดูคลิปย้อนเก่าๆนะจะมีนะพวกนักเตะแอฟริกาอย่างเช่นกองเต้หรือซาดิโอมาเน่เองอ่ะเขาเติบโตจากสนามฟุตบอลที่มันเป็นค่อนข้างที่จะโอ้โหมันทุรกันดารแล้วมันดูแล้วเราโอ้สูงมากอ
0: ่
1: ะน่าสงสารมากอันนั้นก็อีกแบบนึงเพราะว่าประเทศเขาลำบากอ่ะ
0: ครับ
1: นะ
0: เนี่ยบางคนแต่บางคนก็มองเห็นต่างบอกว่าการที่เริ่มเล่นบอลในส่วนสาธารณะแต่เด็กเนี่ยก็ไม่ทำให้ทีมเก่งขึ้นคือมันก็ขึ้นกับระบบฟุตบอลที่เป็นรูปธรรมด้วยระบบ Academy เนี่ยสำคัญ
1: ครับผมก็ผู้บริหารแหละของทีมต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งโค้ชเองก็เป็นคนสำคัญ
0: ใช่
1: ก็เลยว่าจะจับเอาเด็กคนนี้มาอยู่กับเด็กคนนี้ที่มีพรสวรรค์กับคนอีกคนนึงมีพรแสวงได้หรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวโค้ชด้วย
0: ครับ
1: องค์ประกอบมีหลายอย่างนะครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าญี่ปุ่นรอบนี้ก็ไปไม่ได้ไกลอย่างที่ใครหลายคนคาดหวังนะพี่
1: จริงผมก็เสียใจนะผมนี่คิดว่าญี่ปุ่นน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่การเจอกับบราซิลจริงๆก็เขาก็ทำได้ดีแต่ว่ามันดีได้กว่านี้อ่ะ
0: ใช่
1: อีกนิดนึงอ่ะถ้าเขาเคี่ยวเรื่องผมว่าถ้าเขาไม่โดนใน90นาทีย ื้อต่อมีสิทธิ
0: ์มีโอกาส
1: มีโอกาสความไม่เนียนพอการเล่นบอลที่เขามั่นใจขึ้นไป
0: ใช่
1: สิ่งเนี้ยความมั่นใจของเขาอะทำให้เนี่ยเป็นดาบสองคมที่ทำร้ายตัวเขาเอง
0: ครับ
1: ไปเคาะบอลหน้าประตูไปเคาะได้ไงแล้วโดน
0: เ
1: ล่น
0: สุดท้าย
1: อ่าใช่นักเตะของลีดอะเออมันเล่นบอลไม่จังหวะมันผมเข้าใจนะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นรูปแบบของฟุตบอลแต่การเตะบอลทิ้งในช่วงเวลาเกมนัดสำคัญมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลก สักเท่าไหร่นะ
0: แล้วพลาดจังหวะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ทีมเสียประตู
1: ชัดเจนเลย
0: แล้วไม่มีโอกาสได้แก้ตัว
1: ใช่ฟุตบอลมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้โอ้โหหลายๆทีมเห็นชัดเจนเลยโดนกันท้ายเกมอ่ะด้วยจังหวะที่แบบไม่เขาเรียกไม่เนี๊ยบพอ
0: ครับ
1: อย่างโปรตุเกสเนี่ยที่แพ้สเปนก็ไม่เนี๊ยบพอ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าเขาเล่นเร็วไงโดนเจาะง่ายๆทั้งที่เล่นเกมรับดีมาทั้งเกม
0: ใช่
1: ท้ายที่สุดเสียสมาธิแป๊บเดียวเองสเปนเห็นถึงจังหวะแบบนี้ปุ๊บก็ฉกฉวยผลประโยชน์ไปได้จากมิเกลเมริโน่ที่หลุดเข้าไปแปล
0: ใช่
1: พูดถึงเสียดาย
0: บอลโลกครั้งนี้เนี่ยยิงกันช่วงทดเจ็บเยอะนะ
1: ใช่ผมว่าเกมมันยาวด้วยแหละ
0: ใช่
1: ก่อนคุยกับต้องเบสอ่ะมันเกมมันยาวแล้วแบบมันมีอะไรที่แบบแท็กติกกลยุทธ์เยอะแยะอย่างเช่นช่วงไอ้ hydration break หรือแม้กระทั่ง VAR เองหรือแม้กระทั่งต่างๆเองมันดูแล้วฟุตบอลเตะแบบเป็นควอเตอร์ไปอ่ะ
0: 4ควอเตอร
1: ์4ควอเตอร์ชัดเจนเลยมันชัดเจนเลยฟุตบอลโลกครั้งนี้มันมีอะไรแปลกๆเยอะมีที่ไหนบอลแบนไม่แบนอ่ะแบนการแทรกแซง

0: ไม่ได้ใช้อำนาจในการกดดันเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เอาการเมืองมายุ่งโดยตรง
1: ไม่ใช่การเมืองเลยใช่ไหม
0: ใช่ไม่ใช่การเมือง
1: ไม่ใช่การเมืองมันเก
0: ี่ยว
1: กับ
0: ว่ามีการเมืองเข้ามาเอี่ยว
1: เป็นประเทศมหาอำนาจทั้งสงครามและเศรษฐกิจก็มาเกี่ยวข้องถ้าคุณไม่ให้ผมไม่คือไม่บริการต้องเนี่ยให้รอลงอาญาก็คือว่าเราจะไม่มีสปอนเซอร์จากประเทศอเมริกา
0: ใน
1: บอลโลกเนี่ย
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันในนี้ก็กลายเป็นว่าบอลโลกครั้งนี้มันมีเรื่องให้พูดถึงเยอะ
1: สุดยอดจริงๆนะเดี๋ยวจบฟุตบอลโลกเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันยาวๆนะม
0: ัน
1: มากนะเรื่องแบบนี้นะ
0: อินฟานติโน่นี่คนอิตาลีไหมพ
1: ี่อิตาลีสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: อิตาลีที่ไปเกิดในสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: เชื้อสายสวิตจะเป็นคนสวิส
0: หรือว่าเขาโดนขู่เรื่องขึ้นภาษีไหมพี่
1: ไม่แน่สวิตเซอร์แลนด์
0: แต่ว่าก็แต่ผมเนี่ยญี่ปุ่นครั้งนี้ต้องบอกว่ามันมีปัญหาแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์แล้วเรื่องผู้เล่นนะพี่เพราะว
1: ่
0: าขาดตัวหลักไปทั้งมินามิโนะแล้วก็ทั้งวาตารุเอนโดรวมถึงคารุมิโตมะด้วย
1: ครับ
0: เลยทำให้สุดท้ายมาถึงรอบนี้ก็ถือว่าก็เกินคาดอยู่นะพี่เข้าถึงรอบ2เนี่ย
1: ก็ถือว่าดีแหละแต่ว่ามันดีได้กว่านี้เพราะว่าด้วยการด้วยรูปแบบเกมต่างๆนะตั้งแต่การมันดูดีเพราะว่าการเปิดก็เรียกว่าเปิดแมตช์แรกที่การลงสนามครั้งแรกของญี่ปุ่นในทัวร์นาเมนต์เนี่ยโหมันน่าตื่นตาตื่นใจมาก
0: วี
1: ดามยิงเล่นทีมเวิร์คที่มันดูแล้วอะไรก็สวยงามไปหมด
0: ครับ
1: จนแม้กระทั่งนี่แหละสุดท้ายไปเสมอสวีเดนเกมนั้นเริ่มมีเสียงวิจารณ์ละเกิดขึ้นแล้วว่าญี่ปุ่นเป็นของจริงหรือเปล่าในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกจนท้ายที่สุดก็เจอบราซิลเสร็จบราซิลไป
0: ใช่ครับเนี่ยคนข้อความเข้ามาเรื่องที่เราพูดกันเยอะนะพี่ปาล์ม
1: ครับผม
0: บอกว่าเห็นด้วยเรื่องญี่ปุ่นครับฟุตบอลมันจะเก่งมันต้องมีตัวที่มีความสามารถเฉพาะตัวจากสตรีทฟุตบอลจากมาจากการเล่นฟุตบอลสนามสาธารณะสนามแถวบ้านกับรุ่นพี่รุ่นน้องสร้างกระดูกประมาณ 40% แล้วก็ฝึกแบบจริงจังอีกรอบนึง
1: จริงๆมันต้องมีแหละ
0: ใช่
1: พวกเรียนกินตัวเก่งๆอ่ะ
0: ซื้อภาษาไงพี่บอลสตรีท
1: กระตุ้นนะ
0: แล้วก็บอกว่าอีก 60% เนี่ยคือฝึกจริงจังเข้าสู่การเป็นระบบเข
1: ้
0: าสู่การเก็บตัวมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องอีก 60% เนี่ยญี่ปุ่นแทบจะเป็นระบบ 90% ไม่ค่อยมีความสามารถเฉพาะตัวและสตรีทบอลไม่มีตัวพิเศษ
1: คิดเห็นเหมือนกับเรานั่นแหละเพราะว่าการก็จะมีก็เรียกว่าส่วนใหญ่มันไอ้พวกบอลเค้าเรียกบอลพรสวรรค์จ๋ามันไม่ค่อยมีน้อย
0: ครับ
1: ก็เราจะเห็นมันก็จะเกิดกับพวกบอลพรแสวงในการฝึกอะไรซ้ำๆเนี่ย
0: ใช่
1: ในนากามูระฮอนดะนี่ชัดเจนใช่ไหมแล้วก็ใครกะชินจิกาวะก็จะดูแบบมันจะหลุดออกมาแบบนี้หน่อยสักคนสองคนแต่ว่าก็ถือว่ายังน้อยสำหรับประเทศอย่างญี่ปุ่นน่ะที่มันเป็นนะตอนนี้ก็จะเป็นเต้ยฟุตบอลของเอเชียแล้ว
0: ครับ
1: นะครับ
0: บอกว่าตะกร้อไทยเนี่ยก็เริ่มจากสนามข้างบ้านครับตามสองอันนี้เรื่องจริง
1: ไอ้เรื่องจริง
0: ผมถึงบอกไงว่าฟุตซอลเนี่ยก็มาจากสตรีทฟุตบอลบ้านเราเลย
1: ฟุตซอล
0: คนไทยถึงเก่งฟุตซอล
1: มี
0: เล่นทุกที่
1: ทุกที่ใช่เนี่ยตีหนึ่งตีสองไม่ทราบว่าเมื่อก่อนในตอนเพื่อนตอนผมเรียนอยู่มหาลัยเนี่ย
0: ครับ
1: จบม .6 มาแล้วเรียนได้ปีหนึ่งปีสองนิดๆหน่อยๆเนี่ยประมาณหนึ่งก็นั่นแหละก็ไปเตะฟุตซอลตีหนึ่งตีสองยังไม่เลิกนะ
0: ใช่
1: เตะฟิตอะไรกันตั้งกันหนาตอนเด็กๆกันนะ
0: เตะจริงหรือเปล่าพี่เตะจริงโอเคครับ
1: เตะจริงๆไปเตะแล้วไปเตะที่โน่นอีกไปคือไปย้ายไปมันก็น่ากลัวแหละตอนเด็กๆแหละที่ก็บางสถานที่ก็จะมีเจ้าถิ่นเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วบางทีเจ้าถิ่นก็ไปเล่นเตะกับเขาเตะกับเพื่อนเขาอยู่อ่ะเขาก็ได้เล่นของเขาเหมือนแล้วเราไปยิงสมมุติถ้าทีมเราเล่นดีหน่อยอ่ะ
0: ได้
1: ชนะเขาเยอะชายมันจะมีปัญหาแต่ก็เจ้าถิ่นไม่ได้ลงไง
0: ใช่
1: มันจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันโอ้โหถ้ากลับมาคิดเขาถ้าเขาโตแล้วกลับมาคิดอีกครั้งว่าม
0: ัน
1: จะทะเลาะกันทำไม
0: ใช่
1: ใช่ไหมเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาแล้วเหมือนกับเหม็นกันอ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งแปลกมากจริงๆนะเป็นวัฒนธรรมที่แปลกๆเหมือนกัน
0: ใช่
1: บ้านเรามีเยอะด้วยผมเชื่อว่าแฟนๆรายการเนี่ยเข้ามาพิมพ์เข้ามาพูดกันได
0: ้เข้ามาบอกกันได้
1: เจอประสบการณ์แบบนี
0: ้แต่อาจจะไม่ต้องระบุเยอะ
1: เดี๋ยวระบุเยอะ
0: เดี๋ยวเรางานเข้าอีก
1: แต่เป็นหลายปีแล้วจริงๆมันมีแหละมันมีอยู่แล้วพวกนี
0: ้ใช่อย่างคุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่านึกถึงสมัยตอนประถมครับที่เล่นลิงชิงบอลกับเพื่อนมันดีครับ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงษ์พูดเรื่องโดนเราทำมาที่บอกว่าไม่รู้จะสรรหาคำไหนบรรยายใดๆเลยครับ
1: เขาเป็นคน
0: ใช่วันนี้
1: คนแปลกนะโดนัลด์ทรัมป์พอพูดถึงทรัมป์เนี่ยมันก็มันอีกอย่างนึงก็คือทรัมป์เนี่ยเป็นสุดยอดของไอคอน
0: เลยนะพี
1: ่ไอคอนผู้นำโลกนะยุคใหม
0: ่
1: จริงๆตัวเขาเองก็อย่างว่าแหละตัวคุณทรัมป์มีสตังค์อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ตัวเขาเองก็ต้องการหาอะไรที่มันเป็นก็เรียกว่าแสงเรียกศัพท์ในโซเชียลตัวนี้ก็คือแสง

0: ให้ตัวเขาเนี่ยได้ใช้แสงเนี้ยโปรโมทตัวเขาขึ้นไปแล้วก็มีความเป็นคนสำคัญของโลกในปัจจุบัน
1: ครับ
0: ก็ถ้าใครได้ดูกีฬาอย่างเช่นกีฬามวยปั้มเนี่ยก
2: ็จะเห็นเขาเคยไปออกมวยปั้ม
0: ใช่ไหมใช่ก็ไปเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักกับวินแม็กซ์แมนนิสัยคล้ายกันเลยสองเดียวกันเลยจริงๆครับถ้าใครได้มีโอกาสได้ดูเนี่ยจากช่องแดงก็คือ Netflix กันแหละสารคดีของวินแม็กซ์แมนผมแนะนำนะคนสำหรับคนชอบกีฬาและมีความชอบมวยปั้มชอบกีฬาแล้วก็ความดราม่าของชีวิตอ่ะไปดูเลยครับจะมีอยู่5 4-5 episode อ่ะแต่ว่ามันจะเป็นซับไตเติลนะจะเป็นเสียงภาษาอังกฤษแต่ว่ารับรองคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยความเป็นกีฬามวยปล้ำในยุคปัจจุบันจนถึงยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน
1: อ
0: ่ะตั้งแต่70จนถึงเนี่ย2020เนี่ยมันมีที่มาที่ไปและการวาง positioning ต่างๆของธุรกิจมวยปล้ำที่มันบูมได้ขนาดนี้จนตอนเนี้ยมันอยู่กลับไปในยุคมืดอีกครั้งเนี่ย มันเป็นเพราะอะไร
1: ครับ
0: ครับผมไปดูได้ไปดูได
1: ้ครับผม
0: วิชแม็กมานกับโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกัน
2: คล้ายๆกัน
0: สองเดียวกันเลย
2: ครับแต่แม่นี่หลายคดีอยู่นะพี
0: ่ตัวดีเลยวิชแม็กมานตัวดีเลย
2: บอกว่าดูอย่างอาร์เจนตินาสิครับจับไปไม่รอดหลายรอบแล้วแต่ว่าได้นักเตะพิเศษแบบเมสซี
0: ่ครับ
2: บางนัดก็ระบบพังบางนัดก็ไปไม่เป็นแต่พอมีนักเตะอย่างเมสซี่ดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้ใช้เต็มที่เนี่ยอย่างที่เห็นแล้วครับอยู่ดีๆก็พลิกกระลกกลับมาได้โอ้จริงอันนี้พี
0: ่มันเป็นองค์ประกอบทีมที่สุดยอดนะผมว่าก็จริงๆก็เมสซี่มันก็มีส่วนสำคัญแหละแต่ว่าจิตใจของผู้เล่นอาร์เจนตินาพอมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างลีโอเนลเมสซี่เกิดขึ้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ได้ช่วยให้ทั้งทีมมันไปด้วยกันได
1: ้
0: นะ
2: เป็นเหมือนผู้นำทีม
0: ผู้นำทีมนั่นแหละถือว่าโอเคนะมันเนี่ยฟุตบอลมันถ้าจะได้แชมป์หรือบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะมันต้องเป็นแบบนี้
2: ใช่
0: คือคนที่ดูฟุตบอลอ่ะแฟนรายการหลายๆคนผมอยากให้เนี่ยถ้าคิดเหมือนกันก็คือว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์
1: อ
0: ่ะมันจะก็จะอีกแบบเลยเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเวิลด์คัพหรือว่ายูโรเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงมันไม่เหมือนกับฟุตบอลที่แข่งเป็น38นัดต่อฤดูกาลเนี่ยมันจะอีกแบบนึง
1: ครับ
0: แต่บอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันต้องมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเป็นเหมือนเปรียบเสมือนแบบผู้นำที
1: ม
0: แล้วก็สามารถพลิกสถานการณ์ได้
1: ใช
0: ่สังเกตดิฝรั่งเศสเมื่อก่อนมีใคร
2: ซีดาน
0: บราซิลมีใคร
2: บราซิลนี
0: ่มีเยอะด้วย
2: ใช่หลายคนโรนโดสมัยนู้น
0: ยุคที่เขาได้แชมป์จริงๆอ่ะครับเซเลซาวจริงๆโอ้โหมันมีเยอะนะลิบาโด
2: ฮาคาฟูอย่างงี
0: ้คาฟูลัวรินโย
2: ใช
0: ่ยุคนั้นเขาเยอะเขามีเยอะชัดเจนใช่ไหมฝรั่งเศสอิตาลีก็มีเยอะ
1: เอ้
0: ยอิตาลีถ้ายุคนั้นก็จริงๆก็แนวรุกไม่เท่าไหร่แต่เป็นแนวรับเป็นคานาวาโร
2: ฟาบิโอคานาวาโร
0: ใช่พอเยอรมันยุคนั้นมีใครบ้าง
2: โคเซ่พี
0: ่โคเซ่แต่ยุคนั้นเยอรมันก็ไม่มีใครนะที่ได้แชมป์ปี2014อ่ะมีมาเรลกาเซ
2: ่มี
0: ชวายนี
2: ่ชวายสไตเกอร์เซมิเกเดล่า
0: สุบัสบูเลอร์
2: ประมาณนั้นใช่
0: เซมิเกเดล่าขึ้นมา
2: ใช่
0: ก็นี่มีเยอรมันหน่อยแต่ว่าถ้าฝรั่งเศสปี2018ก็ชัดเจน
1: ครับ
0: ประธานเป้ของเรา
2: เอ็มบัปเป
0: ้ครับผม2022ทีมที่ได้แชมป์ก็อาร์เจนตินาก็บราซิลไปเป็นเมสซี
1: ่ถูกต้อง
0: ครับผม
2: หรือครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งนี้เมสซี่ได้จับตัวบอลโลก
0: อาจจะเป็นนอร์เวย์ก็เป็นได
2: ้นี่
0: หรือว่าโมร็
2: อ
0: กโก
2: โมร็อกโกก็มีโอกาส
0: เชียร์นะเป็นชาติแรกของทวีปแอฟริกาถึงแม้จะอยู่แบบเกือบจะไม่ใช่แล้วก็ตามที่มีพื้นที่ติดกับยุโรปด้วยนะ
1: ใช่
0: เช่นโมร็อกโกมีพื้นที่ที่รู้อยู่ใช่ไหมน้อง
2: ติดกับยุโรปอยู่ตรงข้างกับช่องแคบยูโรต้าเลยยูโรต้านี่อยู่ทางใต้ของสเปน
0: โมร็อกโ
2: กทางสุดไอบีเรีย
0: ดูมันเหมือนไม่ค่อยจะเป็นนี่แหละมันก็เป็นยุโรปละ
2: จริงๆภาษาเขาเรียกว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษา
0: ครับผม
2: ทางการ
0: ทางการของเขา
2: ทางการใช่ด้วยก็หลายคนก็เกิดนอกประเทศ
0: วันนี้ก็ได้เจอกันกับแผ่นดินเกิดของเขา
2: ใช่หลายคนที่อย่างบัวตี้เนี่ยตอนเป็นเยาวชนก็เล่นฝรั่งเศส
0: ใช่
2: แล้วก็มาเปลี่ยนมาเล่นกับโมร็อกโก
0: โอ้นี่ประเด็นดราม่าเยอะดีนะ
2: ใช่
0: เดี๋ยวชั่วโมงที่2เราค่อยมาพูดกันนะ
2: ดราม่ายันผู้ตัดสินเลยเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันเบรกหน้า
0: ครับผม
2: ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมดูข้อความเพิ่มนิดนึงบอกว่าอาเจนมีโอกาสพลาดแชมป์ครับถ้าเมสซี่เจ็บเหมือนบราซิลตอนเนย์มาร์เจ็บเมื่อปี2014
0: เออนะมันก็คิดในแนวนั้นก็น่าจะมีส่วนเหมือนกันเพราะว่าในเกมที่ก่อนที่จะรอบ32ทีมเจออะไรนะเจอแคปเวิร์ดใช่ไหม
2: กาบูแวดี้ครับ
0: โอ้เขาเกือบเอาตัวไปรอดเหมือนกัน
2: เหนื่อยเลยวันนั้น
0: เ
2: หนื่อยเกินคาด
0: ผมว่ามันจะส่งผลหรือเปล่าเพราะการที่เกมมันเล่นหลายๆแมตช์ที่มันเป็นสถานการณ์แบบเนี้ย
2: คือจะให้ใช้

0: เรียกว่าความมหัศจรรย์เมสซี่ทุกนัดก็ไม่ไหวแล้วพี
1: ่ความเฟสเรื่องมหัศจรรย์ทุกแมตช์มันดูแล้วมันแปลกๆเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: มันดูเหนื่อยนะ
0: ต้องแบบเล่นแบบ 120% ทุกนั้นก็ไม่ไหว
1: นะสุดๆเลยแต่ละแมตช
0: ์ใช
1: ่
0: ก็สกอร์ 3-2 นี่2นัดนะพี่เจอเคเบิลก็ 3-2 แต่ว่าเป็นช่วงต่อเวลาพิเศษส่วนเกมเจออียิปต์ก็13นาที3ลูก
1: โอ้โหมันมาก
0: ไ
1: ม่น่าเชื่อนะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
0: คือถ้าแฟนบอลอาร์เจนต้าบอกว่าไทยลุ้นแบบนี้ทุกเกมก็ไม่ไหว
1: ไม่ไหวหรอก
0: ใช่โอ้โหครับก็เดี๋ยวอาร์เจนต้าในเกมต่อไปจะเจอสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอาจจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายเหมือนเดิมเพราะสวิตนี่โอ้โหเขี้ยวนะพี่
1: เขี้ยวระบบดีอยู่แล้วสุดของมูรัตยาคิน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ผมดูข้อความเพิ่มเติมนิดนึง
1: Facebook ได้ดำนูนดู
0: บอกว่าอ่ะบอกว่าคุณนายต้องบอกว่าพลาดนิดเดียวถึงกับตกรอบเลยครับหมายถึงญี่ปุ่นไงพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าระบบดีครับแต่ขาดศิลปะอยู่ครับญี่ป
1: ุ่
0: น
1: ผมชอบคำนี้นะ
0: ใช
1: ่ระบบดีแต่ขาดศิลปะฟุตบอลมันไม่ใช่แค่ระบบอย่างเดียว
0: ใช่
1: ตอนนี้เราไปดูฟุตบอลเราดูฟุตบอลเนี่ยมันเราดูเป๊ปเราดูติกี้ตังก้าเราดูมันเป็นศิลปะที่มันเป็นบอลระบบอะแต่เราไม่ได้เห็นลวดลายเพลย์เมคเกอร์การลากบอลแบบนะความพริ้วแบบบราซิเลียนความเล่นบอลแบบลูกยิงแบบมหัศจรรย์แบบลาตินอเมริกาอาร์เจนตินาที่แบบที่มันยุค ก่อนเราจะได้เห็นกันอ่ะ
0: ครับ
1: ยุคนี้ดูยากมาก
0: ใช
1: ่ถ้ายุคนึงอะผมก็ชอบจอร์จี้ฮาจี้อย่างเงี้ย
0: ของโรมาเนีย
1: ใช่เขาเรียกว่า The Echo Maradona แห่งมหาสมุทรบอลข่านนี่ไอ้จริง
0: ครับผมไม่ทันนี่เสียดาย
1: จอร์จี้ฮาจี
0: ้ทันแค่ลูกชายตอนนี้ลูกชายเขาเล่นอยู
1: ่เสียดายลูกชายเขาก็มาไม่ถึงนะ
0: ใช่
1: วูฮาจี้นี่เป็นคนหนึ่งที่ความสามารถเฉพาะตัวนี่เอาอยู่แล้วแบกทีม
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้น้องเจมฟุตบอลในยุคผมทันในยุค90 2000นะฟุตบอลเขาจะต้องใช้ทีมหนึ่งทีมเนี่ยมีตัวแบกตัวเดียวก็คือบาสเกตบอลอ่ะ
0: คือคนเดียวนี่เปลี่ยนเกมได้เลย
1: เพลย์เมคเกอร์ใช่ถ้าสโลวีเนียทีมอย่างสโลวีเนียยังมีเลยใครรู้ป่ะสลาโกซาฮูชที่เคยเป็นโค้ชของทีมนั่นแหละสโลวีเนียเขาเองนี่แหละ
0: ครับ
1: โครเอเชียก็แน่นอนมีโบบานกับดาวอร์ซูเคอร์
0: ดาวอร์ซูเคอร์นี่ผมพอทันอยู
1: ่เซอร์เบียยูโกสลาเวียก็เนี่ยเป็นแดกมิยาตูวิทแล้วก็โอ้ยกองกลางก็มีเยอะพรสวรรค์ทั้งนั้นแต่ละคนอ่ะก็เป็นเบอร์สิบอ่ะก็เรียกกองกลางเบอร์สิบอ่ะ
0: เป็นเบอร์สิบ
1: เป็นตัวแบกทีมในยุค90แล้วก็2000หลังจากนั้นฟุตบอลก็เปลี่ยนละเปลี่ยนเทรนครับผมเมื่อก่อนสนุกมันจะเห็นถึงความก็เรียกอะไรนะทีมเล็กๆเนี่ยสามารถเจอทีมใหญ่สามารถเนี่ยไอตัวเบอร์สิบของทีมเล็กเนี่ยสามารถโอ้โหยิงทีมใหญ่ๆได้สบายๆแล้ว
0: ชนะเชื้อ
1: พลิกล็อกได้มีพลิกล็อกได
0: ้ครับสมัยนี้อาจจะยากนิดนึง
1: ยากบอลมันเป็นระบบอะ
0: ใช่
1: มันยากหน่อย
0: อาจจะเรื่องความสามารถเฉพาะตัวอาจจะต้องมีในทีมอาจจะมีหลายคนถึงจะพอจะไปได้
1: ครับผม
0: ถ้าเก่งคนเดียวเนี่ยอาจจะยากหน่อยในยุคนี้ครับอ่ะเนี่ยข้อความเนี่ยบอกว่ากำลังตัดคุณประสิทธิ์บอกว่ากำลังตัดยางอยู่ครับฟังจากกลางสวนยางบ้านต้นไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีครับ
1: อุ้ยแต่คุณประสิทธิ์ส่งข้อความมา
0: ใช่
1: ที่ผมจัดรายการรู้กันอีก
0: เกือบทุกวันเลย
1: ทุกวันนะ
0: แล้วก็อ่านผมลืมทักทายแฟนรายการทีแบบสถานีทั่วประเทศด้วยนะพี
1: ่ครับผม
0: วิทยุเครือข่ายอสมทครับ
1: ครับครับ
0: แล้วก
1: ็นี่มีใน SMS 4689899
0: บอกว่าฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆค่ะจากน้องเทอร์นคุณแฟนนอนน้องเทอร์นคุณแฟนนอนก็ทักทายเข้ามาทุกวัน
1: โมร็อกโกอ่ะ
0: ก็เป็นรองคืนนี้ก็ต้องโมร็อกโกเลยพี
1: ่
0: หรืออาจจะพลิกล็อกก็ได้บอลโลกคราวนี้พลิกล็อกหลายคู่อยู
1: ่เออเนาะก็ไม่แน่เหมือนกันนะฝรั่งเศสที่โอ้แต่ฝรั่งเศสดูดีมาหลายๆครั้งแล้วแล้วมีโอกาสฝรั่งเศสเนี่ยผมพูดตรงๆนะคุณลองนับอายุเอ็มบัปเป้ดิพอหมดเอ็มบัปเป้ไปมันจะมีอีกหลายๆผมว่ามีอีกฝรั่งเศสอ่ะเพราะเหมือนตอนเนี้ยฟุตบอลเยาวชนของเขามันดีอ่ะ
0: ใช่มีนี่ไงพี่เดเซรูเอ
1: ดูเอ
0: กับเนี่ยบาโคล่าอีก
1: แบลลี่บาโคล่าม ีอีกหลายผู้เล่นอีกหลายคน
0: ใช่
1: ครับผม
0: ที่รอขึ้นมาชุดใหญ่
1: ใช
0: ่ครับ
1: ก็ความอะไรอีกไห
0: มประมาณนี้ครับพี่
1: ก็เนี่ยมันมีประเด็นอันหนึ่งก็ว่าเป็นสูตรสำเร็จของทีมชาติอังกฤษเรื่องอาหารแล้วก็
0: อังกฤษ
1: เคล็ดลับที่ทำให้อังกฤษเนี่ยสามารถฟื้นฟูร่างกายนักเตะได้ ทันนัดเจอเม็กซิโก

0: น้ำมันปลาเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
1: ครับ
0: แล้วก็การฟื้นฟูกล้ามเนื
1: ้
0: อหลังการใช้งานหนักรวมถึงขมิ้นกับขิงเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบจากการออกกำลังกายหนักด้วยส่วน อีกอย่างนึงที่เขาทำทุกวันเนี่ยก็คือการสภาพร่างกายเรื่องสภาพร่างกายนักเตะมีการชั่งน้ำหนักนักเตะทุกวันแล้วก็เรียกว่าดูแลเรื่องการพักผ่อนนี
1: ่ครับ
0: แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ก็คืออันนี้จากที่คอลัมน์เขาเขียนไว
1: ้
0: บอกว่านักเตะอังกฤษเนี่ยใช้วันหยุดเนี่ยไปเล่นปาเดล
1: ปาเดลถ้าใครหลายคนก็คิดไม่ออกก็คือเนี่ยมันเป็นการรวมกันระหว่างเทนนิสกับสควอชใช่ไหม
0: ใช
1: ่ปาเดล
0: ใช่เขาก็บอกว่านักเตะอังกฤษหลายคนก็จะใช้กีฬาเนี่ยเป็นการพักผ่อนเพราะว่าหลังแข่งหนึ่งวันเนี่ยเขาก็จะเป็นเรียกว่า day off วันหยุดหนึ่งวันนักเตะอังกฤษก็ไปใช้เนี่ยแหละการพักร่างกายโดยการเล่นอะไรพวกนี้พี
1: ่
0: เล่นปาเดลอะไรพวกนี้อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าข้อมูลเกี่ยวกับสตาฟอังกฤษในการฟื้นฟูร่างกายนักเตะเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดูนักเตะหลายทีมเนี่ยฟื้นฟูสภาพร่างกายกันได้เร็วในช่วงที่ทัวร์นาเมนต์มันแข่งเยอะขนาดนี
1: ้นี่ก็คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งของทีมชาติอังกฤษก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาเดินทางไปหลายประเทศเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปเตะที่เม็กซิโกซึ่งมันมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศนะคร
0: ับ
1: อากาศมันเบาบางเขาก็เอาตัวรอดมาได้
0: อ
1: ะกับเกมที่เจอกับเม็กซิโก
0: ครับ
1: ต่อไปการเจอกับนอร์เวย์โอ้โหก็ต้องจับตาดูนะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยมีโอกาสสูงนะ
0: ครับ
1: ที่ฟุตบอลนิสคัมมิ่งแล้ว
0: ก็
1: อยากกลับบ้านแล
0: ้วอยากกลับบ้านแล้วใช่
1: ฟุตบอลจะกลับบ้านแล้วจะมีสิทธิ์โอกาสที่จะได้สัมผัส World Cup Trophy นะ
0: แล้วถ้าอังกฤษได้แชมป์เนี่ยทูเคิลจะเป็นโค้ชต่างชาติคนแรกที่คุมทีมต่างชาติคว้าแชมป์นะพี่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ไม่มีทีมชาติไหนที่มีกุนซือเป็นต่างชาติคว้าแชมป์โลก
1: ใช่ครับ
0: ทูเคิลอาจจะทำลายสถิติก็ได
1: ้ปี60อุ้ยมีสิทธิ์โอกาสสูงนะ60ปีมั้ย
0: ตั้งแต่ปี66
1: 60ปี
0: ประมาณ
1: 60กว่า70ปี
0: 70ปี
1: 70ปีโห
0: ใช่ใช่พี่70ปี
1: เยอะมากนะ
0: ใช่
1: ๆเยอะมากๆก็ครับนั่นแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับอังกฤษชุดนี้ก็ดูดีที่สุดแล้วล่ะ
0: 60ปีพี่ปาม
1: 60ปีนะ
0: 60ปี
1: ที่รอคอย
0: ครั้งสุดท้ายที่อังกฤษได้แชมป์โลกก็คือครั้งแรกและครั้งเดียว
1: ไม่แน่
0: ฟุตบอลอาจจะ coming home ก็ได้
1: coming
0: home แล้วก็อ่ะบอกว่าปลาเดียวกับพิคเคิลบอลเนี่ยต่างกันไหมครับพี่ปาล์ม
1: ปลาเดียวกับพิคเคิลบอลไหนผมดูหน่อยดิ
0: พิคเคิลบอลนี่น่าจะเป็นเทนนิสกับแบดมินตันไห
1: มอ
0: ันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่า
1: พิคเคิลบอลเนี่ยเทนนิสใช่ไหม
0: ใช่ครับผมนี่เล่นเทนนิสแต่ว่าหลังๆผมเห็นคนไปเล่นพิคเคิลบอลเยอะมี
1: มันเป็นเพราะสนามปะขนาดไซส์สนาม
0: ใช่ไซส์สนามเล็ก
1: ๆ
0: ถ้าใครมีข้อมูลเรื่องนี้ก
1: ็
0: ส่งเข้ามาคุยได้ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายตอนนี้เพื่อนผมหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้จักในโซเชียลมีเดียเองก็ตามนะอินฟลูเอนเซอร์หลายคนไปตีเทนนิสกันเยอะกระแสเทนนิสตอนนี้เป็นยามก็เรียกได้เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่คนแห่กันไปเล่นเลย
0: ช่ว
1: งนี้มันเป็นเพราะใครอ่ะเทรนมันมาตอนไหนรู้ป่ะ
0: ผมไม่แน่ใจนะพี่ปอ
1: มเจมก็ไปตีบ่อยอยู่ดิ
0: ใช่ใช่อาจจะเป็นใช่แต่ผมรู้สึกว่าปีที่ผ่านมา
1: ใช่ใช่ช่วงปีที่ผ่านมา
0: เทนนิสเนี่ยบูมในบ้านเราหมายถึงว่าคนชอบออกไปตีเทนนิสกัน
1: ใช่เพื่อนผมนี่โอ้โหลงแล้วมันดูมันมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนผมเด็กๆก็คือตอนที่ช่วงที่คุณบอลพระดอนพี่บอลพระดอน
0: พี่บอลพี่บอล
1: เขาได้ติด1ใน10อันดับของโลกนะแล้วก็มันคิดมากเมื่อประมาณ24ปีก่อนปี2001-2002อ่ะช่วงนั้นนะฟุตบอลโลกที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นตอนนั้นก็เทนนิสก็ดัง
0: ได
1: ้หายไปปั๊บนึงหายไปพักนึงแหละเนี่ยกลับมาตอนเราโตละเพื่อนๆก็คงมีสตางค์มั้งตีแห่ไปตีเทนนิสกันใหญ่เลย
0: อาจจะเป็นเพราะว่ามันเหนื่อยพี่ปั๊ม
1: เทนนิสกีฬาเทนนิสเหนื่อย
0: เหนื่อยมาก
1: น่าจะเหนื่อยนะผมยังไม่เคยไปตีเคยไปดูในสนามเฉย
0: ๆ
1: ไปดูเนี่ยดูการแข่งขันแต่ยังไม่เคยเป็นไงบ้าง
0: เหนื่อยเก็บลูกพี่ตีเนี่ยไม่ตีก็เหนื่อยเนาะเก็บลูกเหนื่อยกว่าผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมการแข่งขันเทนนิสต้องมีคนบอลบอยเพราะว่าเหนื่อยแต่ว่
1: า
0: โอเคแต่ว่าทีนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่เหนื่อยถ้าเล่นกลางวันเนี่ยร้อนหูร้อนแดดก็เผายิ่งถ้าไปเล่นช่วงหัวค่ำหน่อยเนี่ยมันก็ยังมีความร้อนอยู่เพราะว่าคอร์ตมันเก็บความร้อนเลยป่ะ
1: ใช่ใช่
0: รวมถึงแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดต้องวิ่งตลอดต้องเคลื่อนตัวตลอดแล้วตีเนี่ยโอ้โหการที่เราจะตีลูกนี้สวนกลับไปมันต้องหนักนะพี่
1: ใช้พละกำลังเยอะเหมือนกัน
0: แต่ว่า

0: ช่วงหลังผมเห็นคนเล่นเยอะเวลาไปหาคอร์ดเนี่ยเต็มตลอด
1: ดูดีไงดูดีเดี๋ยวนี้มีแถวเรียบดวงด่วนอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ผมเห็นเขาไปคอร์ดบานเลย
0: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มีเทนนิสซิมูเลเตอร์เลยพี่เล่นคนเดียวก็ได
1: ้
0: ม
1: ี
0: เครื่องยิงออกมา
1: โอ้โหแน่นอนนะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าดีสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายและรักสุขภาพนะช่วงเวลานี
0: ้ครับผม
1: กีฬาเทนนิส
0: บอกว่ามี2 อย่างครับฟุตบอล is coming หรือคันที่รถเทคนิคผมชอบมากเลยวันนี้ฝึกเจอกับเดียร์คองโก
1: ้
0: แล้วคองโก้นำอยู่ใช่ไหมป่าวันนั้นใช่ไหมครับแล้วก็
1: ใช่ใช่ใช่มีเพลง
0: สนามเปิดเพลงเนี่ยแหละคันที่รถเทค
1: มันเป็นสกิมมิกและเสน่ห์อย่างหนึ่งนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่อเมริกาทำแบบนี้นะเขาซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาแล้วก็มันกลัวน่ะ
0: ใช่ใช่
1: มันมียวนกลประสาทเดียสประเทศอเมริกา
0: แล้วอังกฤษกับสหรัฐเขาก
1: ็นี่นะ
0: บ้านพี่มันน้องกันสมัยก่อน
1: เขาดีอยู่แล้วจริงๆก็ต้นตำรับญาติโกโหติกาก็นั่นแหละ
0: คนอังกฤษนี่แหละ
1: คนอังกฤษนี่แหละ
0: ใช่
1: ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าทีมชาติไทยเป็นไงครับรู้สึกว่าไม่แย่เลยครับตัวที่ได้มา
1: เป็นไงบ้าง
0: ก็ทีมชาติไทยเมื่อวานประกาศตัวก็เขาให้ลงรายชื่อ26ก็ส่งมา25แต่ว่าเวลาแข่งจริงเนี่ยเขาต้องตัดเหลือ23อยู่ดีก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าตัวที่ได้ไปผมรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าไม่ได้จริงๆตอนแรกที่คิดว่าที่คิดไว้ตอนแรกอาจจะไม่ดีเท่านี
1: ้ครับ
0: แต่นี้ก็ที่เรียกไปก็โอเค
1: เดี๋ยวกันอัปเดตกัน
0: มีหลายๆคนที่เป็นดาวรุ่งด้วยมีนักเตะจาก T3 ด้วยในรอบ15ปีเลย
1: เอ็นดรีฮัสเซนแน่นอนนะ
0: ก็15ปีที่แล้วเนี่ยเชฟเฟอร์เนี่ยเรียกสราวุธมาสุขจากจามชลีแล้วรอบนี้เรียกชวันวิสแซ่เราจากพามแบงคอก
1: ชวันวิสแซ่เราดิใช้ได้ดิตัวเยาวชนของตีหน่อยป่ะ
0: ใช่เป็นของพามพี
1: ่
0: ก็มีตัวมาเมืองไทย
1: นี่ไง
0: 100ประตู100นัด50ประตูเลยพ
1: ี
0: ่กับพามก็ถือว่าสถิติดี
1: ดูตัวเลขดีนะ
0: ใช่ตอนผมไปดูเขาเล่นเนี่ยเป็นนักเตะตัวเล็กที่พริ้วมาก
1: นี่ไง
0: น่าจับตาดูในอาเซียนครับ
1: แต่ผมเคยดูเขาลงในยุทธชุดเยาวชน
0: อายุ23
1: ดูเขาอยู่ชวันวิทย์แซ่เล้านะ
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวรอเชียร์ทีมชาติไทยได้ในอาเซียนคัพหลังจบบอลโลกประมาณอาทิตย์นึง
1: เยี่ยมเลย
0: ครับผม
1: เอฟเอ็ม99มีบรรยายไหม
0: น่าจะมีน่าจะมีครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าปืนเป็นไงครับพี่โหดไหมปีนี้อาร์เซนอลล่าสุดได้ประตูเลยพี่ประตูเก่าเลยเมซี่เ
1: อทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เหรอไอ้ฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศส
1: มีซีเอจริงๆเนี่ยเขาเป็นเหมือนในเกมเก่งมากนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วหายไปไหนไปเล่นกลับไปเล่นใน
0: ยูกาลีนี่ตอนแรกแล้วก็ตอนนี้หมดสัญญาไม่อยู่กันดี
1: มีซีเ
0: อถ้ามีกับอาร์เซนอล
1: โอ้โหอาร์เซนอลตัวอาร์เซนอลปีนี้ผมเชื่อว่าก็สามารถที่จะน่าจะแชมเปี้ยนลีกน่าจะ
0: มีโอกาส
1: สูงอยู่แล้ว
0: ก็มีโอกาสต้องเป็นแชมป
1: ์ทีมอย่างลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยเปลี่ยนโค้ชใช่ไหมแมนซิตี้ก็เปลี่ยนโค้ชต้องใช้ระยะเวลาในการจูนแหละครับ
0: ใช่แต่สเปอร์ก็น่ากลัวเพราะว่าสเปอร์ก็
1: ซื้อเยอะ
0: ได้เยอะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวทีมเจ๊งอีกทรงเนี้ย
0: โหเหมือนตอนที่ ขายแกเน็ตเบลไงพี
1: ่
0: แล้วเอาเงินมาซื้อนักเตะหลายคนเนี่ย
1: สเปอร์ทรงนี้ตลอดถ้าซื้อเยอะแล้วมันจะออกแนวมันจะแบบไม่ประสบความสำเร็จอะ
0: เป
1: ๋มันเออเพราะว่า
0: จูนไม่ลงตัวอันนี
1: ้มันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นระบบ culture ของสเปอร์อยู่ผมเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็เนี่ยมาทรงนี้อีกแล้วมาซื้อเยอะอีกแล้วแล้วกำลังมีโค้ชดีๆอย่างเดชแบี้มาสักพักเดี๋ยวมีปัญหากันอีก
0: ครับ
1: ครับผม
0: ถามว่าไม่แน่ใจว่าในไทยมีสนามคอร์ตหญ้าเยอะไหมครับน่าจะหมายถึงเทนนิส
1: เทนนิส
0: ไม่แน่ใจนะพี่คอร์ตหญ้าแต่คอร์ตดินเนี่ยมี
1: คอร์ตดิน
0: คอร์ตดินเนี่ยหลังๆถ้าผมจำได้เนี่ยจะมีที่แถวบางนาก
1: ับ
0: ที่ฉะเชิงเทราแต่แพงมากราคาค่อนข้างที่จะสูงหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์ดดินเนี่ยเหมือนจะดูแลยากกว่าคอร์ดฮาร์ดคอร์ดแล้วก็ในประเทศเราน้อย
1: ดินมันก็เป็นดินนะในอีกพิเศษไม่ใช่ดินแบบบ้านเราดินแดงทั่วไปมันไม่สามารถที่ได้มันต้องดูแล
0: ส่วนคอร์ดหญ้านี่ผมไม่แน่ใจจริงพี่ปอม
1: คอร์ดหญ้าไม่คุ้นเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวผมหาข้อมูล
0: ครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้า
1: เดี๋ยวมาบอกกัน
0: กีฬาทีนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่อยากให้ไปดูเลยพี่ปอม
1: ครับ
0: ผมเนี่ยเคยไปดูตอนซีเกมตอนน้องใหม่เนี่ยแข่งกับอเล็กซานเดอร์เอล่
1: า
0: ที่ตอนนี้กำลังฟอร์มดีเลยก
1: ็
0: โหเป็นบรรยากาศที่สนุกมากสนามทีนี้เนี่ยเป็นสนามที่แฟนบอลแฟนกีฬาเข้าไปอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าด้วยขนาดสนามที่มันไม่ได้ใหญ่มากป่ะเวลาเชียร์โหเสียงดังมากตอนที่แบบจบแต้ม
1: บรรยากาศนะ
0: แต่ว่าเวลาเล่นก็จะไม่มีเสียงไงพี่แต่พอจบแต่แต้มโหมันครับใช่อยากให้ไปดูอยากให้ไปดู
1: ได้เลยครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเที่ยงคืน59นาทีละ
0: ครับผม
1: พักไหม
0: ได้ครับเดี๋ยวกลับมา

0: ว่ากันต่อชั่วโมงหน้าครับกับ99 Live บอลโลกครับผม
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
12: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
13: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
14: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
12: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
13: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
11: ช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: บอลโลกสตอรี
3: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทอง World Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระนำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 1นาฬิกา9นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บอลโลกอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ปาล์มณัฐวุฒิศรีด่านแล้วก็ทักทายแฟนรายการทั้ง41สถานีวิทยุเครือข่ายอสมททั่วประเทศด้วยครับ
1: สวัสดีครับครับผมก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ใน SMS 4689899นะครับแล้วก็ Facebook และ YouTube
0: ใช่
1: Active Radio FM 99กันนะครับ
0: ก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ก่อนที่เกมรอบ8ทีมฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นคู่แรก
1: คู่แรกก็ตี3
0: ใช่ใช่ใช่ผมนี่สับสนนิดนึงตอนแรกนี่ก็ตี2ไม่ใช่นะพี
1: ่พอดีตารางที่ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าตอนนี้เราเปิดไอตัวกำลังจะติดตามฟุตบอลโลกอยู
0: ่ใช่แต่ว่าตอนนี้เป็นวอลเลย์บอล
1: เป็นวอลเลย์บอล
0: ดูผิดเลย
1: เซอร์เบียกับฝรั่งเศส
0: ครับผมก็เดี๋ยวจะเตะตามตี3ซึ่ง FM 99ก็จะมีบรรยายสดเหมือนเดิมนะพี่
1: ครับผม
0: แล้วก็ทีมภาคเนี่ยวันนี้จะเป็นพี่โอการครับกับพี่บอลศิรินันท
1: ์ครับ
0: ตอนตี3
1: ตี3นะ
0: ติดตามรับฟังได้ก็อยู่กับเราจนถึงตี2
1: ตี2
0: แล้วเดี๋ยวช่วงหลังจากตี2เนี่ยพี่โอ๊ตกับพี่บอลก็จะเข้ามาน่าจะรีวิวก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะรีวิวนิดนึงก่อน
1: เข้า
0: ใช่
1: แล้วก็เข้าแล้วกันเราคุยเรื่องบรรยากาศฟุตบอลโลกแล้วกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่พวกพี่ๆเขาก็อาจจะนี่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วอ่ะ10-20นาทีสุดท้ายถ้าเกิดใครที่อยากมาพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลโลกควันหลงอะไรต่าง
0: ๆใน
1: แมตช์ที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับ
0: เรื่องอื่นก็คุยได้ด้วย
1: คุยได้ตอนนี้เราสบายจะเรื่องสบาย
0: ก่อน
1: นะครับ
0: เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ตอนหลังตีสอง
1: ตีสอง
0: ใช่แล้วก็เมื่อกี้ผมอ่านข้อความนิดหนึ่งพี่ปาล์มบอกว่าเลือกเพลง Feel Good นะ INC ไหมพี่คุณเอ็นซีเนี่ยมาแสดงว่าพี่มีอารมณ์แห่อารมณ์ดีแน่นอนครับหนาวจากคุณณัฐพงษ์แล้วก็บอกว่าฟังวงกอริลากอริลาสแล้วนึกถึงสมัยยุคนูเมทัลครับนูเมทัลครับพวกลิกินพาร์คลิมบิสกิตพวกนี้
1: อินคิวบัส
0: อินคิวบัสคิมน็อต
1: ยุคนั้น20กว่าปีแล้วต้องเจมฟังไหม
0: ทันพี่ลิกินพาร์คเนี่ยทัน
1: จริงๆมันต้องคอนก่อนคอนแล้วลิมคอนลิมเล็มแล้วก็ลีนพาร์คสลิปน็อตด้วยสลิปน็อตก่อน
0: สลิปน็อตใช
1: ่อินคิวบัสนี่ก็นิดก็ใช่แหละแล้วก็ลีนพาร์คนะครับ
0: นูเมทัล
1: ที่ไล่กันมานูเมทัลอินคิวบัสน่าจะไม่ใช่ไหมน่าจะไม่เป็นนูเมทัลเหรออ
0: ินคิวบัสนี่อินคิวบัสผมไม่เคยฟัง
1: เลยมันน่าจะไม่ใช่เลยน่าจะไม่ใช่แต่ว่าเนี่ยใช่หมดเลยลีนพาร์คล
0: ี
1: นคอนสลิปน็อต
0: ผมถ้าในลีนี้ผมชอบลีนพาร์คใช่แต่ถ้าฟังทั่วไปจะเป็นแอลเทอร์เนทีฟทั่วไปมากกว่าไม่ถึงนูเมทัล
1: แต่ผมจะบอกว่าพี่ตูนบอดี้แสลมชอบอินคิวบัสนะนักร้องนำอินคิวบัสอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไปดูผมให้ไปดูเลยเมื่อก่อนอ่ะพี่ตูนก็ก๊อปเข้ามาทั้งดุ้นเลย
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมดู
0: คุณนะถ้าผมบอกว่าชอบเอวานเซนครับ
1: อ๋อโอ้โห
0: นี่คือวงตีไหมพี่
1: ใช่ครับเอวานเซนนี่ก็แรงรุนแรงเหมือนก
0: ันครับโอ้ข้อความก็เข้ามาพอสมควรนะพี่บอกว่า
1: ใน YouTube ก่อนก็ได้ครับ
0: YouTube บอกว่าทีมชาติไทยไม่ได้แชมป์นายกสมาคมลาออกแน่นอนครับอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะพี่เพราะว่าอาเซียนคัพเราก็รอบนี้ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าเราก็ส่งไม่ได้ชุดเต็มไปแล้วเราอาจจะแบ่งความสำคัญใน FIFA อาเซียนคัพมากกว่ารวมถึงต้นปีหน้าก็มีเช่นคัพรอบสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าได้ไม่ได้แชมป์เนี่ยก็คงไม่ได้ลาออกหรอกเพราะว่าด้วยศักยภาพทีมที่เรียกไปก็อาจจะลุ้นหน่อยแชมป
1: ์ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าลิมบิสกิตผมเสียดายมากตอนนั้นอยู่ม.2ซื้อบัตรไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายแคนเซิลกระทันหันล่วงหน้าไม่กี่วันครับตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่มาอีกเลยผมเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้พี่ปาล์ม
1: ครับ
0: ผมเนี่ยชอบบิลลี่โจอัมสตรองมากกรีนเดย์แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยพี่ปามแล้วผมเนี่ยกดบัตรเขาด้วย
1: ครับ
0: โอ้โหตื่นเต้นมากสุดท้ายยกเลิกเพราะโควิดที่ใช่
1: ล่าสุดนะ
0: แต่ก็ดีใจได้เงินคืนแต่ก็เสียดายเพราะว่าหลังจากก็ไม่ดูอีกเลยครับ
1: ก็ลิมบิสกิต
0: ใช่
1: ก็จะมานี่แหละมาเอเชียในวันที่9ธันวาคมนี
0: ้ครับ
1: เป็นประเทศมาเลเซียนะ
0: ครับ
1: ผมก็ใครถ้ามีโอกาสก็ได้ไปดูก็นะฝากมาที่บุกิจจาริวสนามนี้ก็อย่างที่ทราบกันมาเลเซียก็ใช้เป็นสนามเหย้
0: า
1: ในการลงแข่งขันฟุตบอล
0: ครับ
1: ทีมชาตินะครับ
0: แล้วก็
1: แม
0: บอกว่าทางเฟซบุ๊กว่าคุณอานนท์บอกว่าทำงานตอนคืนอาศัย FM 99ฟังเอาครับอุ้ยขอบคุณมากครับผม
1: ดีนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าจริงๆก็เปรียบเสมือนก็เป็นเพื่
0: อ
1: นเพื่อนก็เรียกว่าในยามเงียบแหละเพราะกลางคืนมันจะเคยรู้สึกงี้ไหมกลางวันเนี่ยเสียงจราจรขับรถมันจะดังกว่า
0: ครับ
1: พอกลางคืนเนี่ยเวลาพอยิ่งดึกเนี่ยยิ่งเงียบนะ
0: ใช่
1: ผมอ่ะพอดีผมมาตัดต่องานตอนกลางคืนบ่อยแล้วมันรู้สึกว่ามันมีสมาธิดีเพราะเราตอนกลางวันเนี่ยบางทีมันวอกแวกเสียงนู่นดังเสียงนี่ดังอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่มีสมาธิ
0: ใช
1: ่แต่ยิ่งดึกเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยตีหนึ่งจนถึงตีห้าเนี่ยโอ้โห
0: ทุกอย่างเงียบ
1: สงัดแต่มันไม่ดีกับต่อสภาพร่างกายนะจริ งๆแต่ตอนเด็กๆตอนเมื่อผมทำงานใหม่ๆอ่ะตอนยังทำงานโปรดักชันอยู่อ่ะโอ้โหตัดต่อเวลานี้ดีมาก
0: ถูก
1: มันเงียบแล้วก็เนี่ยมันจะเร็วที่สุดช่วงเวลานี้แหละแต่พอเลยเงี้ยมันจะเริ่มลนแล้วพอเลยตีห้าไปเสียงนกเสียงอะไรมาเนี่ยเอาแล้วมันเหมือนเช้าแล
0: ้
1: ว
0: เวลาผมสมัยเรียนก็ประมาณนี้พี่ปาม
1: ันนี่เหมือนกัน
0: ตีสามตีอ่านหนังสือสอบก่อนสอบวันนั้นเลยแล้วก็ตื่นตีสามตีสี่อ่านหนังสือแล้วหกโมงเจ็ดโมงอาบน้ำไปสอบเงี้ยไม่งั้นถ้าอ่านก่อนนอนเนี่ยลืมต้องประมาณนี้
1: ไม่ใช้เทคนิคแบบนี้เหรอ
0: ยังไงครับพี่
1: เอาหนังสือเนี่ยไปเหมือนไปเปรียบเสมือนหมอแล้วนอน
0: อ๋อผมไม่น่าจะเข้าพี
1: ่ไม่น่าจะซึมหรอ
0: ไม่น่าจะช่วยครับพี่แล้วก็บอกว่าโอ้โหผมอยากเห็นซีนาริโอที่ว่าเราเป็นรองแชมป์อาเซียนแต่เราเข้ารอบเอเชียเอเชียลึกๆและคัดบอลโลกรอบสุดท้ายผ่านครับ
1: โอ้โหเน
0: าะอยากเห็นแบบเราเป็นรองแชมป์อาเซียนแต่ว่าเข้ารอบเอเชียลึกๆและคัดบอลโลกรอบสุดท้ายผ่านด้วย
1: โอ้ดีนะ
0: ครับ
1: เป็นซีนาริโอที่ใครก็อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าแชมป์อาเซียนมันผมว่าถ้าไม่ได้มันก็มีดราม่าอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่ตอนนี้เราเริ่มรับได้แล้วนะผมว่าแฟนบอลในโซเชียลมีเดียหรือว่าแม้กระท
0: ั่
1: งแฟนบอลเนี่ยทั่วไปเอง
0: เริ่มเข้าใจบริบทมากขึ้น
1: เข้าใจมากขึ้นแล้ว
0: ก็เริ่มเข้าใจว่าอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องได้แชมป์ทุกปีนะพี่อาเซียน
1: เนี่ย
0: ครับแล้วก็บอกว่าเราต้องยอมเป็นราชสีห์บ้างเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความเป็นราชสีห์ครับ
1: ห่างราชสีห
0: ์เราจะเป็นหลังห่างราชสีห์บ้าง
1: ถูกต้องครับดีแล้วล่ะที่คิดกันอย่างเงี้ย
0: ถูก
1: ว่ามันจะเป็นอีกแรงบันดาลใจและแรงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้เนี่ยนักเตะทีมชาติก็มีกำลังใจมากขึ้นด้วยนะจริงๆแล้วนะ
0: แล้วชาติอื่นในอาเซียนก็ประมาณนี้นะพี่
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ส่งชุดเต็มไป
1: มีเวียดนามป่ะ
0: มีเวียดนามมาเป็นชาติเดียวที่จัดเต็ม
1: เวียดนามก็จริงจังอยู่แล้วในทีเนี่ยก็เป็นศักดิ์ศรีของเขาแหละ
0: ถูกครับ
1: ก็คิดอย่างนั้นได้แต่ว่าสำหรับเราเนี่ยคือถ้าเรายังมีความคิดแบบเดิมๆเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ส่งผลดีสักเท่าไหร่นะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยผมว่าถ้าเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นอย่างเงี้ยแฟนบอลเริ่มเข้าใจแล้วว่าบริบทของเราในการเชียร์ฟุตบอลเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: ผมว่าน่าสนใจ
0: แล้วก็ค่อยไปเน้นในถ้วยที่มันมีความสำคัญจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: อย่าง FIFA Asian Cup ที่มันมีแรงกิ้ง
1: ถูกต้อง
0: มี FIFA แรงกิ้งนะเฮ้
1: ก็เรียกว่ามันสามารถจับต้องความสำเร็จได้
0: ใช่มีอย่าง King Cup เนี่ยก็เป็น International A Match ก็แรงกิ้งเหมือนกันรวมถึง Asian Cup ต้นปีหน้าเนี่ยสำคัญ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พูดถึง Asian Cup นี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ
0: ตื่นเต้นพี่ดูแต่ละทีมที่เราเจอเนี่ยตื่นเต้นมากกาตาร์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียแล้วอินโดนีเซียต้องบอกว่าไม่ใช่อินโดนีเซียที่เราเจอในอาเซียนนะพี่เป็นอินโดนีเซียที่แบบชุดเต็มอ่ะชุดตาเป็น
1: อินโดนีเซียโพทะเล
0: เป็นเนเธอร์แลนด์บีอะพี่คือมาเต็มแน่นอนลูกเซียวลูกครึ่งเนี่ย
1: เก่งด้วย
0: ใช่
1: ผมว่าทีมเราสู้ไหวแหละ
0: ครับ
1: ว่ากันอีกทีนึงครับ
0: แล้วก็บอกว่าล่าสุดเวียดนามโอนสัญชาติบราซิลมาอีก3คนครับรวมเป็น4คนแล้วตอนนี้ผมว่าปล่อยเขาไปเถอะครับอยู่ในสภาพแปลกๆแปลกๆไป
1: ไม่ผมว่าทีมหลายๆทีมแหละอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วในรูปแบบของการโอนสัญชาติของเขา
0: ใช
1: ่หรือแม้กระทั่งมาเลเซียเองก็มีบ้างนะ
0: มาเลเซียหลังๆก็มีบ้างแต่ว่าก็ผิดกฎไปหลายคนอยู
1: ่
0: โดนแบนไปเรียบร้อย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เนี่ยจนเวียดนามแหละเวียดนามก็
0: เวียดนามนี่ไม่ใช่มีเชื้อสายคือโอนเลย
1: เขาคงหาทางออกไม่ได้แล้ว
0: ใช
1: ่นักเตะดาวรุ่งที่ดันขึ้นมามันก็นะไม่ทัน
0: ใช่
1: คือเหมือนจะดีอ่ะเหมือนจะดีหลายๆทัวร์นาเมนต์นะในพอแต่พอขึ้นมาในชุดใหญ่จริง
0: ใช่
1: เขามาทดแทนไม่ได้
0: คือเวียดนามเนี่ยเคยมีช่วงเยาวชนที่ดีช่วงหนึ่ง
1: ครับ
0: คือชุดของเหงียนคองเฟื
1: อง
0: ที่เป็นเด็กของเขาเรียกว่าผมจำ
1: ไปเตะในฝรั่งเศสป่ะ
0: เจมจี JMG Academy ที่เป็นโครงการของอาร์เซนอลชุดนั้นเนี่ยที่เขาจะมีวลีคือ Wait for you 19ไงพ
1: ี่
0: ชุดที่เขาชนะออสเตรเลียในเยาวชนแล้วพอชุดนั้นขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายก็ไปได้ไม่ไกลนักเตะอย่างเงียนข้องเฟืองทุกวันนี้เล่นอยู่วีลีก2แล้วพี่ไม่ได้ไปไกลไม่ได้ไปไกลเพราะว่าอย่างเงียนข้องเฟืองเนี่ยก็รุ่นเดียวชนะทิพย์หรอกเคยไปเล่นในเกาหลีก็ไม่ได้ลงอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นมาพอเขา
1: ฝรั่งเศสด้วยดิใช่ไหมเคยไปฝรั่งเศสด้วยไหมอ
0: ันนั้นเป็นเหงียนกงไห่
1: เหงียนกงไห่
0: เหงียนกงไห่เป็นกับปัวแต่ว่าของเฟิงนี่จะเล่นที่อินชอนกับที่มิโตะฮอลลีล็อกในเจลิก
1: เหงียนกงเฟิงที่หลุดเดี่ยวไปมันมีมีมอยู่ที่ยิงไม่เข้าป่ะคนนั้นป่ะ
0: ใช่ใช่หน้าเหมือนพี่ก้องใช่ใช่อันนั้นคือนักเตะที่เขาเรียกว่ามีเรียกว่าเป็นดาวเด่นของประเทศช่วงหนึ่งตอนนี้ก็เล่นอยู่วีลีก2
1: เออแต่ดะพอถึงเวลาจริงๆก็ดันขึ้นมาเป็นเนี่ย11ผู้เล่นตัวจริงชุดใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จนะ
0: ไม่ประสบความสำเร็จใช่
1: แปลก
0: เฟืองอะไรพวกนี้
1: เขาก็ติดหล่มตรงนี้เหมือนกันนะ
0: ใช่หรือแม้กระทั่งมีแบ็คที่เคยไปเล่นกับเฮเลนวีนอย่างดูมันฮอลก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่ก็เลยสุดท้ายก็เวนักเตะดาวรุ่งไม่เวิร์กก็อาจจะต้องไปโอนสัญชาติแทนอย่างเงียนซนซันตรงนี้แต่ว่าปล่อยเขาไปเพราะเขาจริงจังในทุกทัวร์นาเมนต์อยู่ละปีครั้งที่แล้วก็หยุดลีกเป็นเดือนๆนะพี่ครับแล้วก็บอกว่าผมว่าเอเชียนคัพไทยได้ฝีเท้าได้ปะฝีเท้ากับญี่ปุ่นเนี่ยที่เล่นในยุโรปผมว่าคุ้มครับ
1: ถูกต้องถ้าคิดอย่างนี้ได้เลยสุดยอดเลยครับเพราะว่าเราถ้าเราก็ถือว่าเกมถ้าเราสู้ได้สนุกอ่ะ
0: ครับ
1: ผลจะออกมามันแน่นอนอยู่แล้วอาจจะเป็นทั้งแพ้แหละแต่แพ้แบบเรามีสกอร์เงี้ย
0: โอ้
1: โหสุดยอดนั่นคือถือว่าเป็นกำไรแล้ว
0: ใช่
1: ในการที่เราเจอกับญี่ปุ่นในยุคนี้นะ
0: ใช่แล้วญี่ปุ่นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาชุดใหญ่มาแน่นอนเพราะว่า1 มันเป็นรายการระดับทวีป
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาไม่ได้แชมป์มาตั้งแต่ปี2011นะพี
1: ่11เลย
0: 2011คือครั้งสุดท้ายที่ญี่ปุ่นได้แชมป์เอเชียนคัพแต่เขาชิงครั้งล่าสุดเนี่ยปี2019ปีนั้นเนี่ยน่าจะแพ้
1: กาตา
0: แพ้กาตาเพราะกาตาเนี่ยแชมป์มา2สมัยติด
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นมาเอเชียนคัพรอบนี้ก็ชุดเต็มแน่นอนเราได้เจอแน่นอน
1: มิโตมะไหมมี
0: ถ้าหายเจ็บทันก็น่าจะมา
1: น่าจะมาม
0: ิโตมะเนี่ยชุดบอลโลกเนี่ยมาหมดเอ็นโดนี่น่าจะไม่แน่ใจว่าแกจะมาหรือเปล่าเพราะว่าอายุก็เยอะแล้ว
1: อายุเยอะแล้ว
0: กาตานี่ก็ใช้ไม่เชียร์2สมัยเพราะฉะนั้นทุกเกมที่ไทยเล่นเนชั่นคัพนี่คุ้มพี่ตื่นเต้นมากอยากดูมากเลยตอนนี้ครับผมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมรอข้อความทาง Facebook นิดนึงครับคุณจอมพลก็ส่งธงชาติมานะพี่ฝรั่งเศสมาแล้วโกแล้วก็แต่ว่าส่งฝรั่งเศสมาเยอะกว่าน่าจะเชียร์ฝรั่งเศสหรือเปล่าครับคุณจอมพล
1: ของผมใน Facebook ใช่ไหม
0: ครับ
1: มันมีใครอีกไหมมีคุณประทีปไหมประทีป PT อ่ะ
0: ครับผม
1: เพื่อนผมเองคนนี
0: ้
1: คิดว่าฝรั่งเศสจะเอาเกมรับจะเจาะเกมรับมาแล้วโกได้ไหมครับวันนี
0: ้เดี๋ยวเราไปรีวิวกันสั้นๆแล้วกัน
1: ครับผม
0: เดี๋ยวผมขอเก็บข้อความใน SMS นิดนึงครับบอกว่าลูกยิงจินตนาการเช่นพอแกสคอยกระดกยิงยูโรปี96เนี่ยเบิร์กแคมป์ดูดบอลยิงอาร์เจนตินาปี98แล้วก็เตะอ้อมตัวยิงเลสเตอร์ยิงแต่อ้อมตัวยิงเลสเตอร์ไม่มีแล้วในยุคนี้ลูกยิงแบบ
1: ยิงแต่น่าจะเป็นแต่ตัสรัมเบิลน่าจะเป็นแมตช์ที่เจอกับนิวคาสเซิลนะคะ
0: ครับ
1: ครับผมอ๋อลูกยิงแบบนี้ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่น่าม
1: ีมันมีแหละแต่มันจะนานๆได้เจอ
0: ใช่ใช่
1: ลูกถ้าจำรูปโมเมนต์แบบนี้ได้ผมอยากให้ทุกคนถ้าได้ดูนะยุค98ไอ้ยุคประมาณ2000ต้นๆเป็นลูกยิงของการเปิดบอลไปให้กับปาโลดิคาริโอกระโดดค่อยขวายิง
0: ครับ
1: ค่อยเนี่ยสลับขายิงอ่ะ
0: กระโดดกระโดดยิง
1: กระโดดอ่ะสลับขายิงอ
0: ่
1: ะปาโลดิคาริโอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยิงลูกสวยๆเยอะเหมือนกัน
0: นะใช่ใช่
1: ก็เนี่ยแหละมันอยู่ที่ผมต้องบอกว่ามันอยู่ที่เขาเรียกว่ายุคแต่ละยุคของฟุตบอล
0: ใช
1: ่มันแตกต่างกันตอนนี้ก็ฟุตบอลจินตนาการอย่างนี้มันใช้ได้น้อย
0: ใช
1: ่ฟุตบอลระบบมันถึงตัวเร็วอ่ะคุณต้องใช้พละกำลังเพื่อแกะเพลสได้มันก็ไม่มีเวลาแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ที่จะล็อกเลิกอะไรมากมายอย่างวินิซิอุสอ่ะจริงๆเขาเป็นคนที่ทักษะดีมากนะ
0: ใช่
1: เขาเก่งมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: วินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยแมชเตอร์ญี่ปุ่นนี่โอ้โหญี่ปุ่น 2-3 คนนี่เอาไม่อยู่นะไอตัวกองหลังที่โทมิยาสึ
0: แบ็คขวาดีแบ็คขวาเซนอน
1: โอ้โหโดนนะโดนในวันนั้นหลังโอ้โห
0: ครับ
1: แต่ดีคือการเพรสตันทดแทนตำแหน่งอะไรต่างๆของญี่ปุ่นมันเขาดีเขาเพรสเร็วอะไรตรงนี้ก็ วันนั้นก็ถือว่าวินิสุทธ์ก็ยังแผงฤทธิ์ไม่ได
0: ้ครับผม
1: ครับ
0: บอกว่าคุณหนามพังไลน์บอกว่าเจมฟุตบอลโลกคราวนี้มีฮัลโหลไหมครับเจมได้พากับพี่บีคู่ไหนอีกครับรอฟังอยู่นะฮาดีฮัลโหลนี้ไม่กันพี่แล้วกับพี่บีผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้อง
1: มันแม่วันนั้น
0: โอ้สนุกครับ
1: คุณ
0: นี่สนุก
1: สัปดาห์ก่อนป่ะ
0: ใช่ใช่เกมออสเตรเลียอี
1: ผมมาพรีวิวก่อนแล้วก็คุณออสเตรเลีย
0: ใช่ก็ยาวเลยวันนั้น
1: สนุกก็ดี
0: จุดโทษเลย
1: พี่บีนี่สุดยอดนะ
0: ใช่
1: เขาทั้งข้อมูลประวัติศาสตร์ลึกแล้วก็โหมุกตลกมุกโอ้โหสุดยอดเก่าเกม
0: สนุกก็ถ้ามีโอกาสก็อยากอีกรอบนึง
1: นี
0: ่ครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับข้อความทาง SMS แล้วก็บ้านแดงบ้านฟ้านะพี่อ่ะไปดูวันที่เรื่องของปีวิวดีกว่าพี่ปามวันนี้ครับเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกครับฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกที่บอสตันสเตเดียม
1: บอสตันสเตเดียม
0: ใช่ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอกันเมื่อปี2022ก็เป็นฝรั่งเศสที่ชนะไป 2-0 นี่พี่ปาม
1: ครับ
0: แล้วก็ผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องบอกฝรั่งเศสชนะมาทุกเกมนะพี่แล้วก็ยิงนัดละ3ลูกเนี่ยมีรอบที่แล้วยิงแค่ประตูเดียวนอกนั้นเนี่ยยิง3ลูกขั้นต่ำหมดเลยครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยชนะแคนาดามา 3-0 เลยจบภาพไปโดนครึ่งหลังนะพี
1: ่แมตช์ก่อนเนี่ยก็คือโมร็อกโกนี่ปลดล็อกแหละเพราะแมตช์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่ว่าเหนื่อยหน่อย
0: ใช
1: ่หลายๆเกมเจอเฮตีนี่เหมือนจะเกมสกอร์มันขาดจริงๆไม่ใช่นะ
0: ครับ
1: ก็มายิงในท้ายเกมเหมือนกันช่วงครึ่งหลังเหมือนกัน
0: คือโดนเฮตีตีเสมอ2รอบ
1: ใช่
0: ครึ่งแรก
1: ครับผมก็นี่แหละมีแมตช์ที่ผ่านมาที่เจอแคนาดาที่โอเคหน่อย
0: ครับ
1: สำหรับเกมนี้ความพร้อม11ผู้เล่นตัวจริงของฝรั่งเศส
0: ครับผม
1: นะก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นชุดที่เจอกับทางด้านปรากวัยแหละนะครับก็ผู้รักษาประตูก็เป็นไม้เมยอง
0: ครับ
1: ก็จะมาในระบบแผน 4-2-3-1 นะครับกองหลังก็เป็นซาลิบาคู่อุมาปิกาโน่นะครับขวาเป็นโจลิสคอนเดคู่กับลูก้าดีนด้านกลางนะครับเป็นอังเดราบิโอจับคู่กับมานูโคนเน่สามประสานในแนวรุกนะครับด้านขวาเป็นเดมเบเล่ซ้ายนี่เป็นเดซิลีดูเอตรงกลางเป็นไมเคิลโอริเซ่และหน้าเป้าเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับ
0: ครับผมเกมนี้ฝรั่งเศสจะขาดตัวหลัก2ตัวนะพี่อามีออเรียงเนี่ยซัวชัวเมนี่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ฟิตสมบูรณ์แล้วก็มาคัสตูรามก็ยังไม่พร้อมด้วยแต่ว่ามาคัสตูรามเนี่ยในแนวรุกก
1: ็ไม่ค่อยลง
0: รออยู่แล้วใช่
1: ลุกสตูราม
0: ครับผมส่วนโมร็อกโกวันนี้ความพร้อมเนี่ยจะขาดอิสมาเอลไซบาลีครับว่าที่กองหน้าคนใหม่ของไบเยอร์มิวนิกที่มีอาการเจ็บนะพี
1: ่ครับ
0: ก็จะไม่ได้ลงในเกมนี้แล้วก็นอกนั้นเนี่ยรายอื่นเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับตัวหลักๆมียัสซินบูนูครับเป็นผู้สาประตูแนวรับมีฮาคิมี่ครับอิซาดียอบแล้วก็นุซามาสลาอุยส่วนกองกลางเนี่ยมีอายุบัวตี้ครับแล้วก็บาฮิมดีแอสเป็นกองกลางตัวรุกส่วนแนวรุกข้างบนเนี่ยมีซูฟิยานลาฮิมี่ที่จะลงมาแทนไซบารีในเกมนี้แล้วก็อูนาฮีครับผมลงถึงเอลคันด้วย ก็ชุดใหญ
1: ่ชุดใหญ่เกมนี้เกมก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสเปิดเกมลุกแหละแล้วก็โมร็อกโกก็หาจังหวะโต้กลับ
0: ครับ
1: ซึ่งเกมนี้เมื่อดูสตาร์ทสถิติต่างๆโอ้โหโมร็อกโกไหวไหม
0: ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกเกมนี้อาจจะไม่จบใน90นาทีพี่ปาม
1: ยิงกันเยอะเหรอ
0: แต่ว่าเพราะว่าฝรั่งเศสในเกมที่แล้วเนี่ยกว่าจะชนะปารากวัยเนี่ยเจอทีมคิ้วๆก็อาจผ่านได้ยากหน่อยนะพี
1: ่ปารากวัยดีไปมาเนี่ยเล่นผมชอบมากเลย
0: ใช
1: ่แล้วถึงแม้อิตาลีไม่มาแต่เนี่ยมีทีมอย่างปารากวัยเนี่ยที
0: ่
1: เตะมีลูกแท็กติกอะไรต่างๆโอ้โหลูกฟาวเยอะปารากวัยอ่ะ
0: อืมใช่
1: โมร็อกโกผมว่าคงถอดบทเรียนตรงเนี้ย
0: ม
1: าสู้กับฝรั่งเศส
0: แล้ว
1: ถ้าในกรณีที่ดูจากหลายๆเกมที่ผ่านมานะก็มีเกมที่เขาเจอกับบราซิลซึ่งเล่นดีมากนะโมร็อกโกอ่ะแล้วเกมอื่นๆถามว่าเจอทีมหนักไหมที่ผ่านมาก็มีบราซิล
0: ครับ
1: ก็แล้วก็มีเนเธอร์แลนด์ในเกมเจอเนเธอร์แลนด์เกือบไปละแต
0: ่
1: มาตีเสมอได้ช่วงท้ายเกมจากซาบารีนะครับผมแล้วก็เอาชนะเอาตัวรอดได้ในช่วงจุดโทษ
0: ครับผม
1: ก็ไปเจอเจ้าภาพอย่างแคนาดาอย่างที่ทราบกันตัวของโมร็อกโกน่าจะดีกว่าเยอะแหละ
0: ครับ
1: บุกชนะทีมหนึ่งในเจ้าภาพอย่างแคนาดาได้
0: ใช่
1: เกมนี้เจอกับฝรั่งเศสที
0: ่
1: ถือว่าครบเครื่องจริง
0: ๆถูกต้อง
1: ในแนวรุกข้างหน้าความเร็วของทั้งเดมเบเล่เอ็มบัปเป้
0: ใช่
1: และเดซิลีดูเอเองก็ตามหรือแม้กระทั่งไมเคิลโอริเซ่เนี่ยโหต้านยากมากนะ
0: โอ้โหเก่งมากโอริเซ่เนี่ย
1: เก่งมากแต่โมร็อกโกผมเชื่อนะเพราะในการเขามีบทเรียนแล้วอะถ
0: ึ
1: งแม้ชุดนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างกับชุดที่เจอเมื่อ4ปีที่แล้วเองก็ตามนะชุดนั้นเนี่ยผมไปไล่ตำแหน่งแล้วกันที่แพ้มา 2-0 น่ะ
0: ครับ
1: โมร็อกโกเปลี่ยนเยอะนะโมร็อกโกในยุคนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีผู้เล่นหลายๆคนตกเหลือมาสู่ชุดเนี่ยแค่มียาซินบูนูนะครับผมและก็มีโอนาฮีฮาคิมีแค่2 3คนเองนะ 3-4 คนมีมัสลาอุยด้วยนะครับนะครับที่เหลือนี่โอ้โหชุดเป็นผู้เล่นหน้าใหม่
0: ใช่
1: เลยเป็นดาวรุ่งนะครับก็อ่ะเชื่อว่าเกมนี้ไม่จบใน90นาที
0: อ่ะผมก็มองเหมือนกันว่าไม่น่าจะจบใน90นาทีแต่ถ้าจะออกชนะเนี่ยฝรั่งเศสก็มีโอกาส
1: ดีกว่าเยอะอยู่แล้วครับเกมยื้อโมร็อกโกคือเขาผมว่าเขาสามารถน่าจะต่อสู้เนี่ยใช้กลยุทธ์อย่างเงี้ยเล่นเกมรับแล้วโต้กลับไวแต่ว่าฝรั่งเศสกองหลังมันก็ยังมีให้เห็นบ้างนะในเกมที่เขาเจอกับนอร์เวย์กับเจอกับเซเนกัลเงี้ยมีเสียประตูแต่ถือว่าเนี่ยมันเกมลุกอ่ะมันสามารถกลบ
0: ทดแทนได้
1: ทดแทนได้อย่างชัดเจน
0: คือเกมรับไม่ดีไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: ไว้ก่อน
1: แต่ยิงเยอะไว้ก่อน
0: ยิงแต่ละนัดเนี่ยอย่างรอบแรกเนี่ยยิงไป10ประตูเลยนะพี่อ่ะไม่สิอ่ะ10ประตูนัดแรก3นัด2 3นัด3 4
1: ใช
0: ่10ประตู
1: 10ประตูโหยิงโหดมากนะยิงแล้วทีมที่เนี่ยที่เขายิงมาเนี่ยเป็นเซเนกัล 3-1 ใช่ไห
0: ม
1: เจออิรักก็ 3-0
0: ครับ
1: เจอนอร์เวย์ 4-1 แล้วรอบ32ทีมสุดท้ายก็เจอสวีเดนก็ยิงเป็น 3-0 ม
0: ี
1: เกมที่ผ่านมาแหละเจอปารากวัย
0: ยิงลูกเดียว
1: ลูกเดียวนะครับก็เนี่ยเกมนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางฟุตบอลเกิดขึ้นอย่างเช่นใบแดงจุดโทษ VAR อะไรต่างๆที
0: ่
1: โมร็อกโกโดนนะ
0: ครับ
1: สมมุติถ้าโมร็อกโกได้ประตูเร็วนี่น่าสนใจ
0: ใช
1: ่เกมก็มันแน่นอน
0: มันจะออกอีกแบบนึงเลย
1: มันจะออกมาอีกแบบนึงแน่นอน
0: คือถ้าฝรั่งเศสได้เร็วมันก็มีโอกาสที่จะได
1: ้อยู่แล้วครับ
0: แต่ถ้าเป็นโมร็อกโกได้ก่อนอันนี้ฝรั่งเศสอาจจะเหนื่อยนะพ
1: ี่ผมว่าได้ชองคงอยากปิดเกมไวอ่ะเพราะว่าการเล่นทัวร์นาเมนต์ยาวๆแบบนี้มันไม่ส่งผลดีต่อนักเตะเขาเท่าไหร
0: ่
1: ก็ช่วง10นาที20นาทีแรกอ่ะฝรั่งเศสเอาแน
0: ่แต่ถ้าก่อนเลย
1: ถ้าเนี่ยการยื้อหรือว่าการไม่เสียประตูของโมร็อกโกใน20ถึงหรือ30นาทีแรกในครึ่งชั่วโมงแรกถ้าไม่เสียประตูเกมนี้ยาวแน่เพราะว่ามันจะตื้อฝรั่งเศสก็จะตื้อแหละก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าดูตัวผู้เล่นของฝรั่งเศสการทดแทนแล้วก็ยังโอเคอยู่แหละ
0: มิ
1: ติของเกมลุกต่างๆแต่ผมเชื่อว่าโมร็อกโกเอาตัวรอดได้ใน90นาทีแรก
0: ครับ
1: แต่ถ้ายาวๆเนี่ยโอ้โหว่าเหนื่อยเหมือนกัน
0: อ่ะใช่คุณซื้อของโมร็อกโกเนี่ยเมื่อ4ปีเราเป็นวาเลสเลกากุยใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่พาทีมคว้าอันดับ4แล้วก็เจอกับฝรั่งเศสเนี่ยแหละในครั้งที่แล้วก็
1: มั้ยมีประเด็นอะไร
0: มีประเด็นเรื่องกรรมการก่อนเลย
1: เรฟเฟอรี
0: ก่อนเลยมาเป็นประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันพี่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่าผู้ตัดสินเกมนี้เนี่ยฟากุนโดเตนโลเนี่ยเป็นชาวอาร์เจนตินาแล้วก็ทีมงานเป็นอาร์เจนตินาหมดเลยประเด็นมันอยู่ที่ว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ยังเหลืออาร์เจนตินาอยู่ในเส้นทางด้วย
1: ก็สำหรับฟากุนโดเตนโลเนี่ยก็เขาเนี่ยเป็นผู้ตัดสินวัย44ปีนะครับ
0: ครับ
1: ก็อยู่ที่บาเฮียเบียงก้าที่อาร์เจนตินานะครับผมก็เนี่ยเป่าในเกมลีกอาร์เจนตินาตั้งแต่ปี2013
0: ครับ
1: แล้วก็สำหรับเกมระดับนานาชาติก็ปี2019นะครับผมก็สำหรับฟากุนโดเตโรนะเขาก็เคยเป่าในฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับใน4ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ถึง3เกมนะครับก็แมตช์ที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์แคเมรูนแมตช์นั้นนี่สวิตเซอร์แลนด์ชนะ 1-0 เกาหลีใต้เจอโปรตุเกสเกาหลีใต้ก็ชนะ 2-1 โมร็อกโกเคยเป่าโมร็อกโกด้วยนะ
0: ครับ
1: ในแมตช์ที่เจอกับโปรตุเกสในรอบควอเตอร์ไฟแนลนี่แหละรอบนี้แหละชนะด้วย1ประตูต่อ0แล้วสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับเตโลก็เป่าให้กับนัชที่แคนาดาเจอกับบอสเนียในนัดเปิดสนามของแคนาดา 1-1 นะครับเกมจบกันที่ 1-1 แล้วก็อีกคู่นึงก็คือแมตช์ที่แอฟริกาใต้เจอกับเกาหลีใต้แมตช์ที่3ตอนนั้นเกาหลีใต้ชนะ 1-0 และเนี่ยแมตช์วันนี้ฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกในรอบควอเตอร์ไฟแนลเช่นกัน
0: ครับก็ในเกมที่ผ่านมาก็มีประเด็นเรื่องผู้ตัดสินกับอาร์เจนตินาหลายประเด็นนะพี
1: ่
0: แล้วก็รอบนี้ก็กลายเป็นว่าผู้ตัดสินอาร์เจนตินาก็มาเป่าเกมฝรั่งเศสกับโมร็อกโกด้วย
1: เป็นเพราะว่าฟีฟ่าเขาจะต้องการให้ มีอยากสร้างประเด็นไหมเขาเก่งนะฟีฟ่า

0: ันนี้ฟีฟ่ามันเหมือนแบบการละครแล้วอ่ะ
1: ม
0: ันเหมือนมันการละครแล้ว
1: ครับ
0: มันก็มันก็ปรับให้ทันกับยุคสมัยดีแต่ว่าไม่รู้ดิคุณเป็นคนที่จัดฟุตบอลโลกคุณต้องมีความเป็นกลางให้มากกว่านี้นะและก็การมาตรฐานการตัดสินที่มันมีความเที่ยงธรรมยุติธรรมพ
1: ออ
0: ่ะก็อย่าไปคิดอะไรมากแล้วกัน
1: ใช่
0: เพราะอยู่ถ้าฝรั่งเศสชนะแมตช์นี้เนี่ยจะไปเจอกับคู่ชนะระหว่างนอร์เวย์กับอังกฤษใช่ไหม
1: ถ้าฝรั่งเศสชนะเนี่ยจะเข้าไปเจอกับคู่ชนะระหว่างสเปนกับเบลเยียม
0: เบลเยียม
1: ในสายบน
0: สายบนใช่ไหม
1: ส่วนอังกฤษกับนอร์เวย์เนี่ยใครชนะจะไปเจอกับอาร์เจนตินาในสายล่าง
0: อยู่สายล่าง
1: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมเห็นรายชื่อผู้ตัดสินเกมคู่พรุ่งนี้สเปนกับเบลเยียม
0: เป็นไง
1: ก็เป็นชาวอังกฤษไมเคิลโอลิเวอร์เป่าเหมือนกัน
0: นี่ไงนี่ไง
1: หรือว่าเขาจะใช้ผู้ตัดสินสลับสายกันไหมพี
0: ่
1: อย่างสายบนเนี่ยฝรั่งเศสสเปนเนี่ยใช้เป็นผู้สินอังกฤษกับเจนพรุ่งนี้อาจจะคู่อังกฤษอาจจะเป็นผู้สินชาวฝรั่งเศสก็ได
0: ้โอ้โหแปลกๆดีนะ
1: ครับผม
0: อีกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนึง
1: ใช่
0: เดี๋ยวดูในเกมแล้วกันจะมีลูกดราม่าลูกอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับเหตุการณ์สำหรับผู้ตัดสินในเกมระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนะครับก็เป็นประเด็นที่เราหยิบยกมาแหละเพราะว่าเป็นชาติอาร์เจนตินา
1: ครับก็เดี๋ยวเกมนี้จะเตะกันที่ยูเลสสเตเดียมที่บอสตันสเตเดียมซึ่งจะใช้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้ก็ถือว่าบรรยากาศในการลงสนามของในแผ่นดินอเมริกาเนี่ยมีความคึกคักนะ
1: ใช่ครับ
0: เราได้เห็นซูเปอร์สตาร์ดาราหรือแม้กระทั่งเซเลบต่างๆเนี่ยเข้าไปชมในสนาม
1: หลายคนเลยโดยเฉพาะนักกีฬา NBA NFL อะไรพวกนี้เยอะมาก
0: ล่าสุดอ่ะผมไม่ทราบว่าคู่ไหนแล้วแต่มันมีเนี่ยเพื่อนผมใน Facebook อ่ะมีเขาไปดูเกมที่ดัลลัสมาดัลลัสมาใช่ไหมแล้วก็ถ่ายภาพพอดีเขาถ่ายภาพกับใครรู้ไหมเดสมอนด์เบน
1: นักบาส
0: นักบาสเป็นกาดของนี่แหละดัลลัสมาเวอริกนี่แหละ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วตัวของคนถ่ายยังไม่รู้จักนะก็ลง Facebook ไปเรื่อยๆอะไรเรื่อยเปื่อยของเขาแหละแล้วผมอุ้ยเดสมอนด์เบนเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เล่นดีในฤดูกาลที่ผ่านมาแหละตอนนี้ก็อยู่ทีมดูดัลลัสมาริกนะ
1: น่าจะใช่เลยพี่
0: เพราะว่าเดสมอนด์เบนเนี่ยอยู่กิสเมมฟิสกิลลี
1: ่
0: คู่กับจามอลแลนด
1: ์ใช่
0: คิดพอดับมาใช่ไหมปุ๊บแล้วก็เนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาดัลลัสมาริกแหละในซีซั่นที่ผ่านมา
1: ใช่ใช่อย่างเกมก่อนที่เมดไลท์เนี่ยน่าจะเป็นคู่บาซิลนอร์เวย์จาร์เลนบอนสันก็ไปดูพี่ปามMVP ของ NBA ปีล่าสุด
0: จาร์เลนบอนสัน
1: ใช่อยู่เขาอยู่นิวยอร์ก
0: นิวยอร์ก
1: ไปดูเกมก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เหล่าเซเลบไปดูหลายคน
0: ใช
1: ่โดนัลด์ทรัมป์นี่ยังไม่ไปดูเลยพี
0: ่แอบดู ผมว่าดูแหละแหมเกมนี่ไงอาจจะไม่ได้ไปดูในสนามแต่อาจจะอยู่ในห้อง VAR
1: ดูดูใช่ใช่อยู่ในห้องนั่งดูอินฟินิโน่หรือเปล่าอินฟินิโน่นี่เขาไปดูทุกเกมเกือบทุกเกมอีฟานิโน่เนี่ยอ๋อ
0: ใช่
1: เกือบไปเกม
0: เนี่ยไปกับพวกยูริจอเกฟอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: มีจอเกฟจอเกฟรู้สึกว่าจะทำงานให้ฟีฟ่าด้วยนี
1: ่ครับ
0: ผมก็
1: บินไปนะพี่เจ็ตส่วนตัวด้วย
0: เขาก็อยู่แล้วเขาต้องอย่างว่านะฟุตบอลโลกในสหรัฐอเมริกาและการเดินทางมันสะดวกกว่าประเทศที่มันมีความพร้อมนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็เมื่อกี้พูดถึงบอสตันสเตเดียมเนี่ยในบอลโลกครั้งเนี้ยจะใช้ในเกมพรุ่งนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วในควอเตอร์ไฟนอลระหว่างฝรั่งเศสโมร็อกโกก่อนนี้จะใช้มา6เกมพี่ปาล
0: ์
1: มในรอบแบ่งกลุ่ม4เกมครับแล้วก็รอบ32ทีมสุดท้าย1เกมก็คือเกมที่เยอรมันเนี่ยแพ้จุดโทษปารากวัยก่อนหน้านี้สถิติผู้ชมเฉลี่ยคือ 64,000 ก็ถือว่าเยอะนะพี
0: ่
1: แล้วก็พรุ่งนี้จะใช้เป็นนัดสุดท้ายแล้วสำหรับบอสตันสเตเดียม
0: วันนี้น่าจะมีก็รอเราก็ภาวนาแล้วกัน
1: ครับ
0: ให้เตะกันไหนๆก็สุดท้ายสุดท้ายแล้วเอาให้ถึงจุดโทษแล้วกัน
1: โอ้ยาวๆเลย
0: ยาว
1: ๆตีสามนี่ให้ถึงโทษก็หกโมงเช้า
0: วันนี้วันคืนวันพฤหัสใช่ไหมตีสามตีสี่จบตีห้าสบายไปทำงานไม่ต้องไปอาบน้ำไปทำงานเลย
1: ตีห้านี่จบในเวลาแล้วพี่ปาม
0: เออตีห้า
1: ถ้าต่อเวลานี่หกโมงเช้า
0: หกโมงเช้าเลยนะ
1: ใช
0: ่โอ้โหนะถือว่าวันนี้ก็รอดูแล้วกันว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะแข็งแกร่งมากขนาดไหน
1: ใช
0: ่ผมว่านี่แหละครึ่งชั่วโมงแรกลุยเต็มอัตราศึกอ่ะ
1: ครับ
0: พอมันไม่ได้มันจะเป็นปัญหาข้อเสียก็คือว่ามันจะตื้อเพราะเกมตื้อเนี่ยมันจะเข้าทางโมร็อกโก
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวดูกัน
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางบ้านแดงและบ้านฟ้าด้วย
0: ครับ
1: ก็ SMS เนี่ยบอกว่าเบิร์กแคมป์ยิงเลสเตอร์ครับปี97แต่ออม

0: ตัว
1: ก็มีอีกหนึ่งลูกเหมือนกันยิงเลสเตอร์นะ
2: ใช
1: ่ใช่มันก็มีลูกสวยลูกยิงเลสเตอร์แล้วก็ถ้าอีกลูกคือเตตัสแบมเบิลปีประมาณปี2003
2: ครับ
1: ที่สนามเซนต์เจมส์พาร์ค
2: ครับ
1: แต่เบิร์กแคมป์ยิงลูกสวยๆเยอะเพราะว่าเขาสไตล์เขาอะล
2: ู
1: อิสเบิร์กแคมป์เนี่ยมันมีความฉมัง
2: ครับ
1: เขาชอบมีลูกยิงด้วยข้อเนี่ยข้อเท้าด้านนอกอะบ่อยไส้ก้อยอะไรเนี่ย
2: ผมนี่ยังพอทันอยู่พี่เบิร์กแคมป์ปีแรสยุคนั้น
1: ท่านโรเบิร์ตปีแรสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยซ้ายปีแรสขวาปีวิตอนะถ้าเป็นสามประสานในรุกหน้าองรีว่าเอ็นเวอร์โกคานูเนี่ยลงมาเป็นบางครั้งต้องรู้สึกจะมีอาการบาดเจ็บ
2: ครับ
1: ผมในช่วงนั้นนะแล้วก็กองกลางก็เป็นวิเอราเลพาเลอร์นะครับในยุคนั้นมีจิวเวโตซิวาเข้ามาในช่วงหลังละนะครับ
2: ครับผมดูข้อความทาง YouTube บ้างพี่ปามบอกว
1: ่
2: าอีก2ปีรายงานสดยูโรอยากให้มี YouTube ด้วยครับแบบนี้อยากให้มีแบบนี้อีกถ้ามีโอกาสก็จะมีแบบนี้อีกครับพี่ปาม
1: ครับผมเยี่ยมเลย
2: แล้วก็บอกว่าให้ฝรั่งคุณนัทบอกว่าให้ฝรั่งเศสเชียนครับก็มีโอกาสในวิกฤตนี
1: ้ครับ
2: แล้วก็บอกว่าแต่มาร็อกโกไม่น่าเล่นน่าจะกวนเหมือนปารากวัยฮะ
1: ปารากวัยเขาต้องยอมรับว่าเขาวิธีต่อกรอนกับฝรั่งเศสเขาต้องใช้วิธีนี้แหละ
2: ใช่
1: เกมลูกหนักลูกหนักลูกแท็กติกลูกตุกติกเพราะไม่งั้นเขาสู้ฝรั่งเศสไม่ได
2: ้ต้องมีเล่นแบบนี้
1: อย่าง
2: น
1: ี้แหละ
2: ให้อีกฝ่ายเสียสมาธิ
1: เสียสมาธิที่สุดแหละ
2: ครับ
1: ซึ่งก็ประสบความสำเร็จนะ
2: ครับ
1: ก็เตะไม่ฟาปุ๊บเนี่ยปารากวัยเล่นอย่างนี้ตั้งแต่เจอเกมเจอเยอรมันละ
2: ใช่
1: ไหมเยอรมันก็ผ่านเยอรมันไปได้เพราะนี่แหละลูกแบบนี้แหละเขาว่าเหตุทำให้แล้วว่าเขาเล่นแบบนี้แล้วมันประสบความสำเร็จแล้วก็เจอฝรั่งเศสก็แต่ท้ายที่สุดก็แพ้ความเก่าอยู่ดี
2: ครับ
1: นะ
2: บอกว่าเหงียนจริงคนคนนี้เก่งมากไปครับแต่เจ็บบ่อยน่าจะหมายถึงคองเฟือง
1: ไอ้นี่อาจจะเป็นคำแสลงหน่อย
2: คำแสลง
1: ล่อเป้าเราเนี่ยคำเนี้ย
2: โอเคครับผมแล้วก็บอกว่า FC พี่ปาล์มครับจากปลาดุกสโมสรไล่ตามปลาช่อนครับผมแล้วก็บอกว่าผมว่าบอลโลกครั้งนี้ดราม่าเยอะสุดไหมครับ
1: เยอะสุดแล้ว
2: ก็น่าจะเท่าที่ผมติดตามมาก็น่าจะเยอะสุดเลย
1: มันมีอะไร
2: ไม่น่าจะมีบอลโลกครั้งไหน
1: ครั้งนี้เป็นเกาหลีใต้แหละมันจะมีเกาหลีใต้ใช่ไหม
2: โหอันนั้นก็ดราม่าม
1: ันมียุคนั้นคือข่าวสารต่างๆอินเทอร์เน็ตอะไรมันไม่ได้รวดเร็วประมาณนี้แต่มันมีความคลาสสิกก็คือหนังสือพิ
2: ม
1: พ์ต่างๆนะที่เขาก็ประโคมข่าวแหละมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าถามว่าครั้งนี้แหละสื่อโซเชียลมีเดียที่มันมีความรวดเร็วในการสื่อสารเนี่ยออกไปอ่ะอย่างชัดเจนที่สุดอ่ะความดราม่าอะไรเนี่ยมันรวดเร็วแล้วก็ถามว่าความดราม่าเนี่ยมันมีทั้งในเกมในสนามแล้วก็นอกสนามเกิดขึ้นด้วยใช่ไห
2: ม
1: แล้วก็ก่อนการแข่งขันอะไรต่างๆมากมาย
2: ครับ
1: ครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าจำนวนแมตช์และเหตุการณ์ต่างๆและโมเมนต์ต่างๆมันก็ต้องเยอะตามไปอยู่แล้วก็ต้องดราม่ากว่าอยู่แล้ว
2: ครับผม
1: แต่ในครั้งต่อไปไม่แน่นะ
2: โอ้ไม่แน่ครับพี่บอลโลกครั้งหน้าจะเพิ่มทีมเป็น64ก็ได
1: ้16
2: กลุ่ม
1: คิดว่าเหตุการณ์ในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ที่มันแบบที่ผ่านมาจนยังไม่ถึงรอบรองแล้วก็รอบชิงเนี่ย
2: ครับ
1: คิดว่าเหตุการณ์ดราม่าตรงไหนที่แบบเราเอาในเอานอกสนามก่อน
2: ครับ
1: เหตุการณ์ไหนที่ถือว่าโอ้โหมันสุดๆละ
2: ก็ต้องใบแดงแล้วโดนเลื่อนเนี่ยละพี
1: ่
2: ผมก็ไม่เคยเจอไม่แน่ใจว่าเคยมีหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยเจอใช
1: ่
2: แล้วประเด็นคือตัวคนที่เขาติดต่อไปทางนู้นเนี่ยเขาก็ยอมรับไงพี่บอกโทรไปจริง
1: มันหน้าตาเฉยนะ
2: ใช่ใช่อาจจะเรื่องของภาพเขาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วพอมามีเหตุการณ์นี้มันทำให้อีกแบบนึง
1: ไหมผมว่าจบฟุตบอลโลกอ่ะมีปัญหาแน่นอน
2: ใช่ใช่
1: เนี่ยก็คือเขาก็รอให้มันจบฟุตบอลโลกแหละให้มันจบแต่เพราะหลายๆชาติอ่ะที่มันเสียเปรียบเขาเอาอยู่แล้ว
2: ใช่
1: แต่แม่ร้องเรียนอยู่แล้ว
2: ฟีฟ่าก็ยังไม่เห็นด้วยเรื่องที่เรื่องกับเรื่องนี
1: ้ยูฟ่าป่ะยูฟ่า
2: อ่ะยูฟ่าก็ไม่เห็นด้วย
1: ยูฟ่าเขาไม่ชอบเลยแหละ
2: ใช่ใช่แล้วยอมรับเองด้วยพี่อันนี้น่าแปลกเลย
1: ตลกมาก
2: ครับคือไม่ได้แบบไม่ได้กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยอมรับเลย
1: เรามาอยู่ในยุคนี้ได้ไงวะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: บ้านเมืองมันเป็นอย่างเงี้ยฟุตเกมกีฬาฟุตบอลมันจะเป็นอย่างเงี้ยคิดดูดิ
2: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องดราม่าในสนาม
1: เนี่ย
2: ที
1: ่แบบ
2: ดูแล้วต้องเรียกว่าดราม่าไหมพี่ผมชอบเกมอาร์เจนตินานัดล่าสุดนี่แหละเรียกว่าดราม่า
1: ดราม่าดิมันเป็นดราม่า

0: ของไอ้โมเมนต์ของเกมในสนาม
1: โดนนำก่อน 2-0 แล้ว
0: พลิก
1: มา13นาที3ลูกเนี่ย
0: พลิกมาก
1: พลิกแค่เอาแค่ตีเสมอในเวลา 2-2 อ่ะตอนแรกก็ยังว่ายากเลยพี่แต่สุดท้ายยิง3เลย
0: มันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นยากสำหรับโลกฟุตบอล
1: แล้วมันก็มีเรื่องของจังหวะฟาวไม่ฟาวด้วยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกมมันดูดราม่า
0: ปะปนสะสมกันไป
1: ครับ
0: ได้ประมาณนั้นนะ
1: แล้วก็บอกว่านัดชิงพี่ๆอยากให้ใครเจอใครครับผมอยากให้ยุโรปสักทีมเจอกับอเมริกาใต้สักทีม
0: อาเจนแหละใช่ไหม
1: ก็ถ้าอยากเห็นนะพี่บามก็คงเป็นอาเจนกับสเปนพี่ผมอะผมเนี่ยเชียร์สเปนผมอยากให้เมสซี่เนี่ยเขามาเจอสเปนสักครั้งนะ
0: เชียร์สเปนนะผมก็ยังไงอังกฤษแล้วกัน
1: อ
0: ังกฤษกับอีกทีมนึงในสายนี้ก็คือต้องเป็นใครนะ
1: อังกฤษเนี่ยอยู่ในฝั่งเดียวกับอาร์เจนตินาพี่ส่วนสายบนเนี่ยมีฝรั่งเศสสเปน
0: อังกฤษฝรั่งเศสครับ
1: อังกฤษฝรั่งเศสก็จะเป็นเคยเจอในยูโรไหม
0: ยูโรปี2004แมชนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนซีดานมั้งแผงลิฟไปแต่รู้สึกว่าเป็นเกมในรอบคัดเลือก
1: ครับ
0: รอบคัดเลือกเนี่ยรอบเนี่ยรอบสุดท้ายแต่เป็นรอบแบ่งกลุ่มอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: แมชนั้นนี่รู้สึกว่าจะโดนซีดานอ่ะซีดานแสบโอเว่นหรือว่ารูนี่ยิงไม่ทราบ
1: ครับ
0: นะครับยิงนำก่อนด้วย
1: แล้วก็เหมือนเคยเจอกันเมื่อในเร็วๆนี้ไม่เคยเจอกันเร็วๆนี้
0: ฟุตบอลโลกถ้าฟุตบอลโลกยังน่าจะยังยังเจอแล้วไหมเคยเจอในปีนี้ไงปี2002อ่ะไอ้2022อ่ะ
1: ใช่ไหม
0: เจอแล้ว
1: ที่จ
0: ัวชัวไม่ได้ยิงอ
1: ่
0: ะ
1: ใกล้ๆนี้เหมือนจะเคยเจอกัน
0: เอออังกฤษฝรั่งเศสเคยเจอกันปี2022
1: ครับ
0: เล่นทางด้านฝรั่งเศสเอาชนะได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เจอกันในรอบควอเตอร์ไฟนอลก็เป็นฝรั่งเศสที่ชนะรู้สึกจะในช่วงต่อเวลาในเวลาปกตินี่แหละใช่ไหมพี่2-1
0: ผมจำได้ว่าไอ้ชัวเมนี่ยิงสวยๆหน่อย
1: ใช่ๆ เกมนั้นเนี่ยชัวเมนี่นำยิงนำก่อนแล้วแฮร์รี่เคนยิงจุดโทษตีเสม
0: อ
1: แล้วก็ชีรูมาจริงนาที7-8เจอกันเมื่อครั้งที่แล้ว
0: จะอยากให้เจออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอังกฤษชนะไป
1: ครับ
0: ไม่ได้ต้องออกตัวก่อนผมไม่ได้เชียร์ทีมชาติอังกฤษนะ แต่คืออยากเห็นทีมชาติอังกฤษประสบความสำเร็จแล้วมันเป็นปีที่สวยงามพอดี60ปีอ่ะคุณได้แชมป์ฟุตบอลโลกในรอบ60ปีแล้วโอ้โหมันทำให้นะทีมชาติอังกฤษมันมีสีสันมีออร่าเกิดขึ้น
1: ครับ
0: หลังจากที่มันทำท่าว่าจะได้ไม่กี่ครั้งละ
1: ใช่
0: ถ้าจะดีดีกว่าไม่ใช่เดี๋ยวจะได้ทำท่าว่าจะดี
1: ครับ
0: ก็สุดท้ายก็ไปไม่รอดสักทีนะในรอบสุดท้ายสำหรับทีมชาติอังกฤษ
1: ใช่หรือว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ไหมพี
0: ่
1: สวิตเซอร์แลนด
0: ์ใจเราชอบบอลลองบอลแบบอันเดอร์ด็อกอ่ะ
1: ครับ
0: ชอบมากนะแล้วแต่วิสเซอร์แลนด์มันเล่นน่าเบื
1: ่อ
0: มันเป็นทีมที่เล่นน่าเบื่อมาก
1: ใช่
0: ไม่อยากให้ทีมอย่างนี้เข้าไปเลย
1: มีนอร์เวย์อีกพี่ปาม
0: นอร์เวย
1: ์สวิตเซอร์แลนด์นี่เขาเคยเป็นแชมป์โลกพี่ปามยู17
0: อ๋อใช่
1: ปี2009
0: มีนักเตะในก็ชาลิวชาปุยใช่ไหม
1: ใช่ชาลิวชาปุยชุดนั้นนักเตะ
0: ยังมีนักเตะอีกหนึ่งคนที่เล่นในชุดนั้นด้วย
1: ครับ
0: ริคาร์โดโรดริเกส
1: ใช่
0: ไหม
1: อยู่ในชุดนี้ด้วย
0: ครับ
1: เนี่ยผมพยายามจะดูอยู่ว่าชุดนั้นมีใครบ้างมีอยู่17ของสวิตเซอร์แลนด
0: ์ที
1: ่ก้าวขึ้นมาอยู่ในชุดนี้ได้เนี่ย
0: มีอ
1: าจจะผมดูนิดนึงอ่ะมีอย่างแน่ๆเนี่ยก็มีกันชาก้า
0: ใช่
1: ที่อยู่ในชุดนั้นแล้วก็มีริคาร์โดโรดริเกสครับสองคนที่อยู่ในทีมยู17สวิตเซอร์แลนด์คว้าแชมป์โลกปี2009เนี่ยแล้วก็อีกคนนึงที่พี่ป้าบอกคือชาลิชาปุยตอนนั้นเล่นอยู่กับการ์ธฮอปเปอร์ซูริคครับ
0: โอ้โหนะตอนนี้ชาปุยอยู่ไหนแล้วตอนนี้น้อง
1: ชาปุยนี่ตอนนี้ไม่มีสโมสรพี่เพราะว่าเพิ่งยกเลิกสัญญาหมดสัญญากับบางเกาะ
0: หลังๆก็มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายใช่ไหม
1: ใช่ก็ด้วยอายุที่มากขึ้นก
0: ็
1: สวิตเซอร์แลนด์จะเจอเจนีน่าถ้ามันพลิกเป็นนอร์เวย์เจอสวิตเซอร์แลนด์ในรอบรองที่ปาวิดว่าไงสมมติอังกฤษกับเจน่าตกรอบเนี่ย
0: ยังไงก็เชียร์นอร์เวย์คิดว่านอร์เวย์น่าจะเป็นทีมที่ไม่รู้ดิมันมีกิมมิคการพายเรือของชาวไวกิ้งอ่ะชาวนอร์ดอ
1: ่
0: ะมันดูแล้วมันดูคลาสสิกดีแล้วมันเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
1: ร
0: อบรองชนะเลิศหรือรอบชิงเองก็ตามถึงแม้เขาได้แชมป์เนี่ยก็พายอยู่แล้วแหละแต่ถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยเขาจะพายหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูอีกทีนึง
1: ใช่
0: มันดูแล้วนอร์เวย์มันดูแล้วปีนี้แหละน่าจะถ้าประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นปีนี้เหมาะแล้วล่ะ
1: ใช่
0: ทีมอย่างนอร์เวย
1: ์ครับ
0: แลนด์กำลังสุดๆอยู่ที
1: ่พีคเลยพี่
0: พีคเลย
1: คร
0: ับผม
1: ก็มี

0: กาศครับผมแต่ถ้าให้เลือกพี่ปาก็ยังมองว่าเป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษ
1: ครับชอบชอบชอบคู่นี
0: ้ส่วนผมก็มองว่าเป็นอาร์เจนตินากับสเปน
1: อืมก็มีสิทธิ์มีโอกาสเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เพราะอาร์เจนตินาเนี่ยมันก็แมตช์ต่อไป
0: เจอสวิต
1: เจอสวิตโอ้โห
0: ใช่
1: ผมว่าจะไม่รอดอ่ะดิ
0: เหนื่อยเป็นรอบ
1: มันเหนื่อยอ่ะแล้วสวิตเซอร์แลนด์มันบอลมันแบบตอนนี้มันรู้แล้ววิธีการเล่นให้ยังไงให้มันแบบสามารถเข้ารอบได
0: ้ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าข้อความบอกว่าทำบอกเกาเองทำไมหรอก็เขาก็ไม่กลัวใครเลยทำตอนนี
1: ้โดนทำมันก็ไม่แล้วเขาร
0: อ
1: ตอนนี้โดนทำก็อยู่เยอะแล้วนะ
0: ล่าสุดนี้ยกเลิก MOU กับอิหร่านอีกแล้วนะพี
1: ่มันเป็นมนุษย์ที่ยังไงเอาเนี่ยนะ
0: กลับ
1: เป็นมนุษย์ที่เขาเรียกว่าทำอะไรที่ฝืน
0: ใช่ใช่
1: นะ
0: ครับผม
1: โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมดูเนี่ยอายุไขเขาเหลือกี่ปี
0: ต้องบอกว่าอายุตอนนี้นี่
1: อ๋ออยู่ตอนนี้80ปีคือจริงๆเนี่ยเขากลับมาได้ประเทศอเมริกาเขาไม่น่าเชื่อนะเลือกเขามาในกลับมาในครั้งนี้นี่โหสุดยอดมากเลย
0: เขาเรียกว่านโยบายอเมริกันดีม
1: อืมอเมริกันดีม
0: ครับ
1: พรรค Republican นะ
0: ใช่แล้วก็คุณชูชาติเนี่ยบอกว่าดูบอลมาจนจะแก่ตายอยู่แล้วครับใบแดงรอลงอาญามีมากี่ร้อยปีแล้วอาเจน่าก็โกงชัดๆไอ้บอกว่าขวางประมาณว่าล็อกไว้ให้อาเจน่าได้แชมป์ครับประมาณนี้
1: จริงๆเนี่ยอาเจน่าเนี่ยลูกใบแดงเนี่ยมันมีตั้งแต่เกมแรกแล้วที่เมสซี่ไปเปิดเนี่ยเปิดสตั๊ดใส่คู่ต่อสู้อ่ะซึ่งใบแดงเนี่ยถ้าเราจำกันเนี่ยที่ผ่านมาที
0: ่
1: บรุงคุณทำลูกมันเชิงสไตล์เดียวเลยนะแต่ครั้งนั้นเนี่ย VAR เขาไม่ได้บอกว่าเป็นลูกฟาวแต่อย่างไรก็คือไม่เจตนาทำร้ายร่างกายคู่ต่อสู้แหละคู่แข่งขันแหละแต่บรุงคุณน่ะขนาดประเทศเจ้าภาพอ่ะโดนใบแดงนะก็ยังงงว่ามาตรฐานของฟีฟ่าเนี่ยมันอยู่ที่อะไรเป็นตัวกำหนดนะงงอ่ะจะงงๆหน่อยอ่ะใบแดงอ่ะ
0: ครับครับมีปัญหาพอสมควรนะพี่
1: มีปัญหา
0: แต่ว่าหลายๆคนก็ตัดสินดี
1: มันก็โอเคบางเกมแหละแต่ส่วนใหญ่เกมที่มันตัดสินดีคนก็ไม่ได้ไม่ไปเขาเรียกว่าไปชมอะไรมากมายหรอกเขาก็จับจ้องในสิ่งมันมีปัญหาอยู่แล้วแล้วมันสึกเกมเป็นเกมใหญ่ไง
0: ครับ
1: มันเป็นเกมใหญ่ด้วยครับที่ประเด็นดราม่ามันก็เลยเยอะแยะ
0: ใช
1: ่ไหม
0: ครับอันนี้คุณนัทบอกว่าอเมริกันดีมน่าจะอันเก่าครับอันปัจจุบันน่าจะเป็นอเมริกันเฟิร์ส
1: เออใช่ใช่
0: อเมริกันเฟิร์สใช่พี่แล้วก็บอกว่าแต่วาระต่อไปเนี่ยลงไม่ได้แล้วนะครับ
1: ใช่สองสมัย
0: เขาเป็นสองสมัย
1: ก็แก่แล้วด้วยแหละครับ
0: แต่ก็อะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้พี
1: ่
0: ขนาดใบแดงบอลคุณยังรอลงอาญาได้เลย
1: รอพิจารณายากแล้ว
0: ครับผม
1: เออ80แล้วนะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ไวเหมือนกัน
0: อืมเดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มเติมก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ช่วงท้ายรายการ
1: ครับ
0: 468ก็899นะพี่แล้วก็ทางบ้านแดงบ้านฟ้าด้วย
1: พูดถึงเกมการเจอกันระหว่างฝรั่งเศสกับเม็กซิโกโมร็อกโกเนี่ย
0: ครับ
1: ในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดนี่ผมคิดอีกแบบนึงนะ
0: ครับผม
1: คิดอีกแบบฉีกเลยโมร็อกโกสามารถชนะฝรั่งเศสไปได
0: ้ก
1: ็เนี่ยไปดูดิเจ
0: อก็มีโอกาสพี่ปามโมร็อกโกก็เป็นทีมที่เล่นเคี่ยวอยู่แล้วฝรั่งเศสเนี่ยไปผีผามบุกมากๆอาจจะโดนลูกสวนกลับ
1: น
0: ี
1: ่มีปัญหานะฝรั่งเศสเกมนัดก็ไม่ถือว่าดีสักเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ครับผม
0: โมร็อกโกนี้ถ้าผ่านฝรั่งเศสไปได้เนี่ยรอบหน้าเจออาจจะเจอสเปนก็เป็นบ้านใกล้เลยเคียง มีเรื่องราวทั้งสองทีมเลย
1: ทีมแห่งคาบสมุทรไอเบียเหรอ
0: ใช่แต่ถ้าเป็นฝรั่งเศสชิงกับอังกฤษเนี่ยก็น่าดูหรือว่าหรือว่าถ้าเป็นอังกฤษในรอบรองเจอเจนีน่าเนี่ยก็น่าดูเพราะเขาก็มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันมาทั้งเรื่องนอกสนามแล้วก็เรื่องในสนาม
1: อังกฤษกับเจนีน่าเนี่ยจริงๆปีที่มันดราม่าที่สุดอ
0: ่
1: ะมันเป็นปี98นะเกมที่เบคแฮมยกเท้าขึ้นมา
0: ซิเมเน่
1: ซิเมเน่เกมนั
0: ้
1: น
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วแต่ก่อนสองชาตินี้เขาเคยมีสงครามกันนะพี
1: ่ถูกต้อง
0: หมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยแล้วก็มีเรื่องของในสนามก็เรื่องตั้งแต่ยุคมาราโดน่า
1: ใช่
0: เจ้านี่แหละใช่มันจะเป็นคู่ที่น่าดู
1: คู่น่าดูมันมีเรื่องราวเยอะดีนะ
0: ใช่ใช่ครับผม
1: ครับ
0: ผมแล้วก็บอกว่าคลิปน้องเนเน่พี่ได้ดูไหมครับที่ประกวดกอทาเลนเขาเก่งจริงๆพี่ปามได้ดูยังพี
1: ่ยังเลย

0: ร้องเพลงซอมบี้แบบเวอร์ชันล็อกนี่คนไทยโอ้สนุกมาก
1: เห็นในนี่แต่ยังผมก็เลื่อนผ่าน
0: ครับ
1: พอดีถ้าเป็นเพลงซอมบี้อะไรคือชีวิตที่เปิดเพลงซอมบี้ที่ฟังเป็นครั้งที่แบบเราก็เลยกลายเป็น
0: ไม่ค่อย
1: เซอร์ไพรส์
0: อันนี้เป็นเวอร์ชัน
1: แบบล็อกใช่ไหมล็อกใช่ไหม
0: ใช่น้องก็เล่นกีตาร์เก่งมากใช่
1: เป็นของอเมริกาป่ะ
0: ใช่ครับแต่เป็นคนไทยเป็นน้องเขาอยู่ภูเก็ตไม่รู้น้องหรือพี่น่าจะอายุน่าจะพอๆผมนี่แหละใช่เล่นเพลงซอมบี้แล้วก็ร้องเล่นกีตาร์ไปด้วยครับ
1: ครับผม
0: บอกว่าทำดีเสมอตัวครับทำไม่ดีเนี่ยโดนกระหน่ำครับกรรมการนะก็จริง
1: ก็จริงแหละ
0: ใช่
1: ต้องแบกอะไรภาระความกดดันนะ
0: แต่เดี๋ยว
1: กดดันต่างๆทั้งสองชาติ
0: เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเผื่อมีผู้ตัดสินไทยเป่าไงพี
1: ่มีดิ
0: พี่เป่าโค้ชเนี่ยถือว่าโอเค
1: เออนะ
0: ครับ
1: เชียร์อยู่เชียร์อยู่เพราะว่าไอ้เขาไประดับนานาชาติ
0: ใช
1: ่หลังๆเขาไปแล้วดิ
0: หลังๆเขาไปปล่อยพวกไปเป่าพวก FC แชมเปี้ยนลีกก็บ่อยไงพ
1: ี่บ่อยใน VAR อะไรเขาก็ไปแต่เป็นกับแต่เขาเรียกอยู่ในห้อง VAR
0: ครับผม
1: ตัดสินใจอยู่ที่นั่นครับ
0: แล้วก็บอกว่าดูคลิปตอนบราซิลแพ้คนเอาทีวีไปทำลายเลยครับดีที่อาเจนไม่แพ้ไม่งั้นก็คงประมาณนี้ก็มีคลิปผมเห็นอยู่เป็นแฟนบอลบราซิลเนี่ยพอแพ้เขาต่อยทีวีอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้บราซิลมันก็ต้องผิดหวังนะ
0: ประเทศแห่งฟุตบอลนะ
1: พี่เขาครั้งพวกนี้มันเป็นศาสนาฟุตบอลเป็นศาสนาทั้งสองชาติเลยนะในอเมริกาใต้ทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาเนี่ย
0: ครับ
1: มันเป็นศาสนาฟุตบอลเป็นอย่างหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเขา
0: ใช่
1: แล้วมันอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: ประเทศของเขาเนี่ยการเป็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถือว่าสุดยอดมากๆในชีวิตแล้ว
0: แล้วมันช่วยเรื่องการผลักดัน
1: พัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ถูกต้อง
1: ครับผมก็นี่แหละถ้าสมแต่จริงๆน่าผมว่าประสบความสำเร็จมากนะทีมชุดเนี้ยของสกาโลนี่เขาเข้ามาเปลี่ยนทีมให้เมสซี่เนี่ยมีบทบาทและเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจอมทัพคนสำคัญ
0: ครับ
1: พลิกสถานการณ์ต่างๆให้ทีมสามารถที่จะมาไกลได้ถึงระดับนี้ได้แล้ว
0: ใช่
1: ผมว่าโอ้โหจะหาผู้เล่นอย่างเมสซี่เนี่ยสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โห
0: มันจะมีบอลโลกอยู่ครั้งหนึ่งพี่ปาไม่แน่ใจว่าปี2022นี่แหละที่รอบคัดเลือกอาร์เจนตินาจะไม่ผ่านอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: เลยเมสซี่ยิงแฮตทริกใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: พาทีมมาบอลโลก
1: ใช่
0: นั่นแหละโอ้โหเนี่ยคือ
1: ทีมเกือบจะแตกตั้งแต่ปี2018แล้วที่แพ้ฝรั่งเศสรอบนักเขาอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ว่าแต่ก็คือเนี่ยก็มีการรวมทีมเกิดขึ้นเลยมีประเด็นดราม่าต่างๆมากมาย
0: ครับ
1: ตอนแรกเขาบอกว่ามีเนี่ยสาเหตุเพราะเมสซี่นี่แหละทำให้ทีมไม่สามารถประสบความสำเร็จได
0: ้ครับ
1: แล้วก็เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่เราทราบกัน
0: ใช
1: ่ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าฟุตบอลแพ้คนไม่แพ้ครับถล่มคนอื่นไปทั่วเลยครับลุงทัมแต่เขาก็เป็นยีนตั้งนานแล้ว
1: เขาเป็นยีนเขาเป็นสไตล์อย่างเงี้ยโดนัลด์ทรัมป
0: ์ครับผม
1: อ่
0: ะเดี๋ยวผมไปข้อความน่าจะประมาณนี้นะพี่ปาล์มอ่ะก็ย้ำอีกทีครับเดี๋ยวฝรั่งเศสวันนี้กับโมร็อกโกเตะตอน 3:00 นะพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: กาวๆก็จะบรรยายสดด้วยทีมงานที่ภาคเนี่ยเป็นพี่โอ๊คกับพี่บอลศรีนันท์นะพี
1: ่คร
0: ับ แล้วเดี๋ยวพี่บอลเนี่ยมาเตรียมตัวรอแล้วส่วนผมกับพี่ปาล์มนี่วันนี้ก็ครบถ้วนนะพี่2ชั่วโมงเต็มเลย
1: ครับวันนี้ก็พูดถึงบรรยากาศต่างๆเกี่ยวกับควันหลงหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกในเท่ากับ30วันที่ผ่านมา
0: ใช
1: ่นะครับผมก็ถือว่าอีก10วันละหลังจากนี้ไปรอบ8ทีมสุดท้าย4ทีมสุดท้ายแล้วก็นัดชิงชนะเลิศก็อยากฝากแฟนๆให้ดูแลสุขภาพเป็นดีๆและอีกนิดเดียวละ
0: เ
1: ราก็จะได้นอนกันตรงเวลากันสักที
0: และแป๊บเดียวบอลลีกก็เปิดแล้วก็อีก8เกมนับจากวันนี้อีก8เกมก็จะรู้แล้วว่าแชมป์โลกฟุตบอลโลกปีนี้จะเป็นแชมป์ใครจะเป็นแชมป
1: ์ตื่นเต้นเหมือนกันนะ
0: ใช่ก็ใกล้เข้ามาแล้วก็ติดตามการบรรยายสดของ FM 99ได้ทุกเกมเลยพี
1: ่ครับ
0: จนถึงนัดชิงชนะเลิศเลยส่วนผมกับพี่เปาวนี้ต้องไปแล้วเดี๋ยวให้พี่บอลมารับช่วงต่อหน่อยพี
1: ่ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟัง FM 99

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวี

0: ที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี

0: ับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
5: พาวซ่า
0: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
5: พาวซ่าย
0: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
13: บอลโลกสตอรี
14: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิ

0: 2:08 นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทั้งคืนใน FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง99 Live บอลโลกนะครับก็อยู่กับเรา2คนนะครับมีคุณโอ๊คการพึ่งกันแล้วก็ผมบอลศิรินันท์จตุรัมตานนท์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโปบอลเอาวันนี้ไม่พากอล์ฟอ่ะ
0: เพิ่งจบ
1: โอ้โหสุดยอดเหรอแล้วพรุ่งนี้มีพากมั้ยฮะ
0: มีจนถึงวันอาทิตย์เลยนะ
1: เหรอมีถึงกี่โมงฮะ
0: วันนี้ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงตีหนึ่ง
1: โอ้โหสุดยอด
0: ลากยาวเลยก็เดี๋ยวว
1: ันทองไปเก็บไว้ไหนทั้งไหนเนี่ย
0: เดี๋ยววันนี้เราจะ
1: เปลี่ยนเรื่องกันด้วย
0: เราจะมาติดตามฟุตบอลโลกรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกเลยนะครับ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสกับโมร็อกโกอีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้าจะลงสนามนะครับ

0: เป็นยังไงครับคู่นี้คุณโอ๊คเจอกันมาแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วที่กาตาร์รอบรองชนะเลิศ
1: เพิ่งเจอกันมาเลยรอบรอง
0: รีแมตช์กันนะครับครั้งที่แล้วฝรั่งเศสชนะไป 2-0 นะครับ
1: คนที่ยิงประตูคนหนึ่งก
0: ็
1: คนหนึ่งมาคนหนึ่งไม่ได้ม
0: า
1: คนที่มานี่คือเตโอ
0: ใช่โคโลมัน
1: รองดาวโคโลมัวนี
0: ่มัวนี่เนี่ยไม่ได้มาไม่ได้ติดทีม
1: ว่าที่นักเตะใหม่สเปอร์เนี่ยนะ
0: ทิ้งป่ะย้ายยัง
1: ย้ายไปแล้ว
0: พูดถึงเนี่ยซัมเมอร์เนี่ยสเปอร์เซ็นมากี่คนละ
1: โอ้หกคนแล้วมั้ง
0: หกแล้วเหร
1: อ
0: กุนซือก็ได้มา
1: ใช่
0: ได้นักเตะใหม่มาอีก
1: หลังนี่ได้แต่ปลายดูกันที่แล้ว
0: หลังนี่เสริมเยอะไหม
1: หลังก็มีเซเนซี่มีฟานิเคอร
0: ์
1: มีแอนดูโรเบอร์สันโกมีมาตินดูบราฟกา
0: แอนดูโรเบอร์สันนี่คือได้ฟรีเลยนะ
1: ได้ฟรีได้ฟรีจากลิเวอร์พูลเขาของเหลือลิเวอร์พูลก็ไม่เอาส่งมาทางนี
0: ้ลิเวอร์พูลก็เสียโมซาร่าแอนดูแอนดี้โรเบอร์สันแล้วก็กูนาเต้
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ได้มาแล้ว2คนนะที่ผมเห็นมี
1: ลิเวอร์พูล
0: ใช่ใช่ได้กองหลังไงได้อะไรชักอ่ะ
1: ใครนะ
0: เดี๋ยวผมนึกก่อนได้กองหลังเซนเตอร์มาตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นปีกซ้ายหรือกองหน้ากันเล่นได้แนวรุกทั้ง3ตำแหน่งเลยวิกเตอร
1: ์อ๋อวิกเตอร์มุนยอสวิกเตอร์มุนยอสของปีกสเปน
0: ใช่ใช่แล้วก็แต่กองหลังเนี่ยผมจำชื่อเขาไม่ได
1: ้ได้แล้วเหรอได้มาอีกคนเหรอ
0: ใช่ได้มาแล้วได้มา
1: ที่จำได้นี่ก็คือไอ้วิกเตอร์มุนยอสที่ไปเล่นบอลโลกแล้วก็มีชื่อนะมีชื่อเล่นบอลโลกด้วยแต่ว่าเจ็บก็
0: ของบาสเอ้ยของสเปนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ของโอซาซูน่า
0: ใช่
1: เป็นปีกดาวรุ่งอายุ20 21เอง
0: อีกคนนึงเดี๋ยวผมดูก่อนผมจำได้ว่าได้มา2คนนะ
1: ที่มีข่าวเยอะๆก็ไอ้ดิโอมองเด้ไงไอ้ยานดิโอมองเด้ของไอ้นะของไอวอรี่โค้ดอ่ะที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลเยอะนะแต่ว่าก็เล่นดีแหละมีข่าวกับหลายคนนะครับ
0: โหแต่สเปอร์นี่ต้องตั้งเป้าไว้สูงหน่อยนะฤดูกาลใหม่นะ
1: โอ้ขอแค่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกผมก็ดีใจแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีแตะทั่วยุโรปด้วยใช่ไหม
1: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้น
1: แค่3รายการ
0: จะคล้ายๆกับเชลซีได้ไหมก็คือต้องแบบมาเน้นในประเทศอ
1: ่
0: ะฟุตบอลถ้วย FA ครับลีกครับแล้วก็พรีเมียร์ลีก
1: ก็ทุ่มเป็นเชลซีเลยทุ่มเป็นเชลซีเหมือนตอนไอเซียหมีเลยซื้อแหลกเลยยังไม่หมดนะจะบอกให
0: ้เดี๋ยวจะซื้ออีกนะ
1: เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีก
0: เพราะว่าระหว่างที่ฟุตบอลโลกเตะกันอยู่เนี่ยตลาดข้างนอกเขาก็วุ่นวายมากเลยเห็นแมนยูก็เพิ่งจะเตรียมเปิดตัวนักเตะใหม่วันพรุ่งนี้อีกคนนึงนี
1: ่แมนยูก็ได้เพิ่งเปิดตัวโกเนี่ย
0: ผู้รักษาประตูที่ยังมาเป็นสำรองแล้วก็กำลังจะได้เดี๋ยวนะตะกี้เห็นฟาบิซิโอโรมาโน่มันลงใครอยู่คนนึงเนี่ยแหละ
1: ไอของแมนยูเหรอ
0: ใช่แมนยูเนี่ยเพิ่งชั่วโมงที่แล้วบอกว่าจะเซ็นสัญญาพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูใครอ๋อนี่ไงนักเตะของเชลซีอันเดซันโตส
1: อันเดซันโตสใช่แพงด้วยนะ
0: 50ล้านปอนด์
1: โอ้ไอกองเชียร์เชลซียังงงเลยโอ้โหไปซื้อได้ไงวะ เล่นก็ไม่ค่อยได้เล่นเล่นก็ไม่ค่อยได้เล่น
0: ไม่ค่อยได้เล่นด้วย
1: เ
0: ชลซีนี่ปล่อยยืมตลอดเลยเห็นปีแล้วก็ไปสตราบูร์ไงเนี่ย
1: ปีแล้วถึงจะอยู่นะ
0: อยู่ใช่ไหม
1: แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นก็แบบตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายด้วยอย่างเงี้ยเชลซีงงเลยมันซื้อ50 ซื้อ50ล้านนี่รีบขายเนี่ย
0: ส่วนฟุตบอลคืนนี้นะฝรั่งเศสกับโมร็อกโกแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นสเปนไหม
1: พรุ่งนี้ใช่
0: สเปนเบลเยียมเนาะ
1: ครับก็คู่นี้จะเจอกัน
0: แล้วก็นอร์เวย์กับอังกฤษ
1: นอร์เวย์อังกฤษแล้วก็อาร์เจนกับสวิตเนี่ย
0: วันละคู่อ่ะ
1: ก็คือถ้าเป็นเวลาที่อเมริกาเนี่ยหรือฝั่งอเมริกาเหนือก็วันเดียวกันคือวันเสาร์แต่ถ้าบ้านเราก็ตีสี่ของคืนวันเสาร์กับเช้าวันอาทิตย์แปดโมงนะครับก็สองคู่นั้นใครชนะก็ไปเจอกันอาจจะเป็นคู่ชิงคู่เดิมก็ได้นะ
0: ก็ฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาเขาก็มาตามโผนะก็ตามที่เขาคาดการณ์กันก็คือมีโอกาสเป็นไปได้สูงคืออาร์เจนเนี่ยเขาแต่จริงๆอ่ะผมมองสถิติหลายๆอย่างตอนนี้แล้วนะนอร์เวย์เนี่ยเผลออังกฤษต้องระวังไว้หน่อยนะ
1: ทำไมใส่ตีอะไร
0: ไม่หมายถึงว่าที่เขาพิจิตรกันไว้ว่าเนี่ยทำนายผลล่วงหน้าโดยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร
1: ์
0: possibility แต่ของแต่ละทีมที่จะโอกาสเข้ารอบเป็นยังไงคู่ของฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเนี่ยเขาให้โอกาสฝรั่งเศสชนะถึง 73% เลยนะ
1: ใช่
0: ค่อนข้างสูงมากเขาบอกถ้าแบบ

0: บบจำลองให้เตะกันเนี่ย100ครั้งเนี่ยฝรั่งเศสต้องชนะ73ครั้ง
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็คู่ระหว่างสเปนกับเบลเยียมเขาก็ให้สเปนเหนือกว่านะครับมีโอกาสชนะถึง 69% ส่วนคู่อังกฤษกับนอร์เวย์เนี่ยเขามองอังกฤษมีภาษีดีกว่าแต่ว่าโอกาสที่จะชนะมันแค่ 62%ก็ยังสูงอยู่
1: ก็เยอะนะ
0: แต่ถ้าเกิดเทียบกับคู่อื่นๆไงอย่างคู่อาร์เจนกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย 70% เลยนะที่เขามองว่าอาร์เจนตินาจะชนะแล้วก็ไหนยังมีแบ็คเบิร์กดีอะไรอีกไ
1: งแล้วก็ล่าสุดนี่อะไรนะทาง FIFA เขายืนยันแล้วนะว่าจาเรียลควอนซ่าโดนทดแบน2นัดนะ
0: ก็อันนี้เป็นอะไรที่โลกโซเชียลเขาก็วิจารณ์กันเยอะอ้าวแล้วมันต่างกันต่างอะไรกับเคสของบาโลกันซึ่งมันก็เหมือนกันนะแต่ว่าบาโลกันเนี่ยกลายเป็นค่าโทษถ้าไม่โดนใบแดงในรอบปีนึงก็ไม่มีผลอะไร
1: คือจะว่าไปเคสบาโลกันเนี่ย มันก็ไม่ใช่เคสแรกนะที่เคยเกิดกรณีแบบว่า
0: ค่าโทษไว้
1: ค่าโทษหรือว่ายับยั้งโทษแบนถ้าใครจำกันได้เนี่ยมีคริสเตียโน่โรนัลโดเคยโดน
0: สามแมตช์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เคยโดนไล่ออกในเกมรอบคัดเลือกรอบรองสุดท้ายรอบคัดเลือกรอบรองสุดท้ายหรือเกมสุดท้าย
0: แล้วมันต้องมีผลกับฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: แล้วมันจะโดนโทษแบน3เกมแล้วมันจะโดนแบนไปก่อนในหนึ่งเกมแล้วก็ในฟุตบอลโลกอ่ะจะมีติดแบน2
0: นัดแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่โดน
1: แต่ตอนนั้นเนี่ยก็มีการระงับโทษแบบนี้แหละ มีการยับยั้งโทษหรือว่าคาดโทษไว้ก่อนอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่า FIFA เขาประกาศเลยหรือเปล่าว่าจะระงับโทษแต่ว่าในอัตโนมัติอ่ะคือถ้าคุณโดนใบแดงอ่ะยังไงคุณก็ต้องโดนโทษแบนแน่ๆ1นัดแน่ๆ1นัดส่วนคุณจะโดนกี่นัดเนี่ยก็แล้วแต่เขาพิจารณาว่าความรุนแรงว่า2นัดหรือ3นัดอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับโรนัลโดก็
0: ชดใช้ไปแล้ว1
1: ชดใช้ไปแล้ว1แล้วก็อีก2นัดก็คัดโทษไว้ก่อน
0: แต่บาโลกันนี่มันอภิสิทธิ์พิเศษจริงๆ
1: มันก็แน่นอนอยู่แล
0: ้วแต่ว่าจาเรลควอนซ่าเนี่ยเขาพูดอีกนะไอ้2นัดเนี่ยมันส่งผลว่าทั้งอังกฤษเข้ารอบแล้วไปเจอกับอาร์เจนไงเหมาไปเลยว่าเนี่ยนัดนี้รอบควอเตอร์เจอกับนอร์เวย์เข้ารอบไปก็ไม่ได้ลงสนามอีกนะเจออาร์เจน
1: เจอแน่เหรอ
0: ไม่อันนี้คือคนที่เขาวิเคราะห์กันว่าเนี่ยมันฟีฟ่าเนี่ยทำอะไรเหมือนว่าเอื้อประโยชน์ให้กับอาร์เจนตินาหรือเปล่า
1: ไม่ความผิดมันคนละกรณีเปล่าไอควอนซ่านี่มันแบบเสียบยกเปิดปุ่มเข้าไปไงวาโลกันมันไม่ตั้งใจไง
0: ไม่รู้แหละแต่มันก็มองผมก็มองว่ามันเหมือนกันแหละแต่ว่า อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรก็คือไมเคิลโอริเซ
1: ่
0: ก็จริงๆอ่ะเขาจะไปขอยกเลิกใบเหลืองในเกมที่ชนะปารากวัยปรากฏว่าวันนี้ฟีฟ่าก็ยืนยันแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้นะครับซึ่งหมายความว่าวันนี้ถ้าโอริเซ่ลงและด้อยใบเหลืองเนี่ยจะทำให้เขาติดโทษแบนในรอบรองชนะเลิศ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะมีผลเหมือนกัน
1: มีหลายคน
0: ใช่มีหลายคน
1: มีหลายคนเลยในเกมนี้โดยเฉพาะของโมร็อกโกโมร็อกโกนี่มีฮาคิมีด้วยมั้ง
0: ฮาคิมีก็มีโอกาสที่จะโดนแบน
1: ใช่ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเช็คดูรายชื่อก่อนว่ามีใครบ้างมีอยู่ทั้งหมด4คนน่ะของโมร็อกโกที่คาดโทษใบเหลืองแล้วก็ถ้าโดนใบเหลืองในเกมนี้จะโดนแบนในเกมต่อไปถ้าเขารอบได้นะก็คืออัชราฟ์ฮาคิมีกองหลังใช่ไหมแบ็คขวา
0: ครับ
1: ไอ้นั่นน่ะไอ้ที่ลงมาแทนเบสเซนเตอร์ลงมาแทนน่ะชื่ออะไรเอาเรดูอานเอาที่ลงยืนคู่กับอิซาดิยอปอะนะฮะแล้วก็อูนาฮีไออัสดินอูนาฮีที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกอีกคนหนึ่งก็คือบิลาเอลคานุสที่เป็นตัวรุกเหมือนกันนะครับ4คนเนี้ยถ้าโดนไปเหลือในเกมนี้เกมต่อไปลงไม่ได
0: ้รายชื่อไลน์อัพออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราแจ้งให้ก่อนแล้วกันนะครับของฝรั่งเศสเนี่ยแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะก็ไมเมนยอมเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คซ้ายก็ลูก้าดีนแบ็คขวาก็ชูนกุนเดสกูเซนเตอร์นะครับวันนี้ก็ยังเป็นทางด้านของซาลิบาจับคู่กับทางด้านอุปาเมกาโนส่วนมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยก็ตามคาดเพราะว่าชัวเมนี่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็ส่งทางด้านของโคเน่นะครับลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับจับคู่กับอเดียงลาบิโอแนวลุกเนี่ยก็มีเปลี่ยนบ้างนะครับก็ส่งทางด้านของดูเอ้นะครับมายืนทางฝั่งซ้ายไมเคิล

0: ริสเซ่ยืนตรงกลางอุสมันเดมเบเล่ยืนฝั่งขวาแล้วก็หน้าเป้าเป็นคริยานเอ็มบัปเป้ก็ส่วนใหญ่มาจากเปเช่นะครับมีแค่บาเยิร์นสอดแทรกเข้ามาส่วนฝั่งของโมร็อกโกนะครับโมร็อกโกเดี๋ยวผมดูก่อนมีเปลี่ยนอะไรไหม
1: โมร็อกโกเปลี่ยนเยอะ
0: เปลี่ยนเยอะใช่ไหม
1: เปลี่ยนใช้ได้เลยเปลี่ยนหลายคนเลย
0: แต่ประตูเนี่ยคนเดิมแน่นอนนะครับยาซีนบูนูหลังคู่เซนเตอร์ก็ยังมีอิซาดียอปเป็นตัวหลักนะครับอีกคนหนึ่งที่เหมือนเขาจะสลับมาสลาวีมายืนเป็นเซนเตอร์ไหมในไลอัพตรงเนี้ยเขาเขียนเป็นใช่ไหมขยับจากแบ็กซ้ายมายืนเป็นเซนเตอร
1: ์ตามผังเนี่ยก็คือเอามาสลาวีมายืนเป็นเซนเตอร
0: ์
1: คู่กับไอ้นั่นอิซาดียอปแล้วก็แบ็กขวาก็ยังเป็นฮาคิมีแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยใช้ไอซาร่าเอ็ดดีลงมาเล่นแทน
0: โรม่า
1: ใช่ส่วนกองกลางก็ไอบูอัดดี
0: ้บูอัดดี้ของลี
1: วบูอัดดี้เหมือนเดิมนะครับ
0: นี่เด็กมากนะอายุแค่18เอง
1: ยืนคู่กับเอลไอนาวีนะฮะ
0: ทำไมเวลาเล่นกับแมนยูคนไปเรียกเป็นมาสลาวีพอมาเล่นกับทีมชาติเรียกมาสลาวี
1: ก็เป็นแล้วแต่ชื่อแล้วแต่เรียกอย่าไปซีเรียสเลยเรื่องเหมือนนี้ซีเรียสปวดหัวตาย
0: แล้วตัวลุกของ
1: เอลนาวีนี่เราจะเรียกเอลนาวีเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่มันก็ต้องควรจะเหมือนกันนะสะกดเหมือนกัน
1: มิดฟิลด์เบอร์24นะเอลนาวีแล้วก็ตัวลุกนี่ก็ส่งไอ้ทาวบี้มาเป็นตัวจริง
0: ของซันเดอร์แลนด์นะ
1: ทาวบี้แล้วก็อูนาอีแล้วกันนะ
0: อูนาอีของจิโรน่า
1: และเอลคานูสแล้วก็กองหน้าตัวเป้านี่วันนี้ไปใช้บราฮิมดิอาสเลยเพราะว่าไอ้กองหน้า
0: อิสมาอิลไซบาลี
1: ไซบาลีนี่เจ็บแต่ว่าก็มีชื่ออยู่นะมีชื่ออยู่นะฮะก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็เขาก็ไม่ใช้ไอ้ราฮิมี่ที่ลงมาเป็นตัวสำรองตอนนั้นด้วยตอนที่ไอ้เนี่ยเจ็บอ่ะใช้บราฮิมดิอาสไปยืนหน้าเป้าเลย
0: ก็ถือว่าเป็น2ทีมที่ผลงานดีในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับก็ยังไม่แพ้ฝรั่งเศสเนี่ยชนะมา5แมตช์รวดแล้วนะครับยิงได้เยอะด้วยยกเว้นในเกมที่เจอกับปารากวัยนะครับเหนื่อยเหมือนกันนั้น
1: ๆฝรั่งเศสชนะ5เกมรวดเลย
0: ใช่ชนะ5เกมรวด
1: เป็น1ใน2ทีมกับอาร์เจนตินาที่ชนะ5เกม
0: ก็ดูแล้วโมร็อกโกก็ยังไม่แพ้ใครนะเกือบจะแพ้เนเธอร์แลนด์อ่ะใน90นาทีไปได้ลูกหม่งนาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็วันนี้เจอกันต้องบอกว่าอยู่ที่เกมรับของโมร็อกโกจะยันเพราะว่าดูจากตัวลุกของฝรั่งเศสเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะถ้ายันอยู่ได้ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าเกมรับของโมร็อกโกก็ต้องยอมรับว่าเหนียวแน่นพอสมควรนะครับผู้รักษาประตูนี่ผมยังจำได้ว่าจุดโทษเลยว่าไอ้วันที่เจอเนเธอร์แลนด์มีสไตล์การเซฟจุดโทษที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะคุณโอเห็นไหม
1: ยาซินโบโน
0: ปกติเนี่ยผู้รักษาประตูมันต้องเลือกพุ่งไปซ้ายหรือขวาเลยใช่ไห
1: ม
0: แต่อันเนี้ยเขาจะเลือกสมมติว่าทางขวาก็จะโดดไปกระโดดไปทางขวาก่อนยังไม่พุ่งนะกระโดดไปทางฝั่งขวาก่อนแล้วดูว่าลูกมันมาสูงมาต่ำค่อยว่ากันเหมือนว่าจะปิดครึ่งประตูอ่ะคุณโน้เข้าใจนะ
1: ครับ
0: ก็จะเลือกไปเลยซ้ายหรือขวาเพราะรู้ว่าเขาจะยิงมาทางคิดว่าเขาจะยิงมาทางซ้ายก็ยืนไปทางค่อยไปทางซ้ายของประตูนะครับ มีลักษณะการเซฟที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขานะครับ
1: คือเป็นโกที่เซฟจุดโทษเก่งมากคนหนึ่งแล้วก็อย่างที่คุณบอลบอกก็คือมันมีลีลาแปลกๆไม่เหมือนใครมาใครเผชิญหน้าด้วยก็จะแบบแปลกๆถือเสียวหน่อยแล้วก็กระดิ้นไปดิ้นมาตัวใหญ่ด้วยมันก็เลยแบบดูแล้วก็อึดอัดนิดนึงสำหรับคนยิงนะแล้วก็สถิติของโมร็อกโกเนี่ยถ้าหากว่าต้องยิงจุดโทษเนี่ยพวกเขาก็ไม่กลัวใครนะคุณบอล
0: ไม่เคยแพ้หรอ
1: ชนะ2ครั้งเลย
0: ก็ชนะเนเธอร์แลนด
1: ์ล่าสุดชนะเนเธอร์แลนด์แล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยรอบ16ทีมเนี่ยชนะสเปนนะฮะชนะสเปน
0: ใหญ่มาได
1: ้สเปนเนี่ยถ้าใครจำกันได้เมื่อบอลโลกคราวที่แล้วที่เจอโมร็อกโกเนี่ยยิงไม่เข้าสักคนนะครับ
0: โดนโบโน่เซฟไปหมดเลย
1: เซฟเซฟ2ลูกมั้งแล้วก็ยิงไม่เข้าลูกนึงถ้าจำไม่ผิดนะแต่ยิงไม่เข้าสักคนเลยอ่ะคือเป็นโกที่ออร่าแรงในการ
0: เซฟจุดโทษ
1: ถ้าสมมุติว่ามายืนต่อหน้ากันเนี่ยแล้วต้องดวลจุดโทษเนี่ยเขาจะมีเหมือนรังสีเอาไม่หิดออกมาที่คนก็รู้ว่าไอ้นี่มันเซฟจุดโทษเก่งแล้วก็มันเคยทำอะไรมีประวัติยังไงมาบ้างเน
0: ี่
1: ยก็เลยพลาดกันเยอะ
0: ใช่
1: ยิงจุดโทษ2ครั้งในบอลโลกชนะ2ครั้งชนะสเปนแล้วก็ชนะเนเธอร์แลนด์
0: ที่กาตาร์ครั้งหนึ่งแล้วก็มาที่อเมริกา
1: ดังนั้น

0: ถ้าหากว่ายื้อบรรจุโทษเนี่ยโมร็อกโกได้เปรียบนะเอาจริง
1: ก็ดูแล้วก็คงมาเน้นเกมรับเป็นหลักก่อนนะครับแต่ว่าถ้าดูสถิติเนี่ยคุณโอ๊กว่าจังหวะโต้กลับหรือว่าเคาน์เตอร์แอทแทคเนี่ยโมร็อกโกเป็นทีมที่มีสถิติเคาน์เตอร์แอทแทคดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะเขาเรียกว่าเป็นราชาเคาน์เตอร์แอทแทคเลยนะครับมีโอกาสโต้มีโอกาสลุกกลับเนี่ย10ครั้งมีโอกาสยิงถึง10ครั้งนะครับคิดเป็นเขาผมจำสถิติไม่ค่อยได้ของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอันดับ2ในเรื่องของเคาน์เตอร์แอทแทคมีโอกาสยิงจากการโต้กลับสวนกลับเร็วเนี่ย9ครั้งนะครับแต่ว่าโมร็อกโกเนี่ยเป็นอันดับ1เขาก็เลยมองว่าเกมเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นสไตล์ที่มีจังหวะโต้สวนกลับที่ดีทั้ง2ทีมเลยนะครับมักจะจบด้วยการทำประตูของโมร็อกโกเนี่ยใช่ครับมีโอกาสยิงจังหวะโต้สวนกลับ10ครั้งยิงได้3ประตูก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 30%
0: นะครับก็เดี๋ยวนี้ฟุตบอลก็สำคัญเขาเรียกว่าถ้าภาษาฟุตบอลก็ transition ไหมเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเร็วอะไรเงี้ยเกมตัวอย่างง่ายๆก็ไออาร์เจนตินากับอียิปต์ที่เล่นกันก็อียิปต์ก็
1: โตกับ
0: ก็เล่นแบบนี้เลยคือเปลี่ยนรับเป็นรุกเร็วมากแล้วก็ทำได้อย่างแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพสุด
1: ๆใช่
0: เสียดายโดนลิฟไปโดนลิฟไปลูก
1: ไม่ลูกนั่นเนอะผมก็ไปหันไปมันย้อนไม่ถึงขนาดนั้นเลยหรอแต่ว่าก็เอาว่า
0: เนี่ยคืออีกประเด็นที่มันก็ย้อนแย้งนะเพราะว่าฟีฟ่าเองก็เคยบอกว่ามันไม่ย้อนเขาจะไม่ย้อนไปดูไก่มาก ใช่ไหมคือถ้ามันได้ประตูไปแล้วเนี่ย เขาก็จะแบบถ้าเช็คก็เช็คหน้าประตูหรือว่าจังหวะ 1-2-3 ก่อนที่จะเข้าประตูแล้วเขาจะไม่ย้อนกลับไปดูต้นทางที่มันเริ่มมาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าย้อนทุกลูกขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหมันต้องทำมาหากินกันแล้วฮะ
1: เชื่อไหมไฮไลท์คู่เนี่ยคนไปตัดมาให้ดูระหว่างอียิปต์กับอาร์เจนตินานะ4นาทีที่ผู้ตัดสินเป่าแล้วรู้สึกว่ามันมีเอ๊ะมีอะไรตลอดเวลาเลยซึ่งไอ้นัดก่อนหน้านี้อาร์เจนตินาเวลามันได้ประตูเนี่ยมันก็มีจังหวะที่ไปแย่งไปตัดลูกเข้ามาอย่างเงี้ยมันควรจะเสียฟาวล์แต่ก็ไม่ย้อนให้แต่พอมาเป็นอาร์เจนตินาที่กำลังจะเสียประตูกลับมาย้อนให้นะครับมันก็เลยดูรู้สึกว่ามันฟีฟ่าครั้งนี้มันอาจจะตัดสินลำเอียง
0: เข
1: า
0: ข้าง
1: อาร์เจน
0: คุณดูว่าไม่ควรใช่ไหม
1: ไอ้ลูกนั้นใช่ไหมผมว่ามันย้อนมันก
0: ็ประเด็น
1: ไอ้ลูกนั้นมันก็ไม่ชัวร์ด้วยนะ
0: ประเด็นมีสองอย่างลูกนั้นนะคือหนึ่งก็คือมันย้อนไกลสองคือมันฟาวไหม
1: เออมันเหยียบมันก็ไม่ชัดอ่ะ
0: ก็ไอ้ประเด็นย้อนไกลเนี่ยมันก็คือถ้าสมมติว่าเราต้องตัดสินกันจริงสมมติมันมีการต้องมาขึ้นศาลตัดสินกันจริงๆอ่ะนะมันก็รอดแหละกรรมการน่ะเพราะว่ามันก็อยู่ในข่ายที่สามารถทำได้แล้วก็ฟาวหรือไม่ฟาวเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นดุลพินิจของผู้ตัดสินได้มันดูว่าฟาวก็ได
1: ้คือเรื่องนี้เหตุการณ์เนี่ยผมนึกถึงตอนเมื่อสักประมาณ3ปีที่แล้วผมดูลีกของอเมริกาใต้เนี่ยแหละช่วงเช้า
0: โอ้โหคุณก็ไปสลึกเลย
1: เชื่อไหมเขาย้อน4นาทีอะเกมมันไม่ตาย
0: ประตูเนี่ยนะ
1: ใช่พอมันยิงประตูเข้ามันย้อนถอยหลังไป4นาทีอะมันฟาด
0: ก็นั่นแหละก็ถึงบอกเขาก็ถึงบอกว่ามันจะย้อนอะไรขนาดนั้นมันไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยในการที่จะย้อนกลับไปดูนะจุดเริ่มต้นไกลอะไรขนาดนั้นน่ะมันเต็มที่ก็หน้าประตูสุดท้ายอะไรเงี้ยมันฟาวไม่ฟาวเกิดอะไรขึ้นบ้างมีไหมอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ว่ามันย้อนผมในความรู้สึกที่ผมดูผมโอ้โหมันย้อนคือเห็นแล้วล่ะตอนที่ตัดบอลได้ผมว่าจังหวะนี้แม่งๆแล้วแต่พอมันเล่นไปไออันนั้นนะไอเซมฮัสซันอ่ะโอ้โหโคตรดีเลยกระชากขึ้นมาเปิดให้ซาร่าเปิดไซก้อยให้ไอซิโก้ยิงมันก็ผ่านไปตั้งนานแล้วผมก็นึกว่าไม่มีอะไรแล้ว
1: เพราะมันไม่ล้ำหน้าไม่มี
0: เพราะผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าเนี่ยตอนนั้นเพราะจังหวะต่อมาก็ไม่มีอะไรแล้วก็พอเป่ามาดูคือจะดูว่าฟาวมันก็ให้ได้ถือถ้าถามว่าตามกฎมันก็ฟาวก็ให้ได้ก็เหมือนลูกซาร่าลูกซาร่าที่โดนเหยียบในกรอบเขตโทษคือลูกนั้นน่ะมันก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายจริงๆนะอันนี้เราไม่ได้พูดเอาผิดเอาถูกนะคือเรารู้ว่า
1: คือถ้าไปดูแบบจ่อจงถ้าคนมันจะจับผิดมันก็จับผิดได้
0: คือเรารู้ว่าในปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีคำว่าผิดว่าถูกสำหรับมันไม่เขาผิดหรือถูกจริงๆอ่ะผิดหรือถูกในปัจจุบันนี้มันอยู่ที่คุณจะอยู่ฝั่งไหนถูกไหม ถ้าเอาผิดหรือถูกจริงๆอ่ะมันก็ว่ากันตามเหตุผลจริงๆมันก็ให้ได้แล้ว

0: ให้ไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณบอกว่าถูกอีกคนบอกว่าผิดมันก็ไม่แปลกในยุคนี้แต่ว่าลูกนั้นน่ะผู้ตัดสินเขาก็บอกว่าซาร่ากับที่เกี่ยวกันอยู่ก็คือรู้สึกจะเป็นไอ้นิโก้กอสเลสมั้ยที่เกี่ยวกันที่อยู่ในที่ทำฟาวกันเนี่ยมันเสียการครองบอลไปแล้ว
1: ที่จังหวะเหยียบเท้าซาร่า
0: ใช่ที่เขาเกิดเป็นโดนคือซาร่าไม่ได้เข้าซาร่าไม่ได้เข้าก่อเขตโทษโดยที่ครองบอลอยู
1: ่แต่ลูกนั้นผมก็มองว่าไม่ใช่จุดโทษนะแล้วก็มองแวบแรกดูภาพช้ามันดูหลายรอบจนรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าได
0: ้ถ้าในวันยุติเดียนผมก็อย่างคล้ายๆคุณผมก็ไม่ฟาวทั้งสองลูกก็แค่ไม่ฝ่าทั้งสองลูกก็จบๆไป
1: จังหวะ
0: ไม่ได้มีอะไร
1: แต่ว่ามันมีผลกับนี่ไงและแต่จริงๆอ่ะไปโทษเพราะว่าต้องชมอาร์เจนติน่าด้วยซ้ำเพราะว่าตามหลัง 0-2 อ่ะคุณนะตามหลังเหลือ10กว่านาที
0: ใช่เหลือ10กว่านาที10ยิงประตูไอ้ลงไปโลกวันที่78 79แล้วอ่ะ
1: ใช่และอียิปต์มันต้องโทษตัวเองคือเหมือนพอมันโดนลูกแรกปุ๊บมันมีอาการ
0: คือสมาธิมันก็กระเจิดกระเจิงไง
1: เพราะว่าเมสซี่เปิดลูกนั้นเปิดดีมากเปิดเข้าหัวแบบ
0: คือมันก็เข้าใจได้นะสำหรับอียิปต์อะว่ามันเสียประตูแบบค้านสายตาแบบที่พวกเขาคิดว่าไม่ควรเสียแล้วเขากลับมาสู่เกมไม่ได้เนี่ยคือความแบบแตกต่างกันของทีมที่ประสบการณ์เยอะทีมที่จะประสบความสำเร็จกับทีมที่แบบอาจจะเล่นดีอาจจะขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ถึงอะมันก็คือเมื่อคุณเจอหน้างานเมื่อคุณเจอปัญหาอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นทีมที่มีคุณสมบัติของแชมป์อ่ะคุณต้องลืมแล้วก็กลับมาให้ได้แต่ว่าอียิปต์มันก็เหมือนแบบไปเลย
1: แล้วอาเจนต้องบอกจริงว่าแบบนอกจากฝีมือแล้วเนี่ยฝีเท้าแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของดวง
0: กรรมการเหรอ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าพอมันโมเมนตัมมันมา
0: เสียเชียร์เดี๋ยวนี้โดนแฟนคลับพี่เม็ดนี่มา
1: ไอ้ลูกที่เขายิงลูกที่ตีเสมอ 2-2 ยังคิดเลยโอ้โหลูกนั้นมันแบบ
0: โอ้เมสซี่สุดยอดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันแบบมันเหมือนเวมันเค้าเรียกอะไรเหมือนมันยิ่งกว่าภาพยนตร์ยังสร้างบทไม่ได้แบบนี้เลย
0: เหรอโอ้โหขนาดนั้นเลย
1: เออแบบพอได้ลูกนั้นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าโมเมนตัมแล้วจริงๆคู่นี้มันควรจะไปต้องไปต่อเวลาม ันก็มายิงช่วงทดเจ็บอีกจบเลย 3-2
0: ครับลูกนั้นลูกสุดท้ายก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแล้วตะโลก็เหมือนมาเก็บบอลมาครองบอลเฉยๆเอ้าโยนปังเข้าปุ๊บโอ้โหดีเว้ย
1: ก็ตอนนี้เหลือ8ทีมแล้วถ้าเกิดตามคาดจริงๆอ่ะผมว่า4ทีมใหญ่ก็คือฝรั่งเศสสเปนอังกฤษแล้วก็อาร์เจนติน่าน่าจะเข้าไปเจอกัน
0: ซึ่งถ้าเป็น4ซึ่งถ้าเป็น4ทีมนี้ก็ถือว่าแม่นเป๊ะตามที่เขาคาดกันเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าฝรั่งเศสสเปนเนี่ยเต็ง1เต็ง2สลับกันไปสลับกันมาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะมีทีมที่มีลุ้นอีกทีมชั้นดีที่ลุ้นแชมป์ได้จริงๆจังๆเนี่ยก็อาร์เจนติน่ากับอังกฤษเพราะว่าอังกฤษเนี่ยหลายคนอาจจะไม่มองแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาเขาดีผลงานทั้งในรอบคัดเลือกแล้วก็ในรายการเมเจอร์หลายๆรายการที่ผ่านมาเขาดีก็เลยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งจ๋าๆเลยเช่นกันอย่างพวกเยอรมันหรือว่าบราซิลที่เป็นทีมใหญ่ๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นทีมใหญ่แต่ว่าถามว่าเต็งจ๋าขนาด4ทีมนี้ไหมก่อนทัวร์นาเมนต์ก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ยังไม่ถึงไอ้4ทีมนี่แหละที่เรียกว่าอยู่ในข่ายที่เป็นแชมป์ได้จริง
1: ๆอาร์เจนติน่าเนี่ยกุนซือก็กุนซือคนเดิมนะครับนักเตะนี่ก็ต้องบอกว่าเมสซี่ก็คือถ้าตัดเมสซี่ไปคนหนึ่งบอกว่าอาร์เจนติน่าชุดนี้ก็ไม่น่าจะเข้ามาถึงรอบนี้นะเป็นเมสซี่โชว์จริง
0: ๆแล้วมันมหัศจรรย์จริงนะคือเมสซี่อายุ39แล้ว
1: ใช่
0: แล้วยังแบบยังเป็นตัวหลักของทีมที่ลุ้นแชมป์ฟุตบอลโลกแล้วก็ตัวเองก
1: ็ลุ้นดาวซินโว
0: ไปตั้ง8ลูกแล้วอะ
1: มันรางวัลโกโบโกลเด้นบอล
0: มันเหลือเชื่อมากๆนะถ้าสมมติว่าเอาวันนี้เราอยู่ในช่วงเวลาของเมสซี่หรือว่าการช่วงเวลาของการแข่งขันเนี่ยเราอาจจะมึนไปอาจจะดูว่ามันไม่ได้แปลกแต่ถ้าสมมติว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเด็กสักคนนึงขันกลับมามองเชี่ยคนนี้อายุ39ยังได้ดาวซันโวบอลโลกแล้วพาทีมเข้ารอบสมมติเป็นแชมป์โลกอีก2สมัยเป็นแชมป์โลกสมัยแรกอายุแรกครั้งแรกอายุ35ครั้งที่2อายุ39อะไรอย่างเงี้ยมันจ
1: ะแล้วภาพเปรียบเทียบมันชัดเจนกับคริสเตียโนโรนัลโด้นะคือของเมสซี่เนี่ยพึ่งพาได้เลย
0: เมสซี่นี่คือตัวหลัก
1: ใช่คือเปิดมาเนี่ยเขาสามารถจะพาบอลไปเองยังเปิดบอลให้เพื่อนแต่ของโรนัลโด้เนี่ยคือมาครั้งนี้คือเหมือนตั้งใจมายิงอย่างเดียวละถ้าไม่นับจุดโทษนี่ก็โอ้โหต้องบอกเลยว่ายาก
0: คือเมสซี่นี่เป็นทุกอย่างของอาร์เจนติน่า
1: อ
0: ย่างแท้จริงเป็นคนที่แบบร่วมในการวางแผนแต่ละเกมด้วยซ้ำไปคือไม่ใช่ว่าเขาไปก้าวก่ายงานของสกาโลนี่นะแต่ว่า

0: แต่ว่าสกาโลนี่เองอ่ะก็ยอมรับว่าในการวางแผนแต่ละนัดหรือว่าอย่างเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกที่เจอจอร์แดน
1: ได้พักแล้วก็ได้ลงสำรองใช่
0: ไหมสกาโลนี่ก็บอกหลังเกมว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเมสซี่ลงอ่ะเขาก็ถามเมสซี่ว่าจะลงบ้างก็คือมันมีการคุยกันแน่ๆระหว่างเมสซี่กับสกาโลนี่ว่าการเล่นของทีมในเกมนี้การลงสนามตัวผู้ลงผู้เล่นจะอะไรยังไงก็คือ

0: การทุกอย่างแล้วเขาจะเล่นแบบนี้แบบนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เอาจริงก็ไม่ถูกต้องอะไรถ้าสมมุติว่ามีจะมีสักคนที่เป็นแบบนี้แต่เผอิญว่านักเตะคนนั้นคือเมสซี่ซึ่งทุกคนพร้อมที่จะทำแล้วมันก็ทำได้
1: ถ้าเกิดใครอยู่ในสนามอ่ะคุณจะเห็นเลยว่าเมสซี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องลงมาช่วยเกมรับเพื่อนทุกคนเนี่ยจะเข้าใจเลยคือเขาจะไปยืนอยู่คนเดียวตรงบริเวณกลางสนามอ่ะคือถ้าคุณภาพเนี่ยจะไม่จับหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเวลาอาร์เจนตินาเน้นเกมรับอ่ะคุณจะไม่เห็นเมสซี
0: ่คือจริงๆอ่ะตอนผมเคยไปดูเมสซี่ตอนบอลโลกนะตอนบอลโลก2014อ่ะผมก็จับตาดูเมสซี่จริงเขาก็เล่นแบบประมาณนี้มาสักพักแล้วนะก็คือแบบว่าสมมติว่าเกมรุกเนี้ยเขาก็จะอยู่บนสุดใช่ไหมเขาอยู่บนสุดเขาอยู่ตรงนั้นแหละเพื่อนก็จะจ่ายบอลให้เขาก็จะจ่ายแจกจ่ายไปเพื่อนก็จะวิ่งตามขึ้นมาแต่พอเกมรับเขาก็จะอยู่ที่เดิมไอ้เพื่อนก็วิ่งลงมาไอ้เพื่อนก็วิ่งลงมาแล้วเขาก็อยู่ที่เดิมแล้วพอจะกลับมาเล่นเกมรุกหรือว่าจะโต้กลับเพื่อนก็จะจ่ายบอลให้เขาไอ้เพื่อนก็วิ่งขึ้นมาอีกอะไรเงี้ย
1: แต่ข้อดีของเขาเนี่ยคือเขาเก็บบอลได้พาบอลเองได้คู่แข่งไม่กล้าเข้าไป
0: แต่วันนั้นสุดจริงวันนั้นถ้าใครได้ดูคิดเหมือนผมมันไม่รู้แต่ผมคิดว่าผมคิดรู้สึกเหมือนเห็นเมสซี่ตอนหนุ่มๆเลยมันยิ่งช่วงท้ายเกมนี่เขาไปอยู่ริมเส้นทางขวาแล้วเขาแบบกระชากอ่ะคุณเห็นไหมเขามีจังหวะกระชากหลายครั้งนะแล้วซึ่งเราในปัจจุบันหลายปีหลังเราไม่เห็นเมสซี่กระชากแบบนี้แล้วเราเห็นเฉพาะตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆที่แบบกระชากแล้วให้เพื่อนแล้ววิ่งต่ออะไรเงี้ยมันเป็นโลโก้เมสซี่เลยแล้วช่วงหลังมันก็ตามวัยตามอายุไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยโอ้โหวันนั้นนี่เมสซี่แบบใส่สุดจริงใส่หมดเลยอ่ะแล้วแบบกระชากจังหวะแบบนั้นนี่หูแบบชี้39ทำได้ขนาดนี
1: ้แล้วก็เส้นทางมันเอาเอื้ออำนวยกับอาเจนด้วยนะครับก็คือไม่ได้เจอของหนักอะไรมากถ้าเทียบกับทีมอื่นนะ
0: ใช่ใช่
1: รอบ8ก็เจอกับสวิตก็พูดถึงมันก็ไม่ได้หนักเท่ากับทีมอย่างฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกเนี่ยอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าเนี่ยของโมร็อกโกนี่ก็ขึ้นมาอยู่อันดับ7แล้วนะ
0: ครับ
1: ค่อนข้างสูงทีเดียว
0: สุดยอดนะ
1: ก็8ทีมเนี่ยมีของยุโรปไปถึง6อเมริกาใต้1เดียวก็คืออาร์เจนตินาแล้วก็แอฟริกาใต้1เดียวคือโมร็อกโกใช่ไหม
0: อเมริกาใต้1แอฟริกา1
1: ที่เหลือนี่ยุโรปหมดเลย
0: ใช่ยุโรป6นะฮะ
1: ยุโรปก็จะมี2ทีมแน่ๆไปรอบรองชนะเลิศนะครับก็คืออังกฤษเจอกับนอร์เวย์แล้วก็สเปนไปเจอกับเบลเยียม
0: ครับ
1: แต่เบลเยียมนี่ก็มาแบบเมี่ยงๆนะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาต่ำกว่าเรดาร์มากเลย
0: ใช่
1: มาแบบเงียบๆแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าผ่านสเปนนะสเปนนี่ยังไม่เสียประตูเลยทีมเดียวเลยที่ยังไม่เสียประตูแล้วก็คือการครองบอลของพวกเขาเนี่ยมันบีบให้คู่แข่งต้องลงไปแพ็กกันแน
0: ่
1: นแล้วสเปนเนี่ยอายุจริงๆอ่ะค่อนข้างน้อยนะแล้วจังหวะที่เขาเพรสซิ่งเนี่ยเขาแย่งบอลกลับมาได้เร็วด้วยความที่อายุยังน้อยด้วยมั้งก็เลยยังทำให้แบบสดแล้วก็ทำให้คู่แข่งบางทีก็เหนื่อยล้าไปโดนเบียดมากๆอย่างเงี้ย
0: เกมเบลเยียมอะผมว่าถ้าไม่มีอะไรแบบพิกโผงจริงหรือว่าลูกากูไม่ร่างทองจริงนะผมว่าสเปนก็ผ่านได้แต่ที่น่าสนใจคือถ้าสมมติฝรั่งเศสผ่านเกมนี้แล้วไปเจอสเปนเนี่ยโอ้โหหยุดโลกนะ
1: จริงๆอะคนอะมองว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าด้วยตัวลุกของเขาอะนะแต่ผมมองว่าคู่นี้มันเคยเจอกันมาแล้วไงในยูโรอ่ะนะแล้วก็
0: ใช่ใช
1: ่แล้วผมก็ยังมองว่าสเปนชุดนี้มันไม่ได้ต่างกับชุดยูโร2024ที่มันชนะ7เกมรวดแล้วก็ไปได้แชมป์ผมยังใจลึกๆผมอยากให้มันเป็นรีแมตช์นัดชิง
0: ผมก็อยากดูไม่ได้ว่าอะไรเบลเยียมหรือโมร็อกโกนะแต่ว่าถ้าเอาใจแฟนบอลที่แบบว่าเป็นกลางแต่เชียร์อังกฤษเนี่ยนะก็อยากเห็นคู่นี้เจอกันจริงๆเพราะว่ามันคือดรีมแมตช์ที่แฟนบอลทั่วโลกอยากเห็นนะแต่ว่าเอาใจจริงผมว่าส่วนตัวนะคือเขาก็วิเคราะห์กันเยอะแหละอย่างคุณก็วิเคราะห์ว่าสเปนใช่ไหมเวนเกอร์ก็บอกว่าถ้าจะมีทีมที่ฝรั่งเศสจะแพ้ก็ต้องเป็นสเปนเพราะสเปนมันแบบ
1: สไตล์การเล่นนะ
0: สไตล์มันอยู่ที่สไตล์การเล่นซึ่งต่อบอลซึ่งทำได้ทุกอย่างแล้วก็เคี่ยวแล้วก็จังหวะอย่างเกมกับล่าสุดไอ้รอบ16ทีมกับโปรตุเกสเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ดีก็ยิงได้อย่างเงี้ยคือสเปนถึงแม้ว่าเขาจะต่อกันเยอะต่อไปต่อมาแต่ว่าสเปนเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สเปนเมื่อก่อนที่แบบว่าเก่งเวลาซ้อมเวลารอบคัดเลือกแต่สนามจริงไม่เก่งแต่สมัยนี้คือตอนไหนก็เก่งแต่ถ้าผมมองว่าตัวหลักอย่างยาเมาอย่างเงี้ยอาจจะไม่ร้อยอ่ะคือฟิตอะฟิตแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยแล้วก็ไม่พีคเหมือนตอนยูโรแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือนิโก้วิลเลียมคือคราวที่แล้วตอนยูโรอ่ะมันสองฝั่งเลยไงมันสุดยอดสองฝั่งเลยช่วยกันโอ้โหเล่นนี่แบบเนียนมากผมว่า คราวนี้มันยังด้อย

0: กว่าแต่ตอนยูโรก็คือตรงเนี้ย
1: คือถ้าบอกฝรั่งเศสส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเปเชถูกไหมตัวลุกอ่ะของสเปนเนี่ยก็บาร์เซโลนาเป็นแกนหลักเลยนะ
0: ใช่
1: ตั้งแต่หลังยันหน้าเลยอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็เขาก็เล่นด้วยกันมาบ่อย
0: บาซี่อะไรพวกเนี้ย
1: แล้วขนาดนี้สเปนยังไม่มีนิโก้วิลเลียมที่ปั่นป่วนในช่วงยูโรทางฝั่งซ้ายคือเขามีหมัดซ้ายขวาเหมือนกับฝรั่งเศสแหละก็คือถ้าฝรั่งเศสบอกมีพวกทางด้านของอุสมันเดมเบเล่เอ็มปาเป้เนี่ยของสเปนเขาก็มีลามินยามาลมีทางด้านของนิโก้วิลเลียมเพียงแต่ว่าพอไม่มีนิโก้วิลเลียมก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากไม่ได้เสียหายอะไรมาก
0: ก็ไอคาร์ลบูเอน่าไอบูเอน่าเล่นได้
1: ใช่ก็ยืนทางฝั่งซ้ายเล่นได้ประตูก็ยังเป็นโอยาสบาวที่จับบอลได้ก็อันตรายอ่ะในกรอบเขตโทษ
0: กองหน้าใช่ไหม
1: กองหน้าของโซเซดาเนี่ยก็คือจับบอลได้ก็อันตรายหรือแม้กระทั่งนักเตะสเปอร์คุณไอ้เปโดปอโลเนี
0: ่
1: ยอยู่ๆก็พึ่งมามงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีอะไรที่แบบ
0: เรตติ้งระดับท็อป10ของบอลโลกครั้งนี้นะครับขอโทษ
1: ไม่มาจากไหนอยู่แบบ
0: เอามาจากสเปอร์ไง
1: โผล่ขึ้นมามงลูกนั้นยังตกใจเลยก็เนี่ยสเปนก็ยังมีอะไรที่ก็น่ากลัวอยู่นะก็ยังรู้สึกว่าชุดนี้กับฝรั่งเศสถ้าเจอกันเนี่ย50 50เลย
0: ก็คือถ้าใจแฟนบอลเนี่ยก็คืออยากให้เข้าไปเจอกันแหละจะได้มันจะได้แบบดูบอลที่แบบแล้วมันไม่ใช่บอลที่แบบโอ้ปารากวัยอย่างเงี้ยแบบมันเป็นบอลที่สวยงามบอลที่สร้างสรรค์แล้วบอลที่เล่นเกมรุกสนุกสนานอะไรเงี้ยทั้งคู่แล้วมาวัดกันผมก็อยากจะดูว่ากองหลังของสเปนน่ะซึ่งผมก็ห่วงนะแอบห่วงเหมือนกันนะจะเอากองพวกกองหน้าของฝรั่งเศสอยู่หรือเปล่าแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยฝรั่งเศสต้องผ่านวันนี้ก่อนนะ
1: โมร็อกโก
0: ผมคิดเหมือนกันนะว่า โอ้ขออภัยโมร็อกโกผมเชื่อว่ามีศักยภาพเป็นแชมป์โลกได้นะ
1: แต่ครั้งที่แล้วเขาถึงรอบรอง
0: อันนี้เอาจริงคือผมคิดว่าถ้าผ่านฝรั่งเศสได้ในเกมนี้พวกเขามีสิทธิ์ไปถึงแชมป์เพราะว่าเล่นดีสุดๆนะคุณบอล
1: ใช่
0: โมร็อกโกเล่นดีมากนะครับในฟุตบอลโลกครั้งในเกมอย่างเจอบราซิลก็เกือบตายแม้ว่าบราซิลจะไม่ค่อยดี
1: ก็เสมอไปแต่จริงๆฮะผมก็ยังเสียดายเดนทะเลนะคือนำมา 1-0 จะจบเกมอยู่แล้วนะครับไปโดนหม่งยุ่งนั้นก็ยังคิดว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่โมร็อกโกแล้วเป็นเดนทะเลก็น่าจะประมาณนี้แหละ
0: เกมก็จะได้แบบได้เรตติ้งอะไรมากขึ้นแต่ว่าโมร็อกโกเนี่ย อาจจะดูว่าเป็นรองอาจจะแบบสู้ไม่ได้หรือว่าคนมองว่าโอกาสชนะก็20กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่าอันตรายแล้วก็การที่เขาเปลี่ยนทีมวันเนี้ยผมว่ามันน่าจะมีเหตุผลที่น่าสนใจอะว่าทำไมโค้ชเขาถึงเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนเซนเตอร์เอามัสราวีนะมายืนกับมูซาดียอป
1: ใช่ขยับจากแบ็กซ้ายมายืนเป็นเซนเตอร์คู่กับทางด้านของดียอป
0: ใช่แล้วก็เอาไออัสนาซาร่าเอ็ดดีน
1: ไปยืนแบ็กซ้าย
0: ไปยืนแบ็กซ้ายแทนมัสราวีส่วนอิซาดียอปกับอัชราฟาคิมี่ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็กองกลางเนี่ยชุดเดิมที่เป็นตัวรับนะก็คือไอยุบบัวดี้ยืนคู่กับไออะไรนะ
1: ไอนาวีซึ่งต้องบอกว่านักเตะโมร็อกโกชุดนี้ถ้าไม่นับผู้รักษาประตูที่อายุ30กว่านะที่เหลือเนี่ยก็เด็กหมดเลยนะอายุ20กว่าบางคนก็18คืออายุกำลังแบบกำลังห้าวอ่ะนะครับนักเตะกำลังห้าวเลยของโมร็อกโกชุดนี
0: ้ก็ไอ้บัวดี้เนี่ยลงสนามวันนี้อายุเขานับตัวเลขแบบ
1: เท่าไหร่
0: เป๊ะเลยนะ
1: 18นะ
0: 18ปีกับ280วัน18ปีกับ280วันก่อนหน้านี้มีนักฟุตบอลที่เคยเล่นรอบ8ทีมของบอลโลกแล้วก็อายุน้อยกว่าเขาเนี่ย
1: ใคร
0: คนเดียวคุณต้องรู
1: ้ลามินยานะยามาลไหม
0: ไม่ยามาลเล่นบอลโลกครั้งแรก
1: เอ็มบัปเป้
0: ไม่ใช่ไอ้นี่18เองนะ
1: มาลเมสซี
0: ่เปเล่เปเล่เคยเล่นฟุตบอลโลก1958ตอนนั้นรอบ8ทีม
1: รอบ8ทีม
0: อายุ17ปีกับ239วัน
1: เพราะฉะนั้นบัวดีนี่ก็เป็นคนที่2ที่
0: คนที่2ที่อายุน้อยสุดที่เล่นรอบ8ทีมนะหมายถึงเล่นรอบ8ทีมนะฮะอายุน้อยมากแล้วก
1: ็ลามินยาม
0: าแล้วก็เคยเล่นเยาวชนในฝรั่งเศสด้วย
1: ลามินยามาเขาจะ19นี่ใช่ไหมวันที่13เนี่ย
0: 3กรกฎาคมนี่นะ
1: 13แต่ว่าเขาจะลงเล่นรอบ8ทีมวันพรุ่งนี้แล้วนี่ใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็อาจจะเป็นนักเตะอายุน้อยอันดับ3อะไรประมาณนี้

0: ครับก็น่าสนใจแล้วก็เกมรุกของไอ้โมร็อกโกวันนี้ก็ใช้ไอ้เทาบี้ใช่มั้ย
1: เทาบี้ของซันเดอร์แลนด์อายุ21เอง
0: โอ้ชื่อหน้าของโมร็อกโกแต่ละคนนี่อ่าน
1: ยาก
0: เลยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเชมสดีนเทาบี้ของซันเดอร์แลนด
1: ์ของซันเดอร์แลนด
0: ์ก็ลงมายืนเป็นริมเส้นทางขวาประมาณนั้นนะฮะ
1: แต่บราฮิมดีอาสปกติเขาไม่เล่นเป็นหน้าเป้านี่ใช่ไหม
0: เขาไม่ได้เล่นเขาเล่นเพลย์เมกเกอร
1: ์แต่วันนี้ต้องไปยืนเป็นหน้าเป้า
0: ใช่ก็ดันหน้าเป้าคือวันนี้เล่นในคล้ายฟอลนายไม่มีกองหน้าตัวเป้าเพราะว่าไอ้ทั้ง
1: ไซบาลี
0: แล้วก็โซฟิยานราฮิมีที่ยิงประตูด้วยนะในนัดที่ลงมาแทนลงมาแทนไอ้ไซบาลีเนี่ยก็มีชื่อเป็นแค่ส่วนสำรอง
1: ส่วนข้อความทาง SMS นะครับบอกว่าดีค่ะนาโอ๊กนะบอลกาดดึกรับแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนะบอลรู้สึกยังไงคะกับการพลาดคู่แรกรอบ8ทีมแล้วตาไก่ตกรอบแบบงงๆคืนนี้ถ้าจบแบบนั้นจริงๆต้องโทษนะบอลเต็มๆใช่ไหมครับที่มาพลาดคู่เกี่ยวอะไรครับผม
0: เดี๋ยวดิยังไม่ทันตกเลย
1: แต่ผมอยากเห็นฝรั่งเศสกับสเปนในรอบตัดเชือกนะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นคู่ที่สนุกมากๆนะครับ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็อยากให้เป็นอังกฤษกับอาร์เจนตินา
0: ถ้าอังกฤษอาร์เจนเจอกันรอบรอง
1: สนุก
0: นี่สัญญาณถ่ายทอดสดมาแล้วนะ33องศานะครับที่บอสตันวันนี
1: ้แมสซาชูเซตส์
0: ครับผมเตะที่บอสตันนะครับก็สหรัฐอเมริกาอากาศดีแดดดีอุณหภูมิก็ร้อนนิดนึงประมาณ33องศาถ้าเป็นสนามก็คือชื่อก็คือสนามเฟนเวย์เอ้ยไม่ใช่ยินเลสสเตเดียมยินเลสสเตเดียม
1: จริงๆอ่ะก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์หลายคนเป็นห่วงเรื่องสภาพอากาศว่าจะมีฟ้าฝนมีพายุคะนองอะไรหรือเปล่าปรากฏว่ามันก็มีน้อยไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับเกมการแข่งขันมากนักนะครับ
0: ก็โดนไปก็ไม่ถึง10ไม่ถึงประมาณ 3-4 เกมมั้ง
1: ใช่โดนน้อยมาก
0: นะฮะ
1: อ่ะก็
0: คุณว่าไงคุณเนี่ยเรานั่งก่อนก็ได้เดี๋ยวจะได้เข้าเกม
1: เลยเกมบุกยังไงผมว่าฝรั่งเศสจะเน้นเป็นพิเศษแหละเพียงเดี๋ยวว่าจะเจาะได้เร็วหรือถ้าเจาะได้เร็วอ่ะเกมมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับโมร็อกโกก็อาจจะเล่นแบบเดิมไม่ได้ก็ขึ้นอยู่จังหวะจบสกอร์เชื่อว่าพอเอ็มบัปเป้ก็มีแรงกระตุ้นไงเหมือนว่าเมสซี่กับเอ็มบัปเป้แย่งดาวซันโวกันใช่ไหมพอคนนึงยิงอีกคนนึงก็ต้องยิงตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นแรงกระตุ้นซึ่งกันและกันเมสซี่ยิงก็ขึ้นไปนำเอ็มบัปเป้ก็ต้องยิงเพื่อจะไล่ให้ทันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ผมก็ยังมองว่าไม่น่าจะเอาเอ็มบัปเป้อยู่นะน่าจะโดแหละ
0: เอ็มบัปเป้ได้7แล้วเมสซี่8
1: เท่ากับครั้งที่แล้วเลยไหมครั้งที่แล้วปี2022ก็สักเอ็มบัปเป้จะ8เมสซี่7นะใช่ไหม
0: เมสซี่อ่ะ7แต่เอ็มบัปเป้เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้
1: น่าจะ8
0: ท้ายแล้วเมสซี่7
1: ใช่น่าจะ8
0: ก็8เหลือครั้งที่แล้ว
1: ใช่เพราะว่าเขาเป็นดาวซันโวนี่
0: แล้วที่8ที่7อีกคนนึงนี่ก็เออร์ลิงฮาลันแล้วก็มีแฮร์รี่เคน6
1: โอ้นี่ก็สนุก คือ2คนนี้เนี่ยใครอยากให้บอลได้บอลในขอบเขตโทษอ่ะมีโอกาสได้ประตูทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดาวซันโบฟุตบอลโลก
0: ก็ส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้นะ4689899แล้วก็ Facebook YouTube ก็เหมือนเดิมทาง YouTube มีทักทายเข้ามานะครับขอไลน์อัพทั้ง2ทีมหน่อยครับเดี๋ยวบอกให้นะฮะ
1: เนี่ยครั้งที่แล้วเอ็มบัปเป้8ประตูดาวซันโวแล้วก็เมสซี่ยิงไป7นะครับครั้งนี้ก็สลับกันอยู่ใช่ไหม
0: ครับไลน์อัพของทั้ง2ทีมก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับฝรั่งเศสเล่น 4-2-3-1 นะครับผู้ทำประตูก็ไมค์เมนยองกองหลังมีอุปเมกาโนกับซาลิบาเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นลูกาดีนกับชูสกุนเดมิดฟิลด์ตัวรับ2คนอาเดียราวิโอนกับมานูโกเน่นะครับตัวรุกก็ดูเอตกลงเป็นตัวจริงนะดูเอโอลิเซ่เดมเบเล่เอ็มบัปเป้นะฮะโอ้ตระกูลเอหมดเลยนะฮะสลาเอหมดเลยนะครับก็เรียกว่าจัดเต็มมาเลยสำหรับดิดิเอเดชองนะครับส่วนทั้งฝั่งของโมร็อกโกวันนี้เปลี่ยนหลายคนนะครับผู้สาประตูยังใช้ยาซินโบโน่นะครับกองหลังมีฮาคิมี่ดียอบมัสราวีแล้วก็ซาลาเอ็ดดีนะครับส่วนมิดฟิลด์ตัวรับมี

0: ไอ้บัวดี้อายุบัวดี้แล้วก็เอลไอนาวีตัวรุกเนี่ยใช้อูนาอีนะครับเอลคานูสทาวบี้แล้วก็ดันบราฮิมดิอาสขึ้นไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับก
1: ็วันนี้ฟรีทีวีถ่ายคู่นี้เหรอ
0: ใช่ใช
1: ่โมโน29
0: โมโน29
1: ถ่ายคู่นี้นะ
0: ครับผมติดตามชมกันได้นะเป็นเกมรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกแล้วก็จะได้ทีมแรกนะครับที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปยืนรอผู้ชนะระหว่างสเปนกับเบลเยียมที่จะเตะกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับสนามสภาพสนามที่บอสตันวันนี้แดดดีคนก็มาเต็มเลยนะครับนักเตะก็กำลังจะลงสนามแล้วเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้นี่พิธีการก่อนเริ่มเกมนี่ค่อนข้างเยอะนะเยอะทีเดียวเลยแหละเพราะว่าโอ้โหต้องมีรายงานตัวต้องมีร้องเพลงช่องเพลงชาติมีธงมีเทิงอะไรเต็มไปหมดนะก็เลยต้องลงมาเร็วกันก่อนนิดนึงเพราะเกมเนี่ยตามเวลาเตะก็คือตีสามนะครับผู้ตัดสินวันนี้โอ้โหเป็นประเด็นตั้งแต่ยังไม่เตะเลยทีมงานจากอาร์เจนตินาล้วนๆครับล้วนๆเลยนะ VAR ผู้ช่วย VAR นี่อาร์เจนตินาหมดเลย
1: ผู้ตัดสินนี่ก็โดนวิจารณ์เหมือนกันนะการที่เลือกผู้ตัดสินชาวอาร์เจนตินาเข้ามา
0: ก็ไม่รู้ว่าจะแบบหลายคนเขาก็แบบมองแบบอะไรนะเรียกอะไรมองแบบมีอคติหน่อยก็เหมือนว่าไม่อยากให้ฝรั่งเศสเข้าไปเดี๋ยวถ้าเข้าไปเจอกันนัดชิงอะไรแบบนี้คือถ้าจะเจอกันเจอนัดชิงเลยนะคุณเนี่ย
1: ใช่ฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาก็อาจจะรีแมตช์กันได้เหมือนครั้งที่แล้วนะครับปี2022ที่กาตาร
0: ์เปาคนที่หนึ่งนี่เป็นฟากุนโดเตโยนะครับของอาร์เจนตินาส่วนผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ทั้ง 3-4 คนเนี่ยทั้งผู้ตัดสินริมผู้ตัดสินริมเส้นแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินผู้ตัดสินที่4เนี่ยก็นั่นน่ะอาเจนหมดเลย
1: คิดว่ามีจุดโทษมั้ย
0: ฮะ
1: คิดว่ามีจุดโทษมั้ย
0: ผมว่าฝรั่งเศสชนะในเกมนะ
1: หมายถึงว่ามีจุดโทษในเกมมั้ยในระหว่างเกมเนี่ยคิดว่าจะมีจุดโทษมั้ยแบบมี VAR เรียกมาให้ดู
0: เป็นไปได้เป็นไปได
1: ้ผมว่าจุดโทษ
0: แต่ว่าเกม
1: รุกฝรั่งเศส 80% น่ะ
0: เกมรุกฝรั่งเศสหยุดยากจริงถึงแม้ว่าโมร็อกโกจะมาดีขนาดไหนแล้ววันนี้ผมก็แปลกๆโค้ชเขาก็ดันมาเปลี่ยนแผงหลังในเกมสำคัญเกมนี้นะ
1: อยู่ๆ
0: ปกติเขาไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะแบบว่าเล่นมาในทัวร์นาเมนต์ขนาดนี้แล้วเกมสำคัญด้วยอะไรเงี้ยอันนี้มาเปลี่ยนแผงแบ็คโฟร์แบบนี้ก็อาจจะมีปัญหาต้องรอดูว่าจะดีหรือไม่ดีถ้าดีก็รอดไปถ่ายทอดสดไหมครับถ่ายทอดสดบอลเตะกี่โมงมีถามเข้ามานะครับ
1: ก็เดี๋ยวตีสามนะไม่กี่นาทีละ
0: ครับ
1: แต่โอริเซ่เนี่ยโอ้โหมาดีจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้
0: ใช่โอ้สุดยอดนะ
1: ตอนที่ไบเยิร์นซื้อไปหลายคนบอกแพงพอตอนนี้กลายเป็นของถูกไปเลยนะ
0: โอริเซ่กับเบรมิอาสเนี่ยแข่งกันแอสซิสต์นะ4ครั้งนะเบรมิอาสก็4นะครับดูได้ทางไหนถามเข้ามาก็ทางโมโน29นะเปิดก็ไปดูเลยนะครับ
1: มีคนเชียร์โมร็อกโกก็เยอะนะ
0: เข้าข้างโมร็อกโกครับบอกโมร็อกโกครับ
1: โมร็อกโกเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ฝรั่งเศสเจอทีมช้าๆมาเยอะเจอบอลเล่นเร็วแบบโมร็อกโกฝรั่งเศสจะไปไม่เป็นครับบอลยุโรปหลายทีมเล่นบอลช้าครับโมร็อกโกแข็งแรงเร็วด้วยโอกาสได้ก่อน
1: เป็นไปได้เพราะว่าใช่ดูโมร็อกโกมาหลายนัดก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็ที่สำคัญความฟิตก็ถึงด้วย
0: ครับ
1: วิ่งได้ครบอ่ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เราออกเลยไหมพี่โต้งหรือว่ารอให้หมดออกเลยเนาะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเตรียมตัวแล้วก็ตีสามก็จะได้เข้าเกมเลยนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี่
3: ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน

0: ในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอมิเลโน่มาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: โหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับช่วงนี้ FM 99ครับนำคุณผู้ชมไปที่บอสตันครับรับชมเกมฟุตบอลโลก2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับในการเจอกันระหว่างฝรั่งเศสทีมรองแชมป์เก่าครับกับโมร็อกโกนะครับวันนี้อยู่กับคุณบอลนะครับสิรินันท์จาตุรันตานนท์และผมโอ๊คกันพึ่งกันครับ
4: สวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับดิดิเย่เดชองนะครับ
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริก

0: ่งพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
3: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: ซูฟิยานราฮิมีแล้วก็ไซบารีของหน้าของบาเยิร์นมิคมาโนโกเน่มาโนโกเน่จะลุยไปแล้วนี้โดนตัดฟาวครับ
7: ผู้ตัดสินเป็นชาวเจดีน่านะครับฟากุนโดเตโย
6: เตโยนี่เป็นผู้ตัดสินในเกมรอบ8ทีมเมื่อ4ปีที่แล้วที่โมร็อกโกเจอกับโปรตุเกสด้วยนะเกมนั้นโมร็อกโกชนะไป 1-0 แล้วก็เขารอบรองไปแพ้ฝรั่งเศสเนี่ยนะเกมนั้นเนี่ยเตโยนี่เหมือนกันนะฮะเนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
7: ต้องมาเจอกันรอบ8ทีม
6: รอบ8ทีมแล้ว
7: อาจจะเป็นเครื่องรางนำโชคของโมร็อกโกก็ได้นะครับถ้าวันนี้ชนะเข้ารอบ
6: ครับฝรั่งเศสเสียบอลกลางทางบอลอยู่ที่ดีอาสบราฮิมดีอาสโอ้โหจะแตะหลบลูกาดีนไปได้ด้วยครับแหวกมา2เคาะคืนมามีเพื่อนมาช่วยนะครับอูนายคืนหลังไปก่อนฮาคิมี่ครับย้อนหลังให้ดียอบจากที่โบโน่โอ้โนเปิดด้วยซ้ายออกมาทางซ้ายทาวบี้จะเอาบอลลงครับแต่ว่าไปติดกุนเดลงมาเชื่อมเกมครับแอดเรียนราบิโอไปทางขวาครับชูสกุนเดลแกร่งสุดๆนะครับเสียไปแค่2ประตูครับฝรั่งเศสนะครับยิงไป14ลูกนี่ครึ่งนึงในนั้นเป็นของเอ็มบัปเป้นะครับ
7: เป็นรองดาวซันโวอยู่นะครับตามหลังเมสซี่แค่ลูกเดียว
6: น่าดูนะครับว่าวันนี้ผู้เล่นของโมร็อกโกที่เขาวิจารณ์กันนั้นคือเกิดในฝรั่งเศสหลายคนเหมือนกันนะนี่มาเจอกับเหมือนกับแผ่นดินแม่อะไรกันประมาณนั้นนะไออิซาดิยอบกับไออายุบัวดีนี่เคยเล่นเยาวชนในฝรั่งเศส
7: ด้วย
6: บัวดี้นี่เพิ่งตัดสินใจเล่นในอาร์เจนเนียก่อนทัวร์นาเมนต์ไม่กี่เดือนเองนะครับมาแล้วครับขึ้นเกมมาแต่ยังเคลียร์ออกมาได้ครับมาสราวีฝรั่งเศสลุยต่อครับดีนดูเว่ยให้เขาในครับเอ็มบัปเป้ได้กดแล้วครับครั้งแรกโอ้โหบอลหลุดเสาออกไปนิดเดียวนะจะปัดนะครับโบโน่โอ้โหเอ็มบัปเป้จังหวะแรกของเกมนี้ที่เขาได้ง้างครับ
7: ยิงเสาแรกนะครับโอ้ปัดเต็มเลยครับได้ลูกเตะมุมครับฝรั่งเศสเล่นเร็วครับ
6: โอ้ดูดันไม่เกรงใจใครครับฝรั่งเศสเดมเบเล่ยอดไปเสา2ขึ้นโคกโบโน่ปัดได้ครับ

0: โฟกจัดทายเดอะโบโน่เซฟเหลือเชื่อครับ2ลูกติดเลยนะครับประตูของโมร็อกโกต้องออกแรงเซฟ
1: โอ้วันนี้มาดุจริงครับฝรั่งเศสโอ้โมร็อกโกตั้งตัวไม่ทันเลยครับแบบนี้มาต่อครับตอนอยู่ที่โอลิเซ่ดูโอลิเซ่เล่นนี่ฟุตบอลมันเพลินตาจริงนะโอ้โหที่จะไม่มีอยู่แล้วแกยังไปอีกครับโอลิเซ่แล้วก็โดนสกัดออกข้างไปครับ
0: เนี่ยมาดูครับลูกมงนะครับมงบางไปนิดนึงนะครับไม่ค่อยมีน้ำหนัก
1: อูปาครับอูปาเมกาโยครับอูปาเมกาโนนะครับเอาเอ็มบัปเป้ได้อีกแล้วครับเอ็มบัปเป้กระชากเข้ากรอบเขตโทษถึงเส้นหลังแม่บอลแรงเกินไปโอ้วันนี้ปล่อยเล่นแบบนี้อันตรายนะครับโมร็อกโกบอกเลยครับ
0: โอ้เล่นมาไม่ถึงกี่ไม่กี่นาทีนะครับเซฟไปแล้ว2ครั้งนะครับยาซีนโบโน่
1: โอ้คือเมื่อกี้จังหวะมงของอูปาเมกาโน่ยังดูภาพช้าไม่ทันจบเลยนะครับฝรั่งเศสบุกมาอีกแล้วซาลิบาหนุนกลับไปครับดีย็อบดึงออกหลังไปเลยดีกว่าครับ
0: ต้องตั้งหลักก่อนครับดึงช้านิดนึง
1: 5นาทีผ่านไปนะครับก็ต้องดึงช้าหน่อยครับตั้งสติสตังหน่อยครับ
0: เนี่ยกุนซือของโมร็อกโกนะครับโมฮัมเหม็ดอูอาบี
1: ถือว่าเป็นหนึ่งในจอมแท็กติกเลยนะครับเปิดยาวขึ้นมาครับก็โดนสวนกลับไปมงคือหลังดีกว่าครับวันนี้แบ็คซ้ายเป็นซาร่าเอ็ดดีนนะครับแล้วก็เอานุแซมัตราวีนี่ไปยืนเป็นเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ทางด้านซ้ายครับอาจจะเอาลงมารับมือกับพวกโอลิเซ่และเดมเบเล่นะครับสำหรับซาร่าเอ็ดดีน
0: นี่ครับตอนนี้โมร็อกโกไม่รีบนะผู้ตัดสินก็เลยเป่านกหวีดเตือนนับนะครับต้องรีบทุ่มเข้ามาเตะทิ้งขึ้นหน้ามาฝรั่งเศสเก็บบอลได้อีก
1: ลาบิโอนมองไปก็เสียครับฮากิมิเตะอัดยัดเข้ากลางมาเก็บได้ครับเอาละครับเอลคานูสเอลคานูสวันนี้ก็ลงต่ำนะครับถึงแม้ว่าตำแหน่งนี้เป็นหน้าเป้าก็ตามครับลงมาล้วงบอลหนึ่งตรงนี้เลยครับต่อให้เอวานาวูไอเอวานาวีครับจากโรม่าไอมานูโกเน่ก็โรม่านะครับนี่ก็มาเจอกันเองครับมีข่าวกับแมนยูด้วยนะมานูโกเน่ดึงช้าหน่อยครับโมร็อกโกดีย็อบดีอาสคืนกลับไปที่ดีย็อบครับนั่นไปหมดครับฝรั่งเศสอิซาดิยอบพอมีพื้นที่ครับพาขึ้นมาเองโอ้ตรงกลางนี่บัวดี้โดนประกบนะครับไม่มีพื้นที่เล่นครับออกซ้ายบ้างครับทอบี้ต้องคืนหลังมาถือลูกโป่งลงมาครับไม่มีใครเหยียบด้วยมาราวีมองยาวแต่เปิดไม่ได้ดีย็อบหยอดขึ้นมาติดลูกกระดินลูกกระดินนี่จากแอสตันวิลล่านะครับถ้ามาทันนี้ก็มาไทยด้วยนะวิลล่ายังมาไทยนะแต่ตอนนี้ฝรั่งเศสตัดบอลได้ขึ้นมาแล้วครับดูเอไปติดบูอาดี้ครับแล้วก็โมร็อกโกจะโต้ดีอาสโอ้โหโดนรุมแล้วก็เสียบอลได้ฟาวครับเห็นบอลของโมร็อกโกครับพาบอลขึ้นมาบัวดี้อูนาอีลงมาล้วงครับไอ้ดิอาสบราฮิมดิอาสหยอดเข้าไปอัชลาฟฮาคิมีแม่แรงเกินไปครับบอลออกหลังไปเลย
0: โดนซาลิบาเบียดนะครับให้บอลออกหลังเป็นลูกตั้งเตะจากประตูขึ้นมา

0: Mario Gianni Infantino.
1: And then on, you have Gianni Infantino.
0: The boss of the whole shooting match.
1: อุปเมกาโน่ครับพาบอลขึ้นมาเองออกขวาไปเดมเบเล่จ่ายยัดเข้ามาครับแต่มันเลยเอ็มบัปเป้บูอาดี้ไม่ผ่านมานูโกเน่ครับไหลให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ออกมาที่ดูเอ้ดูเอ้ล็อกเข้าขวาแล้วก็ปั่นครับยังไม่ติดดียอบอยู
2: ่แม่ยิงอยู่คนเดียวยังยิงไปโดนตัวนะครับโอกาสยิง3ครั้งแล้วครับฝรั่งเศส
1: กาบิโอนครับคือโมร็อกโกครองบอลเนี่ยได้แต่ครองแดนตัวเองนะครับทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวฝรั่งเศสนี่มาครองในแดนโมร็อกโกนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ดูเว่ทำเสียบอลนะครับตัดได้ก็ดึงช้าตลอดครับโมร็อกโกไปเร่งไปรีบนี่ไม่แน่นอนนะครับเสียบอลฝรั่งเศสโดนโต้นี่ยุ่งได้นะครับคืนหลังมีเสียวนิดๆโอ้โหแทบไม่ได้พลิกเลยครับพวกกองกลางของโมร็อกโก
2: เนี่ยฝรั่งเศสก็ขึ้นมาเพรสซิ่งสูงนะครับแต่ยังไม่วิ่งไล่นะครับขึ้นมากดดันให้โบโน่ต้องเตะทิ้งขึ้นหน้า
1: ครับโดจุดพุโด่งขึ้นไปดิยอปมงสวนกลับมาครับซาลิบาก็มงเตะสวนกลับไปอีกบูอาดี้บูอาดี้ให้ฮาคิมิอูนาอีอูนาอีเปิดมันฉลับนิดนึงครับฮาคิมิเล่นไม่ได้เซนซาลิบาตัดไว้แต่ลาบิโอทำเสียนะครับเอลคานุสโอ้โหจะออกซ้ายแต่เปิดแรงเหลือเกินครับฟ้องว่าโดนทำฟาวแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับบอลไม่ออกด้วยครับเดมเบเล่ลงมาล้วงไหลต่อให้กุนเด้เข้ากลางมาครับโอลิเซ่ไมเคิลโอลิเซ่ครับมีข่าวจะย้ายทีมเยอะเลยนะครับฟอร์มดีเหลือเกินครับในบอลโลก
2: ดูแล้วบาเยิร์นไม่ยอมขายนะ
1: ขายนี่ต้องมี150นาทีนี้นะครับโอลิเซ่โอลิเซ่ได้บอลอยู่ทางขวานะครับไปๆครับพลิกกลับหลังมาคุณเดกลับมาซาลิบาเลยครับอ้าวซาลิบาจ่ายติดเฉยครับบราอิมดิอาสตัดได้แต่ขึ้นมา2คนเองนะครับดิอาสเลี้ยงจี้กันมาฝรั่งเศสมี2คนโมร็อกโกมี2คนดิอาสไปเองโดนชนกระแทกผู้สินไม่ว่าอะไรครับเป็นไงไหนบอกอาเจนบอกอาเจน
2: โคเน่นี่ใช้ไหลชนจากข้างหลังเลยนะครับผู้ตัดสินให้เล่นต่อ
1: โอ้ไม่ฟาวครับแฟนนี่เสียงกระหึ่มเลยครับในสนามก็ดูไม่ฟาวนะหาครับฝรั่งเศสจ่ายทะลุขึ้นมาเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ฉีกเอาในกรอบเขตโทษครับยึกยักอยู่ถึงเส้นหลังล็อกมีเพื่อนไหมถอยกลับมาโอ้โหว่ามันโดนสกัดไว้ก่อนครับแต่แถว2ยังเป็นฝรั่งเศสนะครับบุนเด้ให้เอ็มบัปเป้ทีนึงออกไปโอลิเซ่โอลิเซ่ยังไม่เปิดครับไอ้บัปเป้เอ็มบัปเป้ลาบิโอนเปลี่ยนมาซ้ายบ้างครับลาบิโอนดีนได้ตั้งป้อมเปิดแล้วครับแต่ยังติดสมาร์ทราวีขึ้นมาหมดเลยฝรั่งเศส
2: โมร็อกโกก็ลงเป็นรับกันหมดเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ฝรั่งเศสขึงอยู่นะคร
1: ับขึงแบบขึงพืชเลยครับเป็นมวยติดเชือกเลยนะครับแต่ว่าระวังหมัดสวนนะครับโอลิเซ่จะพลิกตอนนั้นตาแบบนี้ก็ฟาวครับ
2: ก็ยังเตือนอยู่นะครับจังหวะนี้ไอนาวีไปแตะขาโอริเซ่ระยะยังค่อนข้างไกลนะครับส่วนจังหวะโตกลับขึ้นมาของบาฮิมเดียสก็โดนแซะจากข้างหลังจริงนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้เป่า
1: แต่ถ้าเป็นประตูก
2: ็ย้อนกลับมาดูได
1: ้ครับฝรั่งเศสได้ฟรีคิกนะครับมาไมเคิลโอลิเซ่กับเดมเบเล่อยู่ที่บอลครับเป็นโอลิเซ่ยอดเข้าไปในกรอบโดนมัสราวีครับมงสูงกลับมาคุณได้เก็บได้คืนมาโอลิเซ่ลูกาดีน

0: ครับดูเวลงมานี่จุดโทษนะครับนัดที่แล้วมาทานเป้จะต่อยเพื่อนติดครับเอาครับโอ้โหจังหวะโต้ฝรั่งเศสก็ยืนออกันแน่นหน้าปากประตูโอ้โหแล้วก็บนหอกครับแม่โดนรุมเข้ามา2คนครับยังดีตัวรอดได้ถือว่าสติสมาธิใช้ได้ครับลืมตัวหรือเปล่าเป็นบางคนนี่เหวอนะตัววิ่งจี้กันมา2คนโอ้โหตอนนี้แกะขึ้นมาได้แล้วครับอูนาอีไอบราฮิมดีอาสต่อให้อูนาอีโอ้โหชิงกันสวยครับดีอาสดีอาสแม่จับลั่นไปนิดนึงครับติดราบิโ
1: อให้ย้อนหลังครับเป่าให้ย้อนหลังคือพอเห็นว่าไม่ได้เปรียบก็กลับมาเป่าให้ฟรีคิกกับโมโนโกกับทางด้านโมร็อกโกนะครับ
0: โอ้โห
1: ลูก้าดี
0: นเนี่ยก็เรียกล้อล้อข้อเท้าของแกครับ
2: a small foothold in this game Morocco now last few minutes
0: 15นาทีเกมผ่านไปครับเป็นไงคุณบอล
1: ก็ยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับโมร็อกโกรับอย่างเดียวครับแล้วรอจังหวะโต้เคาน์เตอร์แอทแทคนะครับ
0: ซึ่งก็เราเห็นมาหลายเกมนะครับที่รูปเกมคล้ายแบบนี้ครับก็อยู่ที่ว่าจะยันอยู่ไหมแล้วก็เกมโต้จะคมไหมครับแต่จังหวะนี้โมร็อกโกได้ฟรีคิกฮาคิมี่เปิดไปไหนครับผมโอ้ออกหลังไปเลย
1: กับตันทีมครับเปิดไปไม่ได้ลุ้นเลยออกหลังประตูไปวันนี้กองเชียร์ก็พอๆกันนะ
0: แต่ก็ดูแล้วการที่โมร็อกโกเล่นฟอลนายก็อาจจะมีปัญหาต่อการโต้กลับเหมือนกันนะ
1: นี่มีตัวจบสกอร์ด้วย
0: เหมือนมันมีเป้าข้างหน้าเนี่ยพอทั้งเอลคานูสทั้งบราฮิมดิอาสนี่ก็เรียกว่าไม่ใช่ตัวเป้าอ่ะเป็นตัวแบบสอดแทรกเข้าไปมากกว่าเห็นบัปเป้ครับโดนรุมอยู่2แกจะไปเองครับไปได้ด้วยครับแล้วก็ล็อกกลับมาสุดท้ายโดนใครออกครับเป้งงครับของโดนเป้ได้ยังไงมีคนบอกว่าภาพค้างนะไม่รู้ทางแอปหรือเปล่าในทางทีวีนะครับ
1: ลองรีบูทดูนะ
0: ครับเขาบอกว่าลองออกแล้วเข้าใหม่แล้วก็ยังไม่หายนะครับไม่รู้เป็นกันหรือเปล่านะครับส่งมาบอกกันได้นะครับไม่ใช่ของเรานะหมายถึงของถ่ายทอดสดเนี่ยครับพออยู่ที่อูบาเมกาโน่ครับดันขึ้นสูงเลยกุนเด้ให้มาเดมเบเล่นักเตะฝรั่งเศสนี่มั่นใจในการครองบอลมากๆเลยครับดวลตัวต่อตัวต่อหน้านี่แกแบบเลี้ยงต่อหน้าต่อตาเลยนะลูกาดีนเดมเบเล่เป็นมาเป้ครับขึ้นมาและนี่เป็นนัดที่20ในฟุตบอลโลกของประธานเป้นะอายุ27เนี่ยเล่นบอลโลก20นัดเนี่ย
1: กำลังจะนำดาวซันโวตลอดการด้วยนะมีแค่เมสซี่คนเดียวนะที่เหนือกว่า
0: เอาครับออกมาดูเอเปิดไปเสา2ได้โคอีกแล้วครับคราวนี้เป็นเดมเบเล่แต่ว่าข้ามคานออกไป
1: โอ้โอกาสยิงของฝรั่งเศสนะครับครั้งที่4แล้วนะครับต้องย้อนหลังมานิดนึงนะครับทำให้เทคตัวหม่งแล้วก็หลุดกรอบออกไป
0: ประธานเป้นี่บอลโลก19นัดแกยิง19ประตูเลย
1: 19นัด19ประตู
0: นัดนี้นัดที่20
1: ก็เฉลี่ยแล้วง่ายครับนัดละประตู
0: ครับโนอาคารอะไรทุกอย่างนะครับนักร้องครับนักร้องของ
1: โมร็อกโก
0: ยากเลยนักบุงนักบอลเก่าว่าใหญ่ไปเล
1: ยก็เนี่ยก็ให้ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายครองบอลนะครับโมร็อกโกก็ลงไปแพ็กกันแน่นเนี่ยแหละครับแล้วรอจังหวะโต้สวนกลับซึ่งก็ยังทำไม่ได้นะครับ

0: กูจะเจาะเข้าลำบากเหมือนกันนะเวลาโมร็อกโกลงไปแพ็กกันนั่นแบบนี้
1: แต่จังหวะสุดท้ายอันถือว่าอันตรายนะอาจจะยังไม่โป๊ะเช๊ะไม่เข้าล็อกแต่ว่ามาเรื่อยๆนี่อันตรายเพราะว่าโมร็อกโกเกมโต้ขึ้นไปไม่สุดนะขึ้นไปไม่ได้จบครับ
0: เอาจริงฝรั่งเศสมีตัวยิงไกลดีเยอะนะครับ
1: ซาลิบา
2: ซาลิบา
1: ให้มาลูกาดีนออกขวาบ้างครับกุนเด้เดมเบเล่เดมเบเล่เลี้ยงจีเข้ามาไหลให้กุนเด้เอาครับกุนเด้พลิกแล้วก็เปิดยังติดมาสราวีครับได้เตะมุม
0: ครั้งที่2ของฝรั่งเศสเนี่ยครับค่อยๆขึงค่อยๆหาช่องเจาะนะครับขึ้นมาทางขวาทีซ้ายทีครับขวาก็มีอุสมานเดมเบเล่ประสานงานกับคุนเด้นะครับแต่มุมทั้งฝั่งขวาเดมเบเล่ครับจะเป็นคนเปิดเข้ามาเป็นทางด้านโอริเซ่นะครับเล่นสั้นๆครับเดมเบเล
1: ่ได้โขกด้วยครับราบิโอแต่ว่าข้ามคานไปเยอะครับ
0: ก็ยังไม่ตรงกรอบนะแต่เริ่มจะเห็นช่องจ่อแล้วนะของฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหโบโน
1: ่เรียกว่าพอโมร็อกโกจะตั้งเกมนี้ฝรั่งเศสเพรสซิ่งสูงมากนะครับถึงผู้ตัดประตูเลยแล้วก็ตัดบอลได้ครับดูเอโดนบังอยู่2คนครับต้องคืนหลังลาบิโอกลับมาตั้งกันใหม่ครับอุปเมกาโน่ไอคิซาลิบาลูกาดีนไหลเข้าช่องลูกนี้สวยครับไม่ล้ำด้วยราบิโอขึ้นมาโอริเซ่เปิดไปกุนเด้เติมขึ้นมาแต่บอลแรงครับออกหลังไปเลย
0: ไปช้อนใต้ลูกนะครับหนักก็แรงล้นออกเส้นหลังประตูไปลูกตั้งเตะจากประตูขึ้นมาครับของโมร็อกโกผ่านมาใกล้จะเข้าสู่ช่วงไฮเดรชันเบรกแล้วนะครับ
1: ก็20กว่านาทีนี่ฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะนะครับ
0: เล่งผู้รักษาประตูครับผู้ตัดสินชาวเจเนน่า
1: เดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบเทคโนโลยีแบบว่าช่วงนาทีเท่าไหร่โมเมนตัมของเกมอยู่ฝั่งไหนเลยใช่ไหม20นาทีกว่าๆผ่านไปนี่ไม่มีโมร็อกโกเลยไปอยู่ฝั่ง
0: ฝรั่งเศสล้วนๆก็คล้องบอลเหนือว่านะครับเพียงแต่ว่ายังทำประตูไม่ได้แค่นั้นเอง
1: แล้วอันนี้เราพูดเฉพาะต้นเกมเท่าที่เหตุผ่านมาตอนนี้นะโมร็อกโกก็ยังโตไม่ดุครับยังไม่น่ากลัวในเกมโตนะครับ
0: ตราบใดที่ยังไม่มีประตูโมร็อกโกเล่นแบบนี้นะครับเน้นเกมรับเหนียวไปก่อน
1: แต่ก็ยังอยู่ในช่วงควอเตอร์แรกอยู่นะครับมาอีกแล้วครับโอริเซ่จ่ายไปเดมเบเล่ถึงด้วยเดมเบเล่เลี้ยงจี้เข้ามาแต่ว่าจังหวะนี้ซาลาห์ดีนแอดดักสวยครับนะครับจะโต้ครับดูครับเอลคานูสเอ็ดดีนเติมขึ้นไปแล้วครับจ่ายดีด้วยครับเอาครับแหมแต่ไปติดโอ้โหคือมันจวนตัวแล้วครับ
0: แล้วข้างหน้าเพื่อนก็เติมไม่ทันนะมาแค่คนเดียวหมายแล้วฝรั่งเศสโอ้ย
1: จังหวะนี้ฮาคิมี่ไปอัดใส่เอ็มบัปเป้นะครับแต่ว่าผู้ดีบอกไม่ฟาวครับจะโตขึ้นมาเลยครับราฮิมดิอัสเดจี้ก็กรอบไปออกมาที่ฮาคิมี่กลับมาอูนาอีจะคืนให้ฮาคิมี่ล็อกไม่ผ่านลูกาดีนครับครับได้เตะมุมบ้าง
0: แต่มุมครั้งแรกนะครับของโมร็อกโกก็จบจังหวะนี้ก็น่าจะได้เข้าสู่ช่วงไฮเดรชันเบรกนะครับก็โดนที่ลูกด้วยนะครับของฮาคิมี
1: โอ้ลูกนี้ฟาวก็เกินไปครับราฮิมดีอาร์ได้ตั้งป้อมเปิดเข้าไปอิดราบิโอเอ็มบัปเป้เก็บบอลจังหวะ2ได้ครับดูเอออกมาที่โอริเซ่ดูเอจะผ่าน2จะผ่าน2ไม่ได้ครับอ๋อครับเสียบอลไปแล้วดิอาสบราฮิมดิอาสให้อูนาอีมีพื้นที่นะครับอูนาอีคานูสลงมาชิงครับถึงช้าหน่อยครับโมร็อกโก

0: ทาวบี้ให้เออาราวีอูนาอีฮาคิมิปาอิมดิอาสครับดีต่อให้บัวดี้ดิอาสยกไปบัวดี้เข้ากรอบเขตโทษดึงอยู่กับลาบิโอนะครับโอ้โหแต่ว่าซาลิบามาช่วยเคลียร์ทิ้งออกไปแล้วฝรั่งเศสเก็บบอลได้ด้วยครับแถว2เอาครับจะโตแล้วโอลิเซ่โอลิเซ่ไหลให้มาเป้ครับเอ็มบัปเป้ดวลกับมาซาวีเอ็มบัปเป้ล็อกเข้าซ้ายโดนเกี่ยวเอาทิ้งทีทันทีครับ
1: จุดโทษครับบูรสินชาวเจนติน่าครับเตโยให้จุดโทษกับทางด้านฝรั่งเศสนาทีที่25
0: โอ้โหนี่ฮาคิมิทำเป็นเจ็บครับบูรสินจะย้อนมาดูหรือเปล่าครับโอ้แต่จังหวะนี้นี่ลูกเก่งเลยครับเป้โอ้โหมั่นใจสุดจริงๆนะนาทีนี
1: ้โอ้โหจังหวะสับเนี่ยไปพลาดเองครับฮาคิมิจับบอลแล้วลูกหลุดกระดอนจากเท้านะครับโอ้มีโอกาสดึงกลับมาได้ไหม
0: no way no way ฟาวแต่ลูกนี้ฟาวชัว
1: ก็ไม่โดนลูกนะ
0: ไม่โดนบอลครับตรงนี้ไร้ข้อโต้แย้งครับ
1: มาสลาวี
0: ก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับโอ้โหมาสลาวีเจอแล้วเจอพี่ประธานเป้สับแบบนี้ก็เรียบร้อยเจ้าตัวก็ไม่ได้ประท้วงอะไรนะครับ
1: จริงๆกำลังจะเข้าสู่ช่วงเดชั่นเบรกอยู่แล้วนะครับ
0: ใช
1: ่นี่เลยมานาที26แล้ว
0: แต่อย่างที่บอกคุณบอลที่เราคุยกันเมื่อกี้
1: จะนี่ไง VAR เช็คนะครับ
0: อ้าว
1: เดี๋ยว
0: เป็นเพนัลตี้นะอาจจะ
1: คือฮาคิมิก็มาคุยบอกว่าผมโดนทำฟาวล์ก่อนหรือเปล่านะครับเอ็มบัปเป้ครับถือลูกมาวางแล้วครับตอนนี้ไม่สนใจอะไรแล้วก็กำลังจะลุ้นประตูที่8ของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับจะขึ้นไปนำร่วมกับลีโอเนลเมสซี
0: ่ถ้าเข้าก็ประตูที่20ในฟุตบอลโลกนะครับตามหลังเมสซี่1ประตูนะครับเมสซี่21
1: เอาละครับดวลกันครับ12หลายาซีนโบโน่ที่ว่าเหนียวแน่นในการเซฟจุดโทษนะครับ
0: ดูหน้าแกกระเฮี้ยนกระหือรืออยากยิงมากนะมันแบบ มันจะอย่าเป่าดิว่าจะยิงแล้ว สุดๆจริงๆเอ็มเป้ฮอตมากๆแล้วโบโน่แต่ละครั้งเนี่ยนะครับนาทีที่27นะครับฝรั่งเศสผู้ตัดสินก็ไม่เป่าดีอ่ะยังบอกนะว่าเช็คอยู่อ่ะที่เช็คอยู่นะครับแต่ก็มัน
1: คือมันนานมาก
0: ตั้งกันหมดแล้วแล้วมันนานแล้วเกิน
1: โอเคแล้วครับตอนนี้ผู้ตัดสินให้สัญญาแล้วนะครับว่ายืนยันให้จุดโทษนะครับแล้วก็ดวลกันครับนี่นะครับ VR เช็คเสร็จเรียบร้อย
0: ตั้งโอ้โหบัฟเฟ่ประธานโอ้พี่ก็จุดโทษนิดเดียวแกยังจะตั้งเอาแบบว่าเลื่อมกับจุดสุดๆอ่ะโอ้โหอะไรขนาดนั้นเอาครับเอ็มบัฟเฟ่วิ่งมายึกยักนิดนึงยิงอ่ะเซฟได้โอ้โหนี่แหละครับยาซีนโบโน่ครับแน่นอนจริงๆครับสุดโทษต้องบอกแกครับ
1: แล้วเซฟนี่คือเซฟติดมือเลยนะครับโอ้โหไม่มีกระชอเลยแกเซฟจุดโทษเก่งจริงๆ
0: ยิงแย่กว่าเมสซี่อีกอ่ะนี่เมสซี่ยิงไม่เข้าโกยังปัดนะนี่โกรับได้เลยนะครับโอ้โหฝรั่งเศสอดขึ้นน้ำแบบน่าเสียดายสุดๆแล้วครับจุดโทษยังไม่เอาครับโอ้โหแล้วมันจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอดูเกมมันยังไม่หยุดนะครับก็ต้องเล่นกันต่อไปก่อนที่จะเบรกนะครับไปเอาใหม่ครับคราวนี้โดนบัวดีตัดได
1: ้นี่ครับพักเบรกแล้วครับช่วงไฮเดรชั่นเอ็มบัปเป้เดินคือไม่ต้องคือมันอาจจะใช้เวลานานเกินไปครับทำให้เอ็มบัปเป้มันบางทีคิดเยอะครับ
0: ใช่ใช่มีส่วนนะเขาก็คงจะไปพูดกับผู้ตัดสินแล้วครับว่าอะไรนักหนามอะไรอย่าให้ผมยิงกันทีคือระหว่างที่รอนี่สมาธิมันก็จะกระเจิงนะแล้วเหมือนกับเปลี่ยนใจนะ
1: ใช่
0: เหมือนวิ่งมายึกยักแล้วก็แบ

0: คือโกอย่างที่คุณบอกมันเต้นเก่งอะโบโน่อะ
1: ก็ช่วงไฮเดรชันเบรกนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับก็ถ่ายคู่นี้ด้วยนะครับทางช่องโมโน29นะ
0: เนี่ยผู้สนับกรณีที่คอมเมนต์อยู่ทาง BBC ก็บอกว่าเขาเสียสมาธิอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: ก็เหมือนใช้เวลานานโอ้โหแต่ว่าโมโน่นี่คือเซฟจุดโทษเป็นว่าเล่นเลยทัวร์นาเมนต์นี
0: ้เนี่ยถ้าไปถึงจุดโทษนี่ผมว่า
1: หวัดเสียว
0: เสียวแทนอ่ะจริงน่ากลัวมากนะครับโบโน่เป็นโกที่จิตวิทยาสูงตัวใหญ่เร็วแล้วก็อ่านทางดี
1: ประสบการณ์ในฟุตบอลโลกก็อย่างที่เรียนไปนะฟุตบอลโลกที่กาตาร์ก็ทำให้สเปนแพ้จุดโทษตกรอบไปมาครั้งนี้ก็ทำให้เนเธอร์แลนด์นะครับแพ้ตกรอบด้วยการดวลจุดโทษเหมือนกันนะครับแต่ไม่ยิงไม่ดีตรงที่ว่าไปยึกยักเยอะเกินไปนะครับพอมาถึงลูกแล้วพลังมันไม่มี
0: เปลี่ยนใจยึกยักจังหวะยึกยักแล้วเปลี่ยนใจเราเห็นมาหลายครั้งแล้วนะครับเกมบราซิลก็ยิงโทษไม่เข้านะแต่ต้นเกมเลยนะครับแล้วก็แพ้ตกรอบแต่ว่าอาร์เจนตินานี่ยิงไม่เข้าเหมือนกัน
1: เมสซี่นี่รู้สึกจะ2ลูก
0: 2ครั้งแล้วบอลโลกครั้งนี้ยิงไม่เข้าในบอลโลกมา4ครั้งแล้วAnd Bono, who has this remarkable penalty-saving record, who saved one from Crescencio Somerville in the shootout against the Dutch in the last 32. บอกว่ายุโรปเล่นบอลช้าโมร็อกโกเล่นเร็วอาจจะเปิดเกมรุกใส่ฝรั่งเศสก็ได้ครับชอบโมร็อกโกมิเชลปาตินี่ช่วยด้วยบอกภาพค้างนะครับ YouTube ค้างแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับ FIFA ถูกจัดฉากแล้วถูกจัดฉากแล้วใครได้แชมป์ปีนี้มันไม่ใช่บอลมันคือการตลาดและการเมืองบอลสมัยนี้ไม่ค่อยสนุกแล้วอะครับส่งไปส่งมาแถมเล่นกลัวแพ้น่าเบื่อจริง
1: ๆโมร็อกโกเนี่ยเดี๋ยวผ่านมา30นาทีไม่มีโอกาสยิงเลยนะ0ครั้งขนาดที่ฝรั่งเศสโอกาสยิง7ตรงกรอบ2ค่า XG เขาเนี่ย 1.43
0: โมร็อกโก0นะครับ XG 0ไม่มีโอกาสได้ประตูเลย
1: คือเมื่อกี้ถ้าประธานเป้ยิงจุดโทษเข้าไปเกมมันจะเปลี่ยนนะครับก็พอยังไม่เข้าโมร็อกโกก็ยังเล่นเหมือนเดิมแบบนี้นะ
0: ดูกันต่อครับเหลืออีกประมาณ15นาทีนะครับไม่รวมช่วงทดของครึ่งแรกโอลิเซ่ไหลกลับมามานูโกเน่เอ็มบัปเป้ครับออกขวาเดมเบเล่ล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ซัดโอ้โหหลุดกรอบไปครับนึกว่าเรียบร้อย
1: ปั่นตรงเส้นกรอบ18หลาเลยนะครับล็อกเข้าซ้ายพยายามจะปั่นให้เข้าเสาไกลนะครับ
0: โอ้โห
1: ดูอย่างมุมนี
0: ้ออกไปเยอะครับลูกยิงของอุสมานเดมเบเล่โบโน่เปิดขึ้นมาติดอยู่ที่ลูกาดีนครับฝรั่งเศสเก็บได้โอ้โหลอดดาร์กไปเลยครับดูเอแล้วก็ไปต่อโอ้แต่ลงมากันเร็วนะครับทั้งฮาคิมี่ทั้งบูอาดี้ครับแล้วก็ไม่ฟาวด้วยเสียบอลไปโมร็อกโกตัดได้ครับเอาแล้วอูนาอีโอ้โหฉายย้อนหลังบาฮิมดิอาร์ครับฝรั่งเศสเล่นเร็วครับโอลิเซ่พลิกได้โดดเบียดเข้ามาโอลิเซ่จะไปผู้สินไม่ว่าอะไรครับก็บังเฉยๆนะครับอิซาดียอปไม่ได้ฟาวครับบูวาดี้ครับเด็กอายุ18ปีดูครับ18ปีเลี้ยงวนหน้าประตูตัวเองครับโอ้มั่นใจจริงๆรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนี่อนาคตไกลมากนะครับ
1: อยู่เราก็อยู่กับลิวไม่น่าจะอยู่นานแล้วแบบนี
0: ้โอ้คือถ้าซัมเมอร์นี้ไม่ย้ายก็เข้าใจได้แต่ว่าถ้าพูดเปิดตลาดปีใหม่หรือซัมเมอร์หน้าเนี่ยย้ายแน่นอน
1: ทรงบอลดีมากอายุ18เป็นมิดฟิลด์ตัวโฮลดิ้งที่แย่งบอลก็ดีนะครับ
0: แจ้งเกิดตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับบราซิลอ่ะบูโน่กิมาไลกับคาเซมิโร่นี่งงเลย ใครวะไอเด็กคนนี้มันใครนะเนี่ยแล้วดูเล่นนิ่งมาก

0: ากจับบอลกล้าเล่นเด็กอายุ18
1: คือผู้เล่นตำแหน่งของเขาเนี่ยมันต้องเป็นตัวรับด้วยแล้วเป็นตัวโฮบอลตัวเริ่มเกมด้วยนะ

0: หลังจากฝรั่งเศสนี่ก็คือโอ้โหบุกยังไงก็ไม่ได้ประตู
1: อ้าวไปเลี้ยงนาโกครับ
0: นี่ครับ
1: โอ้โหแต่บัวที่ทำเสียบอลนะครับเอาละครับดูเอ้เข้าการโทษดูเอ้ยิงเองติดโบโน่ครับโอ้โหยิงจ้าจ้าครับโบโน่แต่มันตรงตัวไปหน่อยปัดออกหลังได้ครับ
0: โอ้เนี่ยครับมันเริ่มมาจากการเสียบอลของบัวที่เนี่ยนะครับแหมเล่นเยอะไปครับเนี่ยแหละครับโดนฉกมาโอ้แล้วยิงดีมากครับดูเอ้แต่ว่าโบโน่นี่ก็ยังล้มตัวเซฟไม่ได
1: ้โอ้ยน้องเอ้ยแล้วพี่ชมไปซะเยอะเลยชมปุ๊บทำเสียบอลปั๊บเลย
0: เกือบไปแล้วบัวนี
1: ่โอ้โบโน่นี่งานหนักแน่ๆครับเซฟนี่ก็ 3-4 ทีไปแล้วนะครับเห็นเนี่ยหนึ่งในนั้นคือจุดโทษนะครับ
0: โอ้ตังเลยมันหน่อยก็ไม่ได้นะครับ
1: คือบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะมันจะตั้งเหลื่อมอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหรือมันช่วยวะเปิดเข้ามาโอลิเซ่ดูโอ้โหเป็นกุนเด้ครับได้มงแต่ว่าเบาไปครับเข้ามือโบโน่แล้วก็ออกเร็วเลยครับโอ้โหจะขึ้นมาตัดอ้าวฝรั่งเศสเสียนะครับฮาคิมี่โอ้โหโดนกวาดลูกนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรด้วยครับโอ้โหจะตายจ่ายขึ้นหน้าให้เอ็มบัปเป้แต่ว่าก็ไม่ตรงกันครับแรงไปด้วยจังหวะฟาวกลางสนามรุนแรงนะครับผู้สินปล่อยครับถือหลังไปครับลงมาล้วงบอลนะครับเดี๋ยวไอนาวี
0: ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิง10ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือโบโน่นะครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟรวมถึงจุดโทษด้วยนะครับที่เซฟลูกยิงของเอ็มปาเป้เนี่ยครับขึ้นสถิติมาโอกาสยิง10ครั้งตรงกรอบ3ส่วนโมร็อกโกยัง0ยังกินไข่อยู่เลยนะครับโอกาสยิงยังไม่มีเลย
1: มาสราวีครับออกข้างไปอูนาอีอูนาอีอยู่ทางซ้ายบ้างนะครับซาลาเอ็ดดีนตอนนี้เหมือนหุบมายืนตรงกลางมากขึ้นนะครับซาลาเอ็ดดีนลงมาตั้งบอลเองครับอ้าวทำบอลลั่นแล้วก็ไปย่ามใส่เขาครับโอ้ไปย่ามใส่โกเน่ฟาวครับ
0: โอ้เสียบอลแล้วไปทำฟาวอีกนะครับยังดีครับผู้ตัดสินไม่ให้ใบเหลืองนี่ครับจับบอลน้ำหนักแรงไปหน่อยครับโอ้ไปเหยียบเลยนี่ครับจังหวะดูเวล่าเข้ามายิงติดมือของโบโน่แต่ก็ยิงมาใกล้ตัวเหมือนกันนะลูกนี
1: ้ปัดนี่มือไม่แข็งแรงนี่เข้านะครับมีขนาดมือแข็งแรงนะครับยังเกือบเข้าครับคือมันทางขวาครับคุณเด้ไฮโอลิเซ่โอลิเซ่ลุยเข้ามาแหวก2แหวก3สุดท้ายเสียแต่ยังเอาบอลคืนได้โอลิเซ่ไหลกลับมาใช้เดมเบเล่ครับเล่นไม่ได้แล้วก็จับโต้ครับดีอาร์สบราฮิมดีอาร์เจอซาลิบาประกบครับเสียฟาว
0: ไปดึงนะครับได้ฟรีคิกครับทางโมร็อกโก
1: ดูส่งแล้วหรือเราจะอยู่กันถึงเช้าคุณบอล
0: มีเดี๋ยวก็มีประตู
1: ต่อเวลาอยู่โทษนี่6โมงนะครับแต่จะยิงยังไงโมร็อกโกยังไม่มีโอกาสยิงสักครั้งเลยเนี่ย
0: นี่ยังไม่เห็นไม้เมนยองเลย
1: ใช่คือออกบอลออกเบิร์นก็ยังเลยนะคือเซฟเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบอลก็ไม่กลับไปถึงแกไม่ได้ตั้งต้นใหม่อะไรที่แกเท่าไหร่เลยนะ
0: ก็ฝรั่งเศสก็ไม่ได้ไล่สูงมากแล้วตอนนี้ก็มอร์โกก็เลยทำให้เคาะไปเคาะมาครับรอให้ผู้เล่นฝรั่งเศสมาไล่ครับ
1: มอร์โกไม่รีบอ่ะดึงได้ดึงนะครับรอฝรั่งเศสเข้ามาครับแล้วครับแก้กันออกมาครับอูนาอีให้บราฮิมดิอาสโอ้ไปซ้ายไปขวาหมดเลยครับดิอาสมีตัวเติมแล้วครับโอ้ทาวบี้จับยาวไปหน่อยแต่ว่าเปิดเข้ามาได้ยังติดอยู่ครับฝรั่งเศสต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนแถว2หม่งหนุนกลับไปครับก็ออกหลังไปเลยครับมอร์โก
0: วางแผนมาดีนะครับโมร็อกโกสถิติ

0: ก็บ่งบอกนะครับว่าเขาเป็นทีมที่มีจังหวะเคาน์เตอร์แอทแทคดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
1: เหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับในครึ่งเวลาแรกครับฝรั่งเศสพาบอลขึ้นมาอูปาเมกาโนออกขวาไปครับคุนเด้กลับมาอูปาเมกาโนครับซาลิบาหาช่องอยู่ครับฝรั่งเศสแน่นไปหมดเหมือนกันนะครับ5 minutes of a first half in which France essentially have owned the ball มาดูโกเน่พลิกได้แล้วครับตรงกลางโกเน่ไหลต่อครับออกโอลิเซ่เสียบอลไปแล้วครับเนี่ยครับจะคอยดักแบบนี้นะครับโมร็อกโกมาสราวีมองเพื่อนแล้วก็จ่ายมาที่ทาวบี้ทาวบี้คือหลังครับตามกันใหม่โอ้ดึงช้าสุดๆนะครับสไลด์ดีครับไปที่เอลานาวีกลับมามัสราวีบัวดีฮาคิมีดิออฟอูนาอีเนี่ยก็เหมือนต่อกันดึงฝรั่งเศสเข้ามานะครับฝรั่งเศสไม่เข้าก็ต่อกันไปเรื่อยครับแต่ว่าตอนนี้เข้ามาในแดนของฝรั่งเศสแล้วครับโอ้โหโดนกวาดลงนี้ได้ฟาวนะครับเอลคานูส
0: ก็ไปเข้าด้านหลังนะครับปาเมกาโ
1: น่ฮะพอดีเอาภาพจับมาผมรู้ว่าคุณจะพูดฮะอย่านิ่งเลยนี่มันนักร้องขวัญใจ
0: ชาคิล่าไงก็สึกจะกลับมาโซแล้วนะ
1: เหรอโซเฉพาะคืนนี้เปล่าชาคิร่านะเดี๋ยวนัดชิงเล่นอีกป่ะเนี่ย
0: ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าจะมีจัสตินบีเบอร์นะ
1: ใช่
0: ช่วงพักครึ่ง
1: บีเบอร์มาอ้าวฝรั่งเศสโยนมาครับยังติดอยู่ที่ซาร่าเอ็ดดินทาวบี้ลงมาช่วยซาร่าเอ็ดดินยกมาให้ทาวบี้ครับบัวดีแกพลิกเร็วนะครับคิดเร็วทำเร็วดีครับแต่วนมาก็ติดไปไม่หมดนะครับ
0: โอ้โหแมชโมเมนตัมนี่มีของโมร็อกโกกระจึงเดียวนะฮะที่เหลือนี่ฝรั่งเศสล้วน
1: ๆโอ้โหลูกนี้จะชิงกันครับฮาคิมี่กับไบรม์ดีอาร์แต่ว่าบอลแรงไปออกข้างครับ
0: ก็คงรอให้จบครึ่งแรกนะครับโมร็อกโกยันไม่ก่อนนี่นะครับเข้าสู่ช่วง2นาทีสุดท้ายยังไม่รวมช่วงทดเจ็บ
1: มานูโกเน่ครับอาครับบัปเป้แม่แต่ว่าอ่านดีครับโอ้เกมก็ถือว่าทำกันบ้านมาดีนะครับตัวรุกฝรั่งเศสวันนี้นี
0: ่เอ้าแย่งมาได้ครับคุณเด้
1: มานูโกเน่ครับขึ้นมาดูเอ้ราบิโอเอ็มบัปเป้โดนลุม3เลยครับโอ้ต้องรีบคืนหลังโอ้ได้บอลนี้ติดตลอดครับเดมเบเล่เดมเบเล่เลี้ยงตัดเข้าในไม่จ่ายนะครับถึงกลับไปขวาครับอูปาอูปาแทงทะลุให้กุนเด้ครับแรงเกินไปก็ต้องเล่นแล้วเกมรับปลุกอย่างเดียวครับวันนี
2: ้
1: เยอะทีเดียวครับเป็นบอลฝรั่งเศส
2: Runners up in 22 in the semi-finals also at the last European Championships two summers agoFor much of that time, one of his principal artists
1: was Anton Griezmann. Yep, มาดูด้วยอยู่ในสนามนะครับ Himself played in 19 World Cup games. ลูกสาวครับ ชิงแชมป์โลกนะครับ Griezmann
0: 2018

0: Orlando City yesterday.
1: มาในฐานะผู้ชมครับ
2: โอ้ดึงสุดๆเลยครับโมร็อกโกท้ายครึ่งแรกไม่เอาเลยคร
3: ับ องตวนคริสมารู้สึกจะมาเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะ
2: เพิ่งย้ายมานะ
3: ใช่จะใช
2: ่ย้ายมาลด5นาทีครับครึ่งแรกหาครับจากนี้หรือเปล่าแทงมาเอ็มบัปเป้โอ้โหแล้วโบโน่ออกมาเร็วครับโอ้คือบอลเวลาอยู่กับฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนี่คนละเรื่องเลยนะครับ อยู่กับฝรั่งเศสนี่ปรุดปราดดีมากนะโมร็อกโกนี่ดึงจังเลยครับ แย่งกันอยู่บอลไม่ออกด้วยครับเอาครับดูเอ้ให้โอลิเซ่โอลิเซ่จะผ่านดิอาสไปได้ด้วยครับ โอลิเซ่ถือหลังก่อนมานูโกเน่คุนเดเดมเบเล่ยิกแจ็คอยู่ครับเปิดเข้ามาเอาครับดูเอ้คืนมาราฟิโอชิงมาแม่ตำแรงเกินไปครับเสียจังหวะไปนิดนึงดูกันดินให้มาซาลิบามาดูโกเน่ตั้งป้อมยิงครับยังไปติดอยู่ครับไปติดทิทาวบี้นะครับบอลไม่ออกด้วยครับเดมเบเล่เด็กตัดเข้ามาเข้ากรอบเขตโทษแล้วครับมาดูโกเน่ยิงอีกทีนึงครับยังติดมาซาวีลูกกระดินยิงอีกทีครับโอ้ยบอลฮุกนะครับโอ้โหแล้วก็โบโน่ต้องชกไปชนคานออกครับแต่ลูกกระดินฟ้องเอาเตะมุม
3: เหมือนจะยิงไปชนคานแล้วก็ออกหลังไปไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับโอ้ไม่ชันแหลบด้วยนะแต่บอลมันมุด
2: โดนมือ
3: แปลว่า VAR ก็ต้องให้จุดให้เตะมุม
2: โดนไหม
3: โดน
2: เนี่ยโดนน่ะถ้าไม่โดนเนี่ยเสียบคานน่ะคือบอลมันฮุกอะนะเนี่ย
3: โดน
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นก็น่าจะได้เตะมุมนะครับ
2: ดูได้นะครับอ้าว
3: ไม่ให้ไ
2: ม่ดูครับผ่านไปแล้วครับมาเรื่อยๆครับฝรั่งเศสเกมแบบนี้ก็ครึ่งหลังก็คงไม่ต่างกันนะครับโลโก้ก็คงจะมาทรงนี้แหละครับดึงช้าได้เท่าที่จะช้านะครับฝรั่งเศสก็รีบเลยครับนี่ครับโอ้โหดูเอ้บอลลงแล้วก็เลี้ยงจี้เข้ามาครับดูเอ้โอ้โหโดน พิงลูกนี้ที่ทาคิมี่ใช้ทั้งตัวเลยครับ
3: โอ้แต่มุมก็ไม่ได้ครับดูฮาคิมี่
2: โอ้ทั้งดึงทั้งดันทั้งบังโอ้เอาทุกอย่างเพื่อที่จะสกัดให้ได้ครับ
3: แต่ก็ไม่โดนฮาคิมี่นะใช้ตัวบังเฉยๆเหมือนจะโดนหัวตอนไถออกเนี่ยแหละไม่รู้ว่าออกไปหรือยัง
2: ไม่น่าโดนนะแต่ดูฝรั่งเศสเล่นแล้วมัน
3: ควรจะได้นะ
2: ผู้บ้าดีนะครับเดมเบเล่ตัดเข้ามาเดมเบเล่โดนเกี่ยวอีกแล้วครับล้มลงไปคันนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรแล้วก็จะโตเร็วถ้าออกบอลเร็วไม่ได้นะครับต้องให้อูนาอีครับลงมาล้วงอูนาอีพาบอลขึ้นมาเองขึ้นมา4คนครับโมร็อกโกมีทาวบี้รออยู่ครับแต่ไหลมาตรงกลางเอลานาวีฮาคิมี่ออกขวามาดิอาสทำเร็วไม่ได้ครับยังไม่ได้ยิงสักครั้งเลยนะครับจะมีสักทีหรือเปล่าครับเอลคานูสครับออกมาฮาคิมี่ดิอาสเปิดเข้าไปจะฟ้องแฮนด์บอล
3: ได
2: ้แล้วโอ้โหมันนอกกรอบครับโอ้โหดาบิโอทำแฮนด์บอลผู้ตัดสินเนี่ยพอโดนแขนนี่รีบเป่าเลยครับแต่ว่าก็นอกเขตนะครับ
3: โดนชัดเจนครับลูกนี้ดีไม่อยู่ในกรอบเขตโทษนะครับ
2: โอ้โหแล้วแกไปตั้งแขนขึ้นมาแบบนี้นี่เข้าไปนิดเดียวนี่เรียบร้อยนะ
3: โอ้แล้วเป็นระยะที่ได้ลุ้นด้วยนะครับประมาณ20หลานะครับแหมเรายังไม่เห็นเมนยองทำหน้าที่อะไรเลยนะครับก็อยู่ที่ลูก2คนนะครับเป็นทางด้านบราฮิมดิอาสกับฮาคิมี่
2: ซ้ายจะขวาครับยิงก็ได้เปิดก็ได้นะครับ

0: ถ้าเป็นเหลี่ยมขวาฮาคิมี่นี่ก็น่าจะเปิดนะครับฮาคิมี่หลอกยิงครับโอ้โหออกไปเยอะครับไม่มีลุ้นโอกาสยิงครั้งแรกนะครับของโมร็อกโกในเกมนี้มาในช่วงทดเวลานาทีสุดท้าย
1: โอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยห่างไกลมาก
0: แล้วผู้สินปาโนวิชจบครึ่งแรกครับโมร็อกโกกับฝรั่งเศสเสมอกันครับ0ประตูต่อ0นะครับในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับ
1: ก็มีโอกาสจริงๆก็คือลูกจุดโทษนะครับคือยานเอ็มปาเป้ยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูนะครับยาซีนโบโน่นั้นและรับติดมือเลยนะครับเนี่ยรับกล้องจับไปที่ยาซีนโบโน่ค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าถือว่าเป็น MVP ในครึ่งแรกนะครับเซฟหลายจังหวะมาก
0: แล้วเราเอาไงพี่โต้งอยู่ไหม
1: ก็เดี๋ยวเราพัก
0: กันหรือว่าต่อไปก่อน
1: ต่อไปก่อน
0: นะครับเป็นการคุณบอลลูกแกงครึ่งแรก
1: ก็ฝรั่งเศสเหนือกว่าควรจะได้ประตูขึ้นนำแต่ก็ในเมื่อยังไม่ได้ก็ต้องมาลุ้นเหนื่อยกันต่อในครึ่งหลังนะครับเพราะว่าถ้าตราบใดที่ฝรั่งเศสไม่ได้ประตูก็เชื่อว่าโมร็อกโกก็คงไม่เปลี่ยนแผนการเล่นนะครับก็คือเล่นเน้นรับรอจังหวะเคาน์เตอร์แอทแทคนะครับ
0: แล้วจะได้ไหมคุณดูทรงแล้ว
1: คือถ้าเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆผมว่ามันต้องมียุบนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝรั่งเศสยังมีตัวที่จะเปลี่ยนลงมาอีกนะครับอย่างบาโคล่าที่จะวิ่งหาตามช่องต่างๆเชื่อว่าสุดท้ายแล้วฝรั่งเศสน่าจะยังเบียดชนะได้นะ
0: คือมันบู้บ้าจริงนะวันนี้ฝรั่งเศสอะคือโอ้โหตัวรุกแต่ละคนวันนี้คือถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็แบบจัดจ้านมากอะทั้งแบบโอลิเซ่ดูเอเดมเบเล่เอ็มบัปเป้แบบแต่ละคนนี่แบบเวลาได้บอล นี้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้อะ
1: แล้วเกมรับฝรั่งเศสนี่ไม่ต้องทำงานหนักอะไรเลยนะครับคือเก็บบอลแล้วก็เวลาเพสซิ่งก็ทำให้โมร็อกโกจ่ายบอลกันพลาดเองด้วย
0: ครับ
1: ก็เนี่ยแหละเกมลูกครึ่งหลังก็ยังน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปนะครับ
0: ครับอันนี้เขาบอกว่าในกรณีแต่มุม VAR ไม่สามารถเปลี่ยนคำตัดสินและการตัดสินผู้สินในสนามให้ประโยชน์ฝ่ายลูกได้ครับแต่ถ้าผู้ชี้ผิดแล้วเป็นโทษกับฝ่ายรับ VR แก้คำตัดสินได้ครับหมายถึงยังไง
1: หมายถึงว่าถ้าเกิดผู้ตัดสินให้เป็นลูกเตะมุมแต่จริงๆมันไม่ควรได้ก็กลับคำแล้วก็ให้ตั้งเตะจากประตูขึ้นมาแต่กรณีทีมบุกเนี้ยเมื่อสักครู่นี้ที่เรายิงเห็นแล้วก็โบโน่เซฟออกไปผู้ตัดสินให้เป็นลูกตั้งเตะ VR ก็ไม่สามารถกลับคำตัดสินได
0: ้อ๋อเหรออ๋อนี่ไม่รู้นะเพิ่งทราบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตามกฎที่เปลี่ยนเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนคราวนี้นะ
1: ใช่ๆครั้งนี้เขาเพื่อว่า
0: เหมือนดูได้ลูกเตะมุมอะไรเงี้ย
1: เพราะ VR มันสามารถเปลี่ยนคำตัดสินของกรรมการได้ถ้าเป็นจังหวะได้เตะมุมนะ
0: บอกว่าลักไก่ยิงฝรั่งเศสแพ้ 0-1 ยอมรับฝรั่งเศสเล่นเร็วจริงๆครับบุกหนักหมดแรงก่อนไหมครับ
1: บุกจนหมดแรงใช่ไหมแต่ดูค่า XG เนี่ย 1.87 อ่ะมันควรจะได้อย่างน้อย1ประตูอ่ะ
0: บอกว่าบอลอะไรเนี่ยน่าเบื่อจริงโอ้โหอย่างนี้น่าเบื่ออีกฮะก็มันอยู่นะแต่หมายถึงโมร็อกโกหรือเปล่า
1: โมร็อกโกก็คือก็ต้องตามแผนเนี่ยมันค่าอย่าหวังผลจริงๆเนี่ยโมร็อกโกเล่นแบบนี้ถูกต้องแล้ว
0: ใช่เขาก็ต้องเล่นแบบนี้แหละครับคือเกมแพลนแท็กติกที่โค้ชใส่มาก่อนเกมเนี่ยเมื่อคุณเจอกับทีมอย่างฝรั่งเศสณนาทีนี้ซึ่งมันใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบมากๆเนี่ยคุณก็ต้องมีวิธีการช่วยอย่างปารากวัยเกมที่แล้วใช่ไหมก็เกือบไปเกือบได้เหมือนกันแต่ว่า
1: ไอ้วันปารากวัยนี่ผมก็แปลกใจนะว่ามันไม่มีผู้เล่นปารากวัยโดนใบเหลืองแม้แต่คนเดียวขนาดที่ฝรั่งเศสโดนไปถึง3
0: มันไม่ใช่คุณคนเดียวที่แปลกใจโลโลก็แปลกใจฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะไม่มีโดนสักคนมีโดนสตาฟโค้ชมั้งโดนอยู่คนหนึ่งคือมันเป็นแอนตี้ฟุตบอลสุดๆอะปารากวัยวันนั้นแต่ก็คืออยู่ในเกมไงก็คือเขาก็เล่นแบบอ่ะถ้าถามความชอบมันอยู่ที่ชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันผิดไหมผิดไม่ผิดก็อยู่ที่กรรมการเนี่ยเมื่อกรรมการปล่อยกรรมการไม่ว่าเขาก็เล่นได้
1: ใช
0: ่แล้วไปถามคนปารากวัยก็ต้องบอกว่าอ่ะก็ทำไม
1: ก็เล่นแบบนี้

0: แหละก็เหมือนโมร็อกโกเกมเนี้ยก็ในเมื่อคุณเจอฝรั่งเศสคุณจะไปเปิดแรกกับฝรั่งเศสนะใช่ไหมคือเปิดแรกมันก
1: ็มีโอกาสแพ้เลย
0: ก็โอกาสความตายอยู่ตรงหน้าใช่ไหมแล้วดูฝรั่งเศสขนาดนี้ขนาดอุดเน้นเกมรับก็ยังแบบโดนยิงไป13ครั้งอ่ะ
1: นี่ทำให้ได้โบโน่นี่ก็โอ้น่าจะเสียประตูไปละนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังครับ
0: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ื่อเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิโกกลมสีทอง
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
3: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: แต่ก็เข้าใจว่าบางที VR ก็เช็คว่ามันมีจังหวะไหนที่จะต้องเป่าย้อนกลับไปไหมอาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับแต่บางทีผู้เล่นที่ยืนรอยิงบางทีก็นานเกินไป
12: แต่ว่าค่า XG ของฝรั่งเศสเองในครึ่งแรกก็สูงถึง 1.87 นะ
11: ใช่สูงมากสูงมาก
12: ถือว่าสูงที่สุดในทีมที่ยิงประตูไม่ได้ในครึ่งแรกของบอลโลกครั้งนี้นะครับนะเฉพาะทีมที่ยังยิงไม่ได้ในครึ่งแรกนะเนี่ยสูงสุดแล้วนะในบอลโลกครั้งนี้ 1.87 ถือว่าสูงนะครับค่า XG Expect Goal นี่เกือบ2นี่โอ้ถือว่าสูงแล้วแต่ยังไม่ได้ประตูเลยคร
11: ับ วันนี้ก็ยังไม่มีแจกใบเหลืองนะครับยังใสสะอาดกันอยู่แต่ว่าสถิติช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าโมร็อกโกดีขึ้นในแง่ของการครองบอลการจ่ายบอลนะครับสถิตินี่ขึ้นมาพอๆกับฝรั่งเศสเลยนะ
12: ในแง่การครองบอลพอๆกันนะ
11: ใช่การครองบอลการ
12: 50-50
11: ใช่จ่ายบอลด้วยผมก็ยังแปลว่ามาเร่งในช่วง10นาทีสุดท้ายนะโมร็อกโก
12: โมร็อกโกครองบอลเยอะกว่าด้วยนะโมร็อกโกของบอล 51% ด้วย
11: เหนือกว่านิดน
12: ึงแต่โอกาสยิงครั้งเดียว
11: ครั้งเดียว
12: ค่า XG นี่ 0.0 เท่าไหร่ 0.05 อะไรเงี
11: ้ยไม่ถึงก็มีโอกาสยิงครั้งเดียวไม่ตรงกรอบด้วยนะครับ
12: ก็เดี๋ยวการลงสนามนะครับในครึ่งหลังเกมที่บอสตันนะครับตอนนี้กุนซือของโมร็อกโกเดินลงมาแล้วนะครับดีเย่เดชองก็ลงมาแล้วนะ

0: ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือว่าเปลี่ยนแท็กติกอะไรหรือเปล่านะครับ
1: แต่มุมก็3ต่อ1ก็ไม่ได้เยอะกว่ากันมากนะฝรั่งเศสการทำฟาวล์การได้ฟรีคิกเนี่ยโมร็อกโกได้เยอะกว่านะ6ต่อ5
0: คู่นี้เจอกัน8ครั้งในทุกรายการนะครับฝรั่งเศสนี่ไม่แพ้เลยนะถ้านับเฉพาะ90นาทีนะครับชนะ5แล้วก็เสมอ3นะครับรวมถึงฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่เราเคยพูดกันไปก็เจอกันในรอบตัดเชือกนะครับรอบเลยรอบนี้อีกรอบนึงรอบตัดเชือกตอนนั้นชนะไป2-0 นะครับสำหรับฝรั่งเศสครับเจอทีมแอฟริกาในฟุตบอลโลก8ครั้งนี่ฝรั่งเศสไม่เคยเสมอนะครับชนะ5แล้วก็แพ้ไป3ครั้งนะครับเคยแพ้เซเนกัลแพ้แอฟริกาใต้นะครับแล้วก็แพ้ตูนิเซีย
1: เซเนกัลก็คือหลังจากได้แชมป์โลกปี1998
0: มาแพ้กันปี2022ใช่
1: นัดเปิดสนามนะครับแพ้ 0-1ถึงหลังนะครับทางด้านของโมร็อกโกก็พยายามกระตุ้นกันนะครับในอุโมงค์เนี่ยแหละนะครับ
0: ฝรั่งเศสลงไปแล้วนะ
1: ไปรอแล้ว
0: โมร็อกโกไฮคิมี่ยังกระตุ้นเพื่อนอยู่เลยครับ
1: อย่าเสียประตูอย่างเดียวนะครับ
0: ระวังใบเหลืองด้วยนะครับต้อง
1: ใช่ๆ
0: ระวังใบเหลืองด้วยทั้งฮาคิมี่
1: อูริเซ่ก็ต้องระวังนะของฝรั่งเศส
0: อูนาอีแล้วก็เอลคานูสนะครับติดใบเหลืองอยู่ของโมร็อกโกนะส่วนของ
1: ฝร
0: ั่งเศสมีใครบ้าง
1: อูริเซ่นี่แหละที่สำคัญเลยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ครึ่งหลังเนี่ยเขาน่าต้องมีบทบาทมากขึ้นตรงกลางนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยคือด้วยความเร็วของเขาเนี่ยมันน่าจะปั่นป่วนเกมรับของโมร็อกโกได้มากกว่านี
0: ้ครับไอ้มานูโกเน่ก็มีใบเหลืองติดอยู่เหมือนกันนะมานูโกเน่ไมเคิลอูริเซ่แล้วก็แบดลี่บาโกล่านะครับที่มีใบเหลืองติดอยู่ของฝรั่งเศสแต่ว่าเกมนี้บาโกล่ายังไม่ได้ลงก็ต้องระวังเกมนี้แหละเพราะว่าหมดรอบนี้ฟีฟ่าก็จะล้างให้อีกรอบนึง
1: ใช่ในขึ้นสถิติบอกมาในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับไม่เคยมีทีมไหนที่มีโอกาสยิงในครึ่งแรกน้อยกว่าโมร็อกโก1ครั้งแน่ของโมร็อกโก
0: จริงเหรอ
1: ใช่ผมไม่มีทีมไหนที่มีโอกาสยิงน้อยกว่านี
0: ้เหรอเอ้ยมันไม่มีทีมที่แบบไม่ได้
1: ครึ่งแรกอย่างเดียวนะไม่มี
0: ครึ่งแรกอะผมก็เห็นแบบเหมือนดูบางทีมก็ไม่มีโอกาส
1: มีโอกาสยิงครั้งเดียวของโมร็อกโกมันไม่มีทีมไหนที่ยิงได้น้อยกว่านี้ในครึ่งแรกแล้วก็สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งโมร็อกโกก็แค่ครั้งเดียวนะมันก็นั่นแหละก็หาโอกาสยิงยาก
0: แต่ดูเนี่ยคือการให้ฝรั่งเศสลงมารออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นแท็กติกอย่างนึงด้วยเหมือนกันนะครับของโมร็อกโกแล้วก็ค่อยๆเดินต้มเตี้ยมันออกมานะครับคือทุกอย่างเมื่ออยู่หน้างานอยู่ในเกมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาคิดมาแล้วเท่านั้นนะว่าจะทำอะไร
1: คือบางทีก็ทำให้คู่แข่งนั้นประสาทเสียได
0: ้เพราะมันสำคัญมากๆนะครับสำหรับเกมฟุตบอลโลกแต่ละนัดตอนนี้บอลโลกเหลืออีกถ้าไม่รวมเกมนี้ก็7เกมเองนะ
1: ก็เหลือรอบควอเตอร์อีก3รอบรองอีก2แล้วก็นัดชิงอีก1แล้วก็มีชิงที่3
0: มี
1: ด้วย
0: ก็เกมนี้เป็นเกมที่97แล้วจาก104เกมนะครับนะครับเกมในครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับฝรั่งเศสบุกจากซ้ายไปขวานะครับจะเป็นฝ่ายเขียนลูกก่อนแฟนบอลก็ช่วยกันนับนะครับ 3, 2, 1นะฮะวันโอลิเซ่
1: เตะทิ้งไปเลย
0: อ๋อนึกว่าจะเตะออกข้างนะตามแท็กติกนะครับเดี๋ยวนี้ก็เล่นกันอย่างนี้แต่ว่าโมร็อกโกก็ทุ่มเร็วนะครับนะครับอีก45ทีครับจะมีประตูหรือเปล่าจะมีผู้ชนะหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไปกันต่อนะครับผมนี่โดน4ชั่วโมงตลอดเลยคุณนี่มากี่ทีแล้ว
1: ฮะ
0: คุณมาภาคบอลกี่ทีแล้ว
1: สามแล้ว
0: เจอเคยเจอต่อเวลาอะไรไหม
1: ไม่มีนี่คือรอบน็อกเอาท์คู่แรกที่ได้ภาค
0: ไม่มาแบบว่าช้าเชยอะไรเงี้ย
1: ไม่มีก็จบใน90นาท
0: ีแล้วก็อากาศอะไรเงี้ย
1: ไม่มีอะไรเลย
0: โชคดีจังผมไม่โดนตลอดเลย
1: ต่อเวลาเงี้ยหรอวันนี้อย่าโดนนะ
0: ต่อเวลาด้วย
1: คือใครชนะก็ได้ขอให้จบใน90นาที
2: obviously fans score and it'll draw.

0: out Morocco, but as things stand, I think their tactics.
1: เป็นฝรั่งเศสนะครับที่ได้ครองบอลครับช่วงต้นครึ่งหลังยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับใช้ชุดเดิมกันทั้งคู่ครับมาลูโกเน่ให้เดมเบเล่ต่อมาครับโอลิเซ่ไมเคิลโอลิเซ่ลงต่ำมากขึ้นนะครับดูแล้วแล้วก็เอานู่นนะครับลาวิโอขึ้นไปสูงหน่อยเดมเบเล่ครับเปิดรอดดาร์กส์เข้ามาครับยังติดมาสราวีอูนาอีโอ้โหโดนรุม 2-3 คนพลิกได้แล้วก็จ่ายต่อขึ้นมาสวยด้วยครับเอานะเอลคานูสให้อูนาอีอูนาอีขึ้นมาแล้วทางขวามีนะครับดีอาร์เติมมาแล้วครับดาฮิมดีอาร์เข้ากรอบเขตโทษยึกยักรออยู่แล้วก็โยนมาเสา2โอ้โหไม่ถึงครับโดนกุนเน่มงสกัดออกไปก่อนบอลอยู่ที่ทาวบี้ครับเหลียงจีเข้ามาโดนบัง2คนครับขึ้นมาอูนาอีไม่ยิงเหลียงเข้ากรอบเขตโทษทำลั่นครับเสียไปอ้าวแต่เก็บได้ลาฮิมดิอาสกดเลยครับยังไปติดอยู่เราเสียเก็บได้แล้วครับจะโต้กับเร็วด้วยแม่เดี๋ยวว่าเปิดไม่ถึงดูเว่ยว่ากูตัดได้ครับครับแบบนี้น่าจะมันขึ้นนะครับดูมีชีวิตชีวาขึ้นครับโมร็อกโกในครึ่งหลัง
2: เริ่มครึ่งหลังได้ดีนะครับช่วงต้นน้ำนะครับมีโอกาสจังหวะเคาน์เตอร์แอตแทกนะครับจริงๆบราฮิมอีดิอาสมีโอกาสที่จะง้างเท้ายิงตั้งหลายครั้งนะดูแล้วไม่แน่ใจว่าฝรั่งเศสจะเปลี่ยนแท็กติกหรือเปล่านะครับก็คือต้องให้ทางฝั่งของโมร็อกโกบุกขึ้นมาบ้างนะครับ
1: จะ
2: ขุดบ่อล่อปลาแล้วครับแบบนี้คือถ้าบุกไม่เข้าเนี่ยมอร์โกก็เน้นรับอ้าวเปิดบอลวางยาวมาสวยครับ
1: แม่โอ้โหแต่ฮาคิมี่นี่แกขึ้นลง
2: เร็วมาก
1: แบบไม่น่าเชื่อ
2: กีบปอดแกนี่ใหญ่มากนะเนี่ย
1: โอ้ลูกนี้ไม่ล้ำหน้าไม่ล้ำหน้านะครับแต่ว่าโยนขึ้นไปดูเอจับปุ๊บก็ฮาคิมี่มาเลยโอ้ดูฝรั่งเศสครับโบโน่จะออกบอลนี้ฝรั่งเศสมาดานหน้ารอตรงหน้ากรอบเขตโทษ3คนนะครับและมีแถว2อีก2สําคนด้วยครับโอ้6คนนะครับจะมาเพรสซิ่งก็เลยออกบอลไม่ได้ครับต้องโยนยาวเอามีธงญี่ปุ่นด้วยครับตัดได้แล้วครับโอ้โหจะไหลให้ลาวิโอครับแต่โดนนิดเดียวแล้วจะโตกลับด้วยครับอูนาอีวางมาทางซ้ายเท้าบี้ไม่ทันโอ้โหแรงไปนิดเดียว
2: โคเน่เจ็บหรือเปล่าจังหวะปะทะแย่งบอลกันนะครับบุรุษสิงห์ก็เป่าหยุดเกมก่อนครับให้มาดูอาการของคุณโคเน
1: ่ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ปะทะกันกลางสนามครับพาหลังจับไปก็มีชัวเมนี่นั่งอยู่แต่ก็จะรู้มาเล่นต่อได้ครับอนุโกเน
2: ่ภาพจับไปที่ดิดิเย่เดชองวันนี้ถ้าผ่านไม่ได้เขาจะทำสถิตินะครับนัดต่อไปจะคุมทีมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นนัดที่26จะเป็นกุนซือคนแรกนะที่ทำถึง26เกมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: มาในฐานะเป็นแชมป์นะครับฝรั่งเศสเล่นดีสมราคาแต่ถ้าตกรอบนี่ก็กลับบ้านก็ยุ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเร็วไปครับฝรั่งเศสถ้าเอาแบบไม่โดนด่านี่ก็ต้องรอบรองนะครับรอบรองเผลอ
2: สเปน
1: เผลอตกนี่ยังมีคนวิจารณ์น่ะแน่นอนน่ะแต่โอ้โห8ทีมนี่มันอะไรเกิดขึ้นได้จริงตัดได้อีกแล้วครับโอ้คราวนี้เสียบอลกลางคางครับฝรั่งเศสโบโน่ต่อไปดีย็อบช่วงต้นครึ่งหลัง5ดีนี่ยิ่งเล่นยิ่งเข้าทางโมร็อกโกนะครับแย่งกันไม่ฟาวด้วยครับมาลูโกเน่แย่งไม่ได้ครับเป็นโมร็อกโกตัดได้แล้วก็ขึ้นมาทางซ้ายครับ

0: เติมขึ้นมาครับสาราเอ็ดดีนให้ทาวบี้ทาวบี้จะจ่ายตรงกลางบอลตัดเด้งไปอุปาเมกาโน่บัง
1: อ้าวไม่รู้
0: แกบังทำไมครับลูกนี้โดนฝรั่งเศสชัดๆแกบังออกหลังแล้วก็เสียเตะมุมคร
1: ับ อุปาเมกาโน่อุปาเมกาโน่นี่ก็คือนึกว่าบังเราจะได้ลูกตั้งเตะจากประตูไม่ใช่นะครับต้องเสียเตะมุมให้กับทางโมร็อกโก
0: คือมันไปโดนเพื่อนเห็นน่ะและแกก็มาถึงแกก็บังเหมือนกับว่าไปโดนโมร็อกโกออกสุดท้ายเสียเตะมุมครับ
1: คงไม่เห็นนะอุปาเมกาโน่แต่มุมครั้งที่2ของโมร็อกโกในเกมนี
0: ้อันตรายนะครับต้องหวังลุ้นจากลูกแบบนี้แหละครับเล่นสั้นเหมือนเดิมนะครับโมร็อกโกหายกลับมาฮาคิมี่ฮาคิมีคืนมาอูนาอีอูนาอีคนสำคัญเฉพาะตัวสูงนะครับเอาตัวรอดผ่านไปแต่ก็เปิดไปเอ็มบัปเป้ต้องมงคืนหลังครับโอ้โหสาดยาวไปเลยครับออกหลังไปเบนยองครับออกบอลเร็วไปที่ลูกาดีนให้ราวิโอครับกุนเด้ออกขวาเดมเบเล่ครับให้กุนเด้อุปาเมกาโน่วันนี้อดเจอเพื่อนใหม่ที่ไบเยิร์นนะไซนาลี่
1: ยังเป็นตัวสำรองอยู่นะ
0: อาจจะลงมานะครับ
1: กองหน้าของโมร็อกโกวันนี้มีรายชื่อเป็นแค่สำรอง
0: อูปาครับออกมาเดมเบเล่เด่นไปเลยโอ้จ่ายตอนนั้นตาเลยครับแหมไม่ผ่านเอาครับแต่ยังได้อยู่ดูแอคชิปมาติดครับมาสราวีนะครับติดมาสราวีแล้วก็เคลียร์ทิ้งกันออกมาเอาครับอูนาอีไหลให้ทาวบี้ทาวบี้ดวลกับอูปาเมกาโน่ครับแหมแต่ว่าอูปาเมกาโน่สกัดออกข้างไปได้ครับ
1: ก็มีความเร็วนะครับตัวผู้เล่นของโมร็อกโกจังหวะเคาน์เตอร์แอค
0: เกมแบบนี้มันต้องมีความพิเศษบอลนี่แหละคนนี้
1: เทาบี
0: ้แชกีเนี่ยรออยู่ข้างฝรั่งเศสเจาะไม่ได้เจาะไม่ได้มันต้องมีนักเตะแบบนี้ทำอะไรเหนือความคาดหมายเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้นึกว่าจะมีบทบาทมากกว่านี้นะ
1: ลายันแชกีของนะก็เป็นตัวสำคัญของแมนซิตี้ที่ก็ถือว่าผลงานดีนะในการที่ผ่านมา
0: โอ้ดีเลยแต่ฝรั่งเศสชุดนี้ก็
1: แน่นหมด
0: ไอ้5คนข้างหน้านี่ก็โอ้โหจะไปดอบใครก็ทีละคิดอีกอ
1: ่
0: ะ
1: มันเป็นเปเชคอนเน็กชัน
0: คือ3คนโอลิเซ่เดมเบเล่เดเอ็มบัปเป้ยังไงก็ล็อกอยู่แล้วอีกคนเนี่ยดูเอ้กับบาโคล่าสลับกันเล่นไปแต่ว่าเกมตื้อๆเงี้ยมันต้องมีความพิเศษแต่ก็เหลือเวลาเยอะนะครับครึ่งหลังผ่านไป10นาทีนั่นเองแต่ดูเล่นไปเล่นมามันจะไปเข้าทางโมร็อกโกสิอ้าวแต่ตรงนี้เจ้าฝรั่งเศสจัดได้ครับเอ็มบัปเป้ออกไปที่ดูเอ้ดูเอ้ซัดซะเลยครับโอ้โหเข้าซองเกือบกระชอกเหมือนกันครับบอลแรงมากครับแต่โบโน่ยังรับได
1: ้ปัญหาคือด่านสุดท้ายเลยครับวันนี้นี่โอ้โหยาซีนโบโน่แกไม่ค่อยมีอะไรผิดพลาดนะครับลูกนี้ซองแตกแต่ว่าก็ยังตามมาตะคุบได้นะครับ
0: คือแกไม่ใช่ผู้สาประตูที่แบบลีลาสวยงามเบสิกดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าประสิทธิ์กิริยาดีแล้วก็เทคแล้วก็จิตวิทยาสูงอ่ะยืนตำแหน่งดีนะไม่ได้ว่าแบบพริ้วไหวสวยงามรับเข้าซองหนึบอะไรเงี้ยบางทีมีกระจงกระจอกแต่ว่าก็ไปตามเก็บได้อีกตัวใหญ่ด้วยนะขึ้นมาแดนโมร็อกโกหมดเลยครับลาเซตตอนนี้เอ็มบัปเป้อยู่หน้าไม่ค่อยได้บอลนะครับต้องให้บอลเอ็มบัปเป้เยอะครับนะครับเจอติดตลอดนะครับทั้งอ้าวแต่จังหวะนี้โอลิเซ่ไหลเอ็มบัปเป้ครับโอ้ยแม่จังหวะมันบอลมันกระโดดครับทำไมยิงข้ามคานออกไปครับกิเลนเอ็มบัปเป
1: ้โอ้แต่จังหวะพลิกหมุนตัวของโอลิเซ่นี่ผิวจริงๆครับดูครับจังหวะที่ยังหันหลังให้กับประตูแกพลิกล้ำหน้าอยู่ดิโอ้โดนดึงกางเกงด้วยนะครับโดนลุม3
0: คือแกจะจ่ายด้วยซ้ายแล้วไปติดเท้าขวาตัวเองครับบอลมันเลยกระเด้ง แต่เป็นนักบอลที่พัฒนาการเร็ว

0: ลิเซ่สองสามปีก่อนเล่นอยู่พาเลท
1: พาเล
0: ทไม่น่าเชื่อว่าจะมาถึงจุดนี้เร็วขนาดนี้เลยโอ้โหฝรั่งเศสมาอีกแล้วครับพี่เป้พี่เป้ล็อกอยู่ครับคืนหลังมา
2: ดีน
0: ดาบโยครับโอ้โหดูเอดูเอวันนี้ก็โชว์หน้าดูครับประธานเป้ประธานเป้เจอผักครับผักเนื้อผักอีครับเพื่อนเก่าครับฮากิมิดวลกันเลยครับเต้ขึ้นหลังมาดูเอ้ดูปาเมกาโน่เดมเบเล่โอลิเซ่โอลิเซ่วนดูเพลินจริงๆโอลิเซ่โอ้โหพลิกสวยครับดูเอ้เอาละครับเขาครอบไปให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ยึกยักอยู่ไปต่อได้ครับแล้วก็เปิดมาบอลแรงไปครับที่ทำไมเป็นบอลนั่งใส่หัวเองให้คุณเนตรอาการเริ่มออกแล้วเนี่ยโอ้โหผู้เล่นฝรั่งเศสแต่ละตัวนี
1: ่ความสามารถเฉพาะตัวสูงมาก
0: ชอบมากเลยคือฟุตบอลมันต้องเล่นอย่างเงี้ย
1: แต่มันสำคัญคือมันต้องจบสกอร์ให้ได
0: ้แล้วก็ไอ้ผู้เล่นอย่างงี้ครับก็มีนะที่ได้อะแต่ละตัวนี้แบบข้างบนนี้แบบจัดจ้านแล้วก็สวยงามจริงๆฝรั่งเศสฟองเอาแฮนด์บอลครับได้ด้วยรูปเกมไม่ต่างครึ่งแรกนะครับเหมือนกันเลยครับโมร็อกโกก็ตั้งรับเหนียวแน่นรอโต้ครับแล้วเกมโต้ก็ดูดีขึ้นนะครับครึ่งแรกนี่ขึ้นขวาอย่างเดียวเลยครับครึ่งหลังนี่มาทางซ้ายด้วยครับดิอาสมงเช็ดมาไม่มีอะไรครับ
1: ชาย XG ฝรั่งเศสนี่ 2.0 พอดีก็คือ2ประตูที่ควรจะได้นะครับขณะที่โมร็อกโกนี่ 0.06 ก็ไม่นับครับยัง0อยู่
0: เพิ่มมานิดนึงนะครับอุปเมกาโน่ครับบอลขึ้นมาทางขวาเดมเบเล่ให้ไปสวยครับโอ้ยแต่ว่าโกเน่จ่ายไม่ถนัดนะครับแต่ยังถึงครับดูเว่ให้ลูกาดินเติมมาแล้วครับคือมาดูเว่จับลั่นไปนิดนึงครับเสียบอลเลยครับเอาครับบราฮิมดีอาจะหมุนลาบิโอนตัดได้เปิดเข้ามายังติดอยู่ที่มัสราวีโอ้โหด้วยบอลลงครับดูเว่ให้เอ็มบัปเป้ยิงเรียบร้อยแล้วครับเอาจนได้ครับโอ้โหคิลิยันเอ็มบัปเป้ประตูที่8ในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็ประตูที่20ครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: แต่ช้าก่อนนะครับเดี๋ยว VAR ก็ต้องเช็คให้ละเอียดนะครับมันมีจังหวะเหมือนจะแฮนด์บอลนี่ครับอุเลนโมร็อกโกมาฟอง
0: แฮนด์บอลลาบิโอก่อน
1: ใช่มันเหมือนมีจังหวะนึงที่มันมีแฮนด์บอลนะครับ
0: ก็คือถ้าย้อนไปดูลูกอียิปต์ได้ยุคนี้ก็ย้อนได้ แต่ว่าให้เป็นประตูไป
1: ให้เป็นประตูไปก่อนนะครับแต่ผู้เล่นโมร็อกโกเนี่ยวิ่งไปประท้วงผู้ตัดสินแล้วนะครับบอกขอให้ VAR ช่วยเช็คหน่อยนะครับมันมีจังหวะนึงแต่ว่ามันก็ผ่านมาพอสมควรนะ
0: ก็เกมอียิปต์นานกว่านี้โอ้โหดูดูเอ้ดึงบอลลงแล้วจ่ายเร็วให้เอ็มบัปเป้มันเหลือกินน่ะ
1: ยิงอ้อมตัวเลยนะครับ
0: โอ้โหแล้วมันโอ้โหยิงลูกนี้ไม่รู้พูดคำไหนอะ
1: คือออกจากเท้าไปวิถีของลูกเนี่ยมันนอกกรอบนะแล้วมันค่อยๆใส่เข้าเสียบเสา
0: คุณบอลดีใจมากเลยฝรั่งเศสยิงลูกนี
1: ้ไม่ต้องต่อเวลา
0: โอ้เอาจนได้ครับแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับท่านประธานคนดีคนเดิมครับ
1: ประตูที่8นะครับแต่เดี๋ยวรอให้มันเคลียร์ก่อนนะครับ VAR นี่ต้องไปเช็คดูดีๆนะครับ
0: บอลโลก20นัดยิง20ประตูครับคนบ้าอะไรเนี่ยได้ครับเรียบร้อยและเช็คตอนไหนไม่บอกกันด้วยครับไม่เห็นไม่มีรูปเริ่มอะไรให้ดูเลยครับเช็คกันเองดูกันเองครับไม่มีให้คนทั่วโลกดูนะครับ
1: ก็ได้ประตูขึ้นนำแล้วนะครับแล้ว

0: ตอนนี้นะครับพอมันเสียประตูโมร็อกโกอยู่ไม่ได้ครับต้องส่งแนวลุกลงมาโอ้โห
1: มาแล้วครับราฮิมีกับอัมราบัตนะครับ
0: ก็คนที่โดนเปลี่ยนออกไปนะครับทางด้านของบูดดี้นะครับ
1: บูดดี้น่าจะเป็นกับเทาบี้นะคนนึงที่ออก
0: ก็เปลี่ยน2คนนะครับเปลี่ยนได้3ครั้งรวม5คน
1: ก็อัมราบัตก็ลงมาอยู่ตรงกลางนะครับแทนที่ของบัวดี้นะครับแล้วก็ไอราฮิมีก็ยืนเป็นกองหน้าครับ
0: ก็ต้องส่งตัวลุกลงมาแล้วครับเวลาที่เหลือประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับของทางด้านโมร็อกโกต้องพยายามบุกมากขึ้นแล้วนะครับลาเอ็มบัปเป้ลงไปนอนกุมใบหน้าผู้เล่นฝรั่งเศสขอให้เตะบอลทิ้งโมร็อกโกไม่สนครับโมร็อกโกเล่นต่อเอ็มบัปเป้ก็เลยต้องลุกขึ้นมาเล่นต่อนะครับ
1: อูนาอีครับได้แล้วครับ
0: ไม่ใช่เอลเทาบี้ยังอยู่นะคนที่โดนเปลี่ยนออกไปยังเป็นทางด้านเอลคันนูสนะครับก็คือเอาทางด้านของลาฮิมี่เนี่ยลงมาแทนเอลคันนูสนะครับ
1: โอ้ยใบเหลืองออกแล้วครับเป็นดีย็อบนะครับ
0: ใบเหลืองแรกในเกมนะครับกองหลังโมร็อกโกนะครับอิซาดีย็อบฟูลแลมส่งเข้าประกวดโอ้โหเข้าหนักจริงครับลูกนี
1: ้ไปฟาวเอ็มบัปเป้ครับโอ้โหเข้าข้างหลังด้วยเหยียบด้วยครับลูกนี้ก็ต้องโดนแล้วครับแต่ถ้าไม่เข้าเนี่ยเอาแกไม่อยู่จริงครับเอ็มบัปเป้นี่ก็โดนเยาวชนในฝรั่งเศสนะครับซึ่งมันได้เอาให้โมร็อกโกในก่อนทัวร์นาเมนต์นี่ครับ
0: ถ้าโมร็อกโกเข้ารอบดีออฟก็จะติดโทษแบนนะ
1: พอเจอกันทั้งเกมครับร่วงไปหลายรอบแล้วเอ็มบัปเป้กับดีออฟเนี่ย
0: อันนี้มันจะมีผลกับฟุตบอลโลกครั้งต่อไปนะ
1: หมายถึง
0: ว่าดีย็อบเนี้ยจะบอกว่าติดโทษแบนนัดต่อไป
1: ก็เขาเป็นนัดรอบคัดเลือก
0: อ๋อเป็นนัดรอบคัดเลือก
1: หรือรายการฟีฟ่าเดย์ครั้งต่อไปนะครับราบิโอเปิดเรียกออกมาติดดีย็อบครับมีประตูแล้วครับเกมนี
0: ้นะครับขึ้นสถิติดาวซันโวฟุตบอลโลกครั้งที่2026นะครับเอ็มบัปเป้ตอนนี้ขึ้นมาเท่ากับเรียวเนลเมสซี่ที่8ประตูนะคร
1: ับ แล้วสถิติรวมก็ตามเมสซี่อยู่ลูกเดียวนะครับ
0: 20-21ฟุตบอลโลกครั้งเดียวที่ยิงกันมากสุดนี่กี่ลูกมี8ลูกก็ถือว่าเยอะนะครั้งที่แล้วก็8
1: เฮ้ยเคยมีของฝรั่งเศสมั้งที่ยิงยุคแรกๆเลยอ่ะชูฟองแตงเป็น10ลูกอ่ะ
0: อ๋อพันวีอยู่นัดช่วงครั้งเดียวด้วยนี
1: ่ใช่ยิงครั้งเดียวเลยโอลิเซ่ครับโอลิเซ่เลี้ยงตัดเข้าในมายังติดอยู่ครับอ้าวแต่ว่ามีเพื่อนมาช่วยครับมานูโกเน่ให้มาดังกุนเด้มานูโกเน่กุนเด้ระวังผมพันกันนะครับโอ้โหโอลิเซ่คนอ้าวโอลิเซ่เล่นลีลาเสียบอลไปเลยครับโอ้โหราฮิมีเพิ่งลงมาใหม่จะแตะใช้ความเร็วบอลมันแรงไปเยอะครับ
0: แล้วบอลออกเส้นข้างไปด้วยนะครับมาให้ดูประตูขึ้นนำของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งครับเอ็มบัปเป้ยิงโอ้โหโบโน่พุ่งยังไงก็ไม่ถึงครับ
1: คือสุดๆอะลูกนี้จริงต้องยอมอะ
0: ยิงดีมาก
1: ดีมากๆครับเต็ม10ครับจุดโทษไม่ยิงเงี้ยครับขึ้นมาอีกแล้วเดมเบเล่เดมเบเล่ซัดเองแล้วก็ปัดไม่อยู่ครับ2ประตูต่อ0ครับไปแล้วครับโมร็อกโก
0: รูปเกมมันจะเปิดแล้วก็เป็นโอกาสของฝรั่งเศสนะครับโอ้โหแต่ว่าลากมานี่กองหลังถอยมันก็เปิดช่องสิครับแบบนี้อุสมานเดมเบเล่ครับเจ้าของรางวัลบัลลองดอร์นะครับ
1: โอ้โหแล้ววิ่งมาดีใจกับเพื่อนร่วมทีมตัวสำรองกันด้วยนะครับแม่เป็นทีมสุดยอดเลยครับ
0: กำลังจะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกแล้วครับ
1: เดมเบเล่ก็5ลูกนะเนี่ยนี่ประตูที่5นะครับ
0: เนี่ยจังหวะข ของฝรั่งเศสเกมบุกพวก

0: อันตรายจริงไม่ใช่เฉพาะเอ็มบัปเป้คนเดียวนะมาหมดนะ
1: ก็ใช
0: ่โอลิเซ่เอ็มอุสมานเดมเบเล่และไหนยังมีพวกบาโคล่ามีดูเออีกนะครับ
1: ลูกนี้เอ็มบัปเป้เป็นคนให้นะได้แอสซิสต์ไปด้วย
0: นี่ปัดโดนนะเนี่ย
1: โดน
0: โดนปัดโดนด้วย
1: คือเอ็มเดมเบเล่จังหวะเนี้ยหุบเข้ามาตรงกลางแล้วก็คือแกก็คงจะหาจังหวะหาช่องหาจังหวะแหละแต่ว่าพอพลิกไปเห็นโมร็อกโกไม่เข้าแกซัดเลยนะครับปกติมันต้องมีนะโมร็อกโกตัวที่มาเข้าแบบนี้นะ
0: ใช่มันปล่อยให้เข้าล่างมายิงโอ้โหโบโน่นี่ก็พยายามจะเซฟสุดฝีมือแล้วนะปัดไม่ออกนะครับยังมีความแรงนะครับ
1: คราวที่แล้วเจอกันก็
0: สองศูนย์สกอร์เดียวกันเลยแต่นี่ยังเหลือเวลาไงมีโอกาสโดนเพิ่มอีก
1: เปิดหน้าแล้วต้องเปิดหน้าแล้วเล่นไปก็แพ้นะอีก20กว่านาทีเอา
0: พักนะครับ Hydration Break นะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Monomax นะครับก็คงต้องไปรีกรุ๊ปกันใหม่นะครับโมโนโกว่าจะเปลี่ยนแผนยังไงยังมีโอกาสเปลี่ยนผู้เล่นได้อีก3คนนะครับ
1: ตาม2ประตูแล้วนะครับครึ่งทางของครึ่งหลังครับก็เอาเข้าใจง่ายก็จบควอเตอร์3นะ
0: ใช
1: ่ควอเตอร์สุดท้าย
0: เหลืออีกประมาณ23นาทีนะครับยังไม่รวมช่วงทดเจ็บ
1: คุณดีใจจังเลยเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะ
0: ไม่ก็อย่าเชียร์มันจบใครก็ได
1: ้แต่เมื่อกี้ลูก 2-0 นี่ถึงกับชูมือแต่โอ้โหน่ากลัวจัดเลยฝรั่งเศสเล่นอย่างเงี้ยนี่ขนาดโมร็อกโกที่มาดีๆนะครับนี่ไม่ใช่แบบอุซเบกิสถานจอแดนอะไรกันนะครับนี่โมร็อกโกซึ่งมาดีมากนะครับ
0: นี่นะ
1: โอ้ลูกนี้คือเอาว่าปั่นผ่านดียอบได้ก็ยากแล้วอ่ะแต่แกผ่านไปแล้วก
0: ็สุดยอดเข้าหน้า
1: เลี้ยวแบบโอ้ลูกนี้สวยจริงแล้วแต่ละลูกเนี่ยคุณบอลที่เอ็มบัปเป้ยิงเมสซี่ยิงเคนยิงเงี้ยมันเวิลด์คลาส
0: ใช่ใช่
1: คือนอกจาก
0: เคน
1: นอกจากยิงเยอะแล้วมันยังแบบคุณภาพมากมากเลย
0: เมสซี่นี่ก็โอ้โหสุดยอดแต่ละคน
1: ใช่
0: มาในยุคนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานี่ผมไปดูมาแล้วชุดฟองแตงเนี่ยแหละของฝรั่งเศสยิงครั้งเดียวนะฟุตบอลโลก1958 13ลูกซึ่งครั้งนี้เนี่ยเมสซี่กับเอ็มบัปเป้นี่ยิงไป8แล้วเหลืออีกถ้าเข้ารอบก็เหลืออีก2เกมใช่ไหม
1: คุณว่าถึงไหม
0: ไม่ถึง
1: คือถ้าผ่านรอบนี้ได้ได้เล่นอีก2เกมแน่ๆ
0: เผอเนี่ยไม่ผ่านสเปนผมว่าฝรั่งเศส
1: ฮะ
0: ผมดูแล้ว
1: ไอ้สเปนไม่ผ่านเบลเยียมเหรอ
0: ไม่ใช่สเปนผ่านผมมองข้ามเบลเยียมไปแล้วแต่หมายถึงว่า
1: เนี่ยรู้ว่ากูบอกเอ้ยลืมตู้ได้ไงลืมตู้ได้ไงตู้ยังอยู่นะ
0: เบลเยียมก็ถือว่ามาไกลสุดแล้ว
1: นี่แกลงสำรอง4เกมก็ยิง4ลูกแล้วนะเออผมว่าเนี่ยทีเด็ดเลยนะรู้ว่ากูมาคราวนี้พอคุณมองไปรอบรองเหรอ
0: นี่ผมมองไปรอบรองเนี่ยสเปนฝรั่งเศสเนี
1: ่
0: ย
1: เฮ้ยแต่ผมว่าเบอร์ถึงนะ10อ่ะไม่
0: 10ถึงแต่13มันไม่ถึงแล้ว
1: อ๋อ13ดูแล้วยาก
0: 13
1: แต่10อ่ะผมว่าถึง
0: 10เป็นไม่ได้เพราะว่าอีก2ประตูเอง
1: เป้กับเมสซี่นี่แล้วฮาลันด์นี
0: ่เวลาที่เหลือ20นาทีผมว่าเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มเพราะว่า1โมร็อกโกต้องปรับแผนการเล่นแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็เปลี่ยนตัวครับทางฝั่งของฝรั่งเศสนะครับ
1: ซาอีเอเมรี่ครับ
0: มานูโคเน่นะครับออก
1: โคเน่ก็เหมือนมีการบาดเจ็บด้วยครับวอร์เรนซาอีเอเมรี่ครับลงมาแทนนะครับอายุแค่20ปีครับจากปารีสแซงต์แชร์แมงครับยิงไป1ประตูนะครับให้กับทีมชาติครับประเด็นใส่เอเมรี
0: ่ชื่ออย่างกับผู้เล่นแม็กซ์โมร็อกโก
1: โอ้แล้วดูอายุของฝรั่งเศสชุดนี้นี่ยาวๆอ่ะ
0: แล้วก็เหมือนปั้นให้กับซีดานทำต่อได้เลยนะครับ
1: พี่เป้นี่ก็27นี่ก็27เองนะ
0: ยังเล่นได้อีก2สมัยอ่ะนะครั้งหน้าก็31ครั้งต่อไปก็35
1: โอลิเซ่24ดูเอ21
0: เด็กๆ

0: นั้นที่แก่สุดเนี่ยคือเดมเบเล่นะ
1: เดมเบเล่เท่าไหร่
0: เดมเบเล่29
1: 29
0: เออเราก็ดูนะนึกว่าเดมเบเล่เด็กๆนะแก่ไปเป้
1: เป็นเป้27เดมเบเล่29
0: เออ

0: อูนาอีครับชิงอยู่เข้าในมาอัมราบัดเอลอานาวีออกไปที่ฮาคิมิครับตอนนี้ดูศิลปะเกมรับของฝรั่งเศสบ้างครับเกมรับก็ไม่ใช่ว่าแย่แต่หลายคนไม่ค่อยมองหลายคนมองแต่เกมรุกแต่เกมรับเสียไป2ประตูนะ
1: แต่เขาเป็นทีมที่มีเคาน์เตอร์แท็กดีเหมือนกันนะฝรั่งเศสนะครับ
0: คือดีไปหมดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่อ
0: ุ้ย
2: อ
0: ้
2: าว
0: โอ้ย
2: เกือบจะสกัดเข้าตัวเอง
0: เกือบยิงเข้าตัวเองครับอุปาเมคาโน่โอ้จังหวะที่ทาวบี้ครับเปิดเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรครับสกัดผิดเหลี่ยมครับเกือบเสียบสามเหลี่ยมตัวเองครับ
1: เขาไม่ยิงก็จะยิงให้เขาเองนะครับแ
0: ม่คุณบอลสิรินันท์บอกอย่านะอย่านะลูกเดียวมีความหมายนะ
1: มาดูเตะมุมครับครั้งที่3ของโมร็อกโก
0: คราวนี้น่าจะโยนแล้วครับ2ครั้งแรกเล่นสั้นนะครับแต่คราวนี้ทางขวาครับเข้าทางขวาฮาคิมิเปิดมาเสา2เลยไปหมดเลยครับไปถึงอูนาอีโอ้โหต้องเสียเวลาแต่งครับบอลออกไปด้วยครับโอ้โหเสียของไปเลยครับโมร็อกโกไม่ได้เลยครับแต่มุมในวันนี
1: ้ก็ยังไม่สามารถยิงตรงกรอบฝรั่งเศสได้เลยนะครับสำหรับโมร็อกโกจะมีการเปลี่ยนตัวอีกนะครับทางฝั่งโมร็อกโกนะครับยาซีนหมายเลข16นะครับก็ลงมาแทนกองหลังซาลาอดีนออกไปดิอาสบาฮิมดิอาสก็เปลี่ยนออกนะครับ
0: ที่ลงมาอีกคนนี่เบอร์
1: 13
0: นะครับเอลอูอาดีครับ
1: ก็เปลี่ยนไปแล้ว4คนด้วยกันนะครับสำหรับทางฝั่งวอลโกก็เหลือเปลี่ยนได้แค่คนเดียว
0: จังหวะนี้ดูเอจะไปครับโดนเกี่ยวเลยครับโอ้โหเพิ่งลงมาสัมผัสบอลมีส่วนร่วมกับเกียร์ครั้งแรกครับยัสซิน
1: ฟาวเลย
0: ยัสซินนะครับทำฟาวเลยครับนี่ก็20ปีนะครับเล่นอยู่ในฝรั่งเศสด้วยครับกับซาบูครับเกียร์ซีมยัสซินนะครับเบอร์16ครับผู้บรรยายแซวนะแดดมันแรงครับที่บอสตันท่านประธานฟีฟ่าก็เลยต้องหยิบหมวกมาใส่แต่ผู้บรรยายบอกเอ้ยนี่มันหมวกเบสบอลนะโอ้ฝรั่งเศสจะจ่ายมาให้เดมเบเล่พลาดเหมือนกันครับจ่ายย้อนหลังไปนี่ไงคุณโวโวเย่เย่นี่ก็ให้ข้อมูลมานะ
1: ว่าน
0: ักเตะที่ยังเยอะสุดจูดฟองแตงครับฝรั่งเศสได้13ลูกบนโลก1958คือยิงครั้งเดียวก็
1: อิ่มเลย
0: คนอื่นนี่ต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ครั้งถึงจะยิงเท่าเลยบอลโลกครั้งนี้มีอะไรใหม่ๆเห็นเยอะแน่ๆเพราะว่า
1: จำนวนเกมมันก็เพิ่มขึ้นด้วย
0: ใช่ๆคือปกติ7นัดอะรวมรอบชิงนะครับถ้าจะไปเป็นแชมป์นะแต่ครั้งนี้8นะครับแล้วก็โอ้โหแต่ละทีมเต่งๆนี่เนี่ยอย่างที่เราคุยกันอะเต่งจริงๆอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวใครเป็นอะไร
0: เฮ้ย
1: เป็นปาเป้นอน
0: กรรมการรีบเป่าเลยบรรดาเป้ล่วงลงมากรรมการรีบเป่าเลย
1: ไม่มีใครอยู่ใกล้นะ
0: จริงๆไม่เป่าก็ได้นะใช่ไห
1: ม
0: ลูกนี้ก็ปล่อยเล่นไปเลยไม่ได้เจ็บ
1: ขึ้นอยู่กับสปิริตของโมร็อกโกด้วย
0: เออถ้าโมร็อกโกไม่นั้นอะแต่กรรมการเป่าเลย
1: เปลี่ยนเลยครับฝรั่งเศสดูว่าจะส่งปอกแขนกัปตันให้กับใคร
0: ที่ลงมานี่เอาพี่บึกนะครับชองฟิลิปมาเตต้าครับล่ำบึกมาเลยครับยืนรออยู่แล้วคร
1: ับ แชกี้นี่ก็ไม่ได้โอกาสนะ
0: พี่เป้ออกอ่ะ
1: น่าจะออกเลยเพราะว่า
0: เขาออกครับพักแล้วfeels the comfort and the cushion of the two goal advantage no point taking any risks ก็เสียวจะคอนคัชชั่นด้วยแหละคุณยายบอกนะครับก็พักไปเลยดีกว่านะครับ
1: ก็มีเวลา5วันนะครับก่อนเตะรอบรองชนะเลิศ

0: แม่ก็ยังอยู่ที่8นะยังไม่แซงเมสซี่นะครับเท่ากันอยู่ครับ
1: คู่นี้เหมือนแบบช่วยกันนะกระตุ้นดูเอ้ก็โดนเปลี่ยนออกไปแล้วก็ส่งบาคาร่าลงมาด้วยนะครับก็เปลี่ยนมาเตต้าลงมาแทนเอ็มปาเป้นะครับแล้วก็บาคาร่าลงมาแทนดูเอ้นะครับ
0: คู่นี้ก็เปลี่ยนกันอยู่แล้วนะเปลี่ยน3แล้วนะครับฝรั่งเศสส่วนโมร็อกโกนี่เปลี่ยน4นะครับก็ยังไม่โหมเท่าไหร่นะครับสำหรับโมร็อกโกถ้าเล่นแบบนี้เจาะยากครับแต่ส่วนหนึ่งก็มันเจาะไม่เข้าด้วยครับ
1: โอกาสยิงทั้งเกมแค่2ครั้งนะโมร็อกโกเราก็ยังไม่ตรงกรอบเลย
0: อัมรบัตบอกว่าฮาคิมิจะไหลเข้ามาติดแล้วครับจาโต้แล้วครับโอลิเซ่โอลิเซ่ออกไปทางซ้ายเปิดเข้ามาจะให้มาเตต้าครับไม่ถึงจะไปแย่งด้วยครับไซเอเมรี่เพิ่งลงมานะครับไปทำฟาวครับไซเอเมรี่คุณนักกักเสือบอกโมร็อกโกเอาหน่อยดูเร่งไม่ขึ้นอ่ะหาช่องเจาะยังไงก่อนเนี่ย
1: มาดูฝรั่งเศสก็เล่นฉลาดแล้วตอนนี้ก็ลงไปแพ็คแน่นไม่มาเพรสซิ่งไม่ไล่แล้วนะปล่อยให้โมร็อกโกบุกขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวรอเคาน์เตอร์แอทแท
0: คแล้วดูตัวโต้แต่ละคนเนี่ยคือก็จะว่าไปสิบนาทีสุดท้ายนี่ก็ถือว่าเวลาพอมีว่าบอลโลกครั้งนี้ก็ทดเยอะนะ
1: อาเจนก็ยังทำได้นะยิง3ประตู
0: เปิดไปติดครับเอาครับแต่ว่าไม่กรอบเขตโทษจับไม่อยู่อีกครับแต่ว่าแถว2โอ้โหลาบิโออย่างนิ่งครับค่อยแกะกันออกมาครับฝรั่งเศสบาโกล่าได้แล้วครับขึ้นมา4คนแบรดลีย์บาโกล่าครับไอโอลิเซ่โอลิเซ่ไหลต่อให้บาโกล่าเลยครับเข้ากรอบโทษบาโกล่าโอ้โหไม่หักกลับมาครับไปเปิดติดโมร็อกโกออกหลังครับ
1: โอ้เลือกที่จะเปิดยัดมาเลยนะครับติดกองหลังโมร็อกโกได้ลูกเตะมุมครับฝรั่งเศสดูครับโอลิเซ่จ่ายบอลสวยจริงๆหลุดเลยนะครับบาโกล่าพยายามเปิดเข้ามากลางประตูก็ไปติดกองหลัง
0: นี่ฝรั่งเศสอะไอจังหวะเปลี่ยนรับเป็นลุกก็ดีนะ
1: ใช่เคาน์เตอร์แอทแทคก็อันตรายนะเพราะว่าเร็วกันหลายคนเลยนะครับ
0: คือไม่ใช่ว่าจะดีเฉพาะเกมลุกอะจังหวะที่เขาบอกว่าที่ทีมรับทีมรองชอบเล่นเนี่ยเป็นรับเป็นลุกฝรั่งเศสก็ทำให้เห็นได้เกมรับก็ดีโอ้โหคือใครจะเป็นแชมป์โลกนี่ต้องผ่านฝรั่งเศส
1: ต้องผ่านฝรั่งเศส
0: ลูก้าดีนเปิดเข้ามาโอ้โหได้โขกด้วยครับพี่บึกแม่แต่ว่าบอลมันตกพื้นแล้วก็ไปเข้ามือโบโน่ครับเล่นอยู่กับคริสตัลพาเลซนะครับชองฟิลิปมาเดต้าอีกก็คู่ขาจากพาเลซเลยนะอดีตนะครับ
1: โอลิเซ
0: ่มาเดต้านะครับตอนนี้เราได้เห็นในฟุตบอลโลกรอบ8ทีมนะครับคู่นี้
1: โอ้ไม่น่าเชื่อคริสตันฟาเลน
0: สุดยอดออกไปทางขวาครับเดี๋ยวพอได้บอลมีเข้ากับเข้าพื้นที่อันตรายนี้ฝรั่งเศสติดทันเลยทันทีนะครับอูนาอีอยู่หลังมาเปิดเข้าไปมงออกมาก่อนครับอูบาเมกาโน
1: เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับฝรั่งเศสยังนำโมร็อกโกอยู่ 2-0 ก็ต้องเน้นเกมบุกมากขึ้นนะครับโมร็อกโกต้องกล้าเสี่ยงกล้าเล่นแล้วครับตอนนี
0: ้ไปครับไปต่อนะครับโอ้โหถึงเส้นหลังกระแทกกันนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินว่าไง
1: ให้ฟรีคิกกับโมร็อกโก
0: ครับผม
1: เนี่ยเปลี่ยนเอ็มบัปเป้ออกไปแล้วนะครับดูครับประตูแรกที่เกิดขึ้นมาจากฝีเท้าของคนนี้นะครับคือยันเอ็มบัปเป้ฝรั่งเศสในรอบน็อกเอาท์นี้ยังไม่เสียประตูให้ใครเลยนะคร
0: ับ
1: ก็รับเหมาครั

0: ลูกฟรีคิกต่างๆนะครับฮาคิมิหรือจะลักไก่ยิงเองไหม
1: เปิดไปครับโดมีตัวโฉกเข้ามาเสาแรกนะครับแต่มันไม่โดนครับฝรั่งเศสเคลียร์ทิ้งออกมามาราวียัดกลับมาที่ฮาคิมิฮาคิมิล็อกเข้าขวาครับเลี้ยงตัดในไปอูนาอีโอฮาคิมิโดนเกี่ยวนะครับแต่ผู้สินไม่ว่าอะไรเอาครับมาย้อนให้นะครับ
0: พอเห็นว่าไม่ได้เปรียบนะครับก็เป่าให้ฟรีคิกกับโมร็อกโกนะครับจังหวะที่อเดียงลาพิโอเนี่ยนะครับไปตามประกบแล้วทำฟาวนะครับลูก
1: นี่ก็ปิดทองหลังพระของแท้ครับอเดียงลาพิโอไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเหมือนจะไม่สำคัญนะครับแต่อยู่ทุกที่ครับ
0: จะยิงเลยไหมครับฮาคิมิประมาณ20
1: เป็นสั้นครับให้อูนาอียิงครับหมายแมนยองต้องเซฟครั้งแรกในเกมครับในนาทีที่83
0: โอ้โหมีโอกาสได้ยิงนะครับตรงกรอบครั้งแรกในเกมเลยนะครับของโมร็อกโกนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านมือหมายแมนยอง
1: มาต่อครับอูนาอีเลี้ยงมาเองครับอูนาอีไปฟ้องจะเอาเตะมุมได้ด้วยครับ
0: จะทำอะไรก็ต้องรีบทำแล้วนะครับเวลาเหลือน้อย
1: แทบจะมองไม่เห็นนะ
0: ใช่มันมีผู้เล่นของฝรั่งเศสนี่แหละบังกันเยอะนะเตะมุมอีกครั้งครับโมร็อกโก
1: ซาลิบาฟ้องว่าดีย็อบนะครับเข้ามารบกวนผู้เปิดประตูครับเล่นเอาพอเป้ออกนี่บอกแขนไม่อยู่ที่ไม้เมนยองนะครับบอกแขนหลุดเลยครับคราวนี้น่าจะเปิดนะครับมีเพื่อนขึ้นมาหลายคน
0: นี่ครับดีย็อบก็พยายามป่วน
1: ได้ทั้งลูกตอนนี้นี่เป็นเรื่องนะครับฮาคิมิเปิดมาเสาแรกโอ้โหโชมาโคครับบอลหลุดเสานิดเดียวครับ
0: ถ้าตรงกรอบนี่เมนยองก็ไม่น่าทันนะครับดูครับเปิดมาเสาแรกโชมงเข้าข้างตะข่าย
1: โอ้โหลูกนี้อันตรายจริงครับบอลแบบนี้ผู้เตะประตูกลัวนะครับ
0: เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายแล้วนะครับโมร็อกโกก็ถอดทางด้านของหมายเลข7นะครับทาวบี้ออกอามีนสบายนะครับลงมาแทนหมายเลข17นะครับ
1: โอ้นี่สบายสบายแล้ว
0: ชื่อก็หลับสบายครับแบบนี้เปลี่ยนครบแล้วนะครับฝั่งของโมร็อกโก5คนนี่สกอร์เดียวกับที่4ปีที่แล้วเลยนะครับรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสชนะโมร็อกโก 2-0
1: ทุ่มหมดหน้าตักแล้วครับวันนี้ต้องลุยแล้วครับไม่ได้ก็ตกรอบนะครับอามีนสบายนี่ก็เล่นอยู่ในฝรั่งเศสนะกับอองเช่นะครับเล่นมาเล่นริมเส้นทางซ้ายนะครับเปิดเข้ามาครับเข้ามือเมนยอง
0: ลึกไปหน่อยครับลำไม้เมนยองรีบออกบอลเร็วเลยครับเนี่ยบาโคล่า
1: ขึ้นมาแล้วครับฝรั่งเศสแบดลีบาโคล่าครับมีเพื่อนมา4คนนะครับบาโคล่าตัดเข้ามาไหลต่อมาถึงโอลิเซ่ยิงโอ้โหกะจะปั่นโค้งๆแต่ว่ามันไม่โค้งครับออกไปเยอะเลย
0: นี่ครับจังหวะเคาน์เตอร์แท็กของฝรั่งเศสน่ากลัวนี่ข้ามบอลให้เลยนะครับเดมเบเล่
1: คือฝรั่งเศสโต้กลับมานี่อันตรายครับได้จบตลอดนะครับบุรุษศิลป์ยังไม่ให้เล่นครับเป็นบอลเตะจากประตูนะครับของโมร็อกโก
0: เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายนะครับของฝรั่งเศสนะครับเอากุนเด้ออกคนที่4นะครับ
1: อามิโลกุสโตครับของเชลซีลงมาเปลี่ยนแบ็คขวาเลยครับอาร์ไลนาวีออกมาที่โอ้โหอูนาอีแม่จะแตะลบแบบนี้ไม่ยอมครับไซเอเมรี่แล้วก็ไม่ฟาวด้วยครับปล่อยเล่นไปเลยครับโอ้โหอูลิเซ่โอ้โหแล้วจ่ายขึ้นมาเดมเบเล่ครับแม่จะให้มาเดต้าเนี่ยย้อนหลังไปหน่อยติดดีย็อบเลย

0: โตด้วย
1: ฮาคิมิ
0: ฮาคิมิ
1: ยาซีน
0: ยาซีนคืนมาไม่ดีแล้วครับไปติดบาโกล่าบาโกล่ากระชากด้วยความเร็วขึ้นมาเลยครับหลุดเป็นริ้วเป็นริ้วเลยแล้วก็ยิงเองโบโน่ต้องเซฟอีกแล้วครับยิงที่เสาแรก
2: พยายามจะยิงหลอกยิงยัดเสาแรกนะครับเนี่ยเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงยัดเสาแรกเลยครับแต่ว่าโบโน่นั้นยืนปิดอยู่แล้วก็ปัดออกหลังไปนะครับเป็นลูกเตะมุมของฝรั่งเศส
0: เกินยิงประตูประธานเป้ครับ
2: ต้องประคบแล้วนะครับที่ข้อเท้า
0: คนยิงประตูแรกนะครับในเกมนี้คร
2: ับที่สามารถนั่งสำรองของฝรั่งเศสนี่เฮฮาแล้ว
0: ดูอารมณ์ดีนะเหมือนมั่นใจนะครับ
2: โอ้โห
0: เป็นเล่เปิดมามาเดต้าครับได้โขกด้วยแต่ว่าบอลโขกยากนะครับ
2: หุ่นเขาคล้ายๆตอนลูกับกูตอนฟิตเลย
0: ลูกับกูแล้วตอนนี้ผมไม่ฟิตเลย
2: ตอนนี้เขาใหญ่ขึ้นแล้ว
0: ตอนนี้ผมก็ฟิตนะคือใหญ่มากอะอังกฤษมาเดต้าแต่ก็ไม่ช้านะไม่เทอะทะเท่าไหร่โอ้โหช่วงท้ายอยู่สุดแล้วครับกำลังจะเข้านาทีสุดท้ายนะครับในช่วง90นาทีเอลอานาวีครับไปที่ฮาคิมิหาช่องเจาะไม่เจอครับยัสซีน
1: ยูนาฮี
0: สบายจ่ายพลาดสบายเลยครับจะให้โอลิเซ่ก็ไม่ดีครับ
2: นาทีสุดท้ายสถิติขึ้นมาฝรั่งเศสโอกาสยิง20-4นะครับตรงกรอบ7-1
0: 20-4 5เท่าน
2: าทีสุดท้ายครับก่อนเข้าสู่ช่วงทดเจ็บ
0: อูนาอีเปิดไปบอลฉลับครับไปเข้ามือของเมนยองสบาย
2: ฝรั่งเศสกำลังจะทำสถิติอย่างหนึ่งนะครับคือในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยพวกเขาไม่เคยเก็บคลีนชีทได้3นัดติดต่อกันนะครับกำลังจะทำสำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับในรอบน็อกเอา
0: ท์แข็งแกร่งจริงๆครับฝรั่งเศสชุดนี้ครับ
2: คนมัวแต่ไปจับจ้องเกมบุกเกมรับก็ไม่ธรรมดานะครับ
0: ดีมากดีมากคือเกมบุกมันเด่นที่สุดไงแต่ว่าอย่างอื่นมันก็ดีเราก็เลยดูกันที่เด่นๆหรือว่าอย่างอื่นก็ถือว่าระดับดีเลย
2: ก็เดี๋ยวดูครับจะทดกี่นาที
0: ก็ผู้ชนะคู่นี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสนะทดถกกันทีนะครับจะไปเจอผู้ชนะของเกมวันพรุ่งนี้นะครับสเปนเบลเยียมครับเตะที่2นะครับ
2: เร็วขึ้น1ชั่วโมง
0: ครับถ้าเป็นสเปนเข้าไปนี่ก
2: ็กระทิงดุตาไก
0: ่ปรากฏเป็นเบลเยียม
2: ปิตูก็สเปนนี่ยังไม่เสียประตูเลยนะเดี๋ยวเหมือนโมร็อกโกอ่ะพอเสียประตูปุ๊บตกรอบเลยเกมเดียวโดนไป3ลูก
0: แต่เบลเยียมก็ดีนะไอ้เนี่ยเล่นดีมากเลยทอสซาก องกลางเทเลมันนะครับฮันฟานาแกนก็เล่นดีดูยอมๆแล้วนะช่วงทด6นาทีก็มันเจาะไม่เข้าไม่รู้ทำไงเอาไม่ทีสบายสบายใจเข้ามาอูนาอีให้ไปราฮิมีราฮิมีล็อกกลับมาอูนาฮีอูนาฮียกเข้ามาไม่มีใครครับลูกกระดินเอาเตะสกัดออกหลังไปอีกครับ
2: สองครั้งแล้วที่เห็นฝรั่งเศสสกัดบอลหวาดเสียวแบบนี้นะแต่มุมครั้งที่5นะครับของโมร็อกโก
0: ท้ายเกมครึ่งหลังแล้วท้ายเกมครึ่งหลังมันก็ต้องมีอ่อนได้อ่อนแรงกันบ้างครับ
2: สบายครับเปิดเตะมุม
0: สบายเปิดมาครับยังติดอยู่ที่ราบิโอแถว2เก็บได้ครับโมร็อกโกพัสราวีอูนาอีฮาคิมิเอาที่ยาซิน

0: ยาซีเปิดเรียดเข้ามาครับยังติดอยู่ครับ
1: โดนโต้แล้วครับแบบนี
0: ้ซาลีบาเนี่ยจะกัดได
1: ้โอ้โห
0: ปาโกล่าเดมเบเล
1: ่ดึงแล้วครับไม่เอาละ
0: เอามาที
2: ่
0: กุสโตโอลิเซ่
1: เล่นฉลาดด้วยสุขุมแม่ฝรั่งเศส
0: อุปเมกาโนดีนโอ้โหลาบิโอราบิโอไหลมามาเตต้าจับบอลลั่นไปนิดนึงครับโดนสกัดโมร็อกโกตัดได้นะครับอัสราวีไรมี่ลงมาเชื่อมครับอุนาอีไปที่ยัสซินมองยาวครับเปิดมาที่ซาบาย
1: แฮนบอลยกแขนสูงบอลโดนใกล้ๆบริเวณหัวไหล่โอ้โหลิเซ่พัฒนาขึ้นมาเยอะจริงๆเก็บบอลกับเท้าดีมาก
0: ก็เกมรอบรองชัยเลอร์ของฝรั่งเศสนี่จะเตะวันที่14นะครับ14กรกฎาคมเวลาของอเมริกานะ
1: 5วัน
0: ถึง24ครับที่ AT&T Stadium นะครับในอาร์ลิงตัน
1: โอ้โหแก่กันออกมาได้ครับฝรั่งเศ
0: สโล่งเลยครับเดมเบเล่ให้มามาเตต้าเอาครับมาเตต้าล็อกเข้าซ้ายแล้วจะยิงแม่จังหวะยิงเหมือนบดๆไปหน่อยครับโบโน่เลยเซฟได้แล้วจะโตเร็วด้วยครับโมร็อกโกอูนาอีสักลูกก่อนยังทันยังพอมีเวลานะอูนาอีเลี้ยงตัดเข้ามากับเสร็จฟูสโตครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับฝรั่งเศสสมศักดิ์ศรีมากๆครับ
1: เหมือนก็เซฟอีกแล้วนะครับสำหรับโบโน่ใช้ขาเซฟลูกยิงของมาเตต้าดูเหมือนช้าๆจังหวะ
0: เจ๋งที่5นะผมบอกเลยหมดเวลาผมแล้วงั้นเดี๋ยวผมเบิกโอทีนะหลอกยิงไกลครับแต่ว่าทำคานไปเยอะครับ
1: ทดเจ็บเหลือนาทีครึ่งนะครับ
0: จะเป็นทีมแรกนะครับที่ก็ไปรอในรอบตัดเชือกฟุตบอลโลก2026ครับฝรั่งเศสไม่ครับผมนี่แหละยิงเสร็จชี้ไปที่ตัวเองนะครับอีกลูกเป็นอุสมานเดมเบเล่เหลือนาทีเดียวครับช่วงทดจบแน่นอนครับแฮปปี้ทุกฝ่ายครับแบบนี้20แฮปปี้ไหมคุณบอล
1: ได้หมดได้หมด
0: ได้หมดได้หมดไม่ต้องต่อเวลาไงเออเอาจริงคู่นี้ถ้ารอบ8ทีมนี่ผมว่าคู่นี้ได้สูสีมากนะโอ้แต่เล่นออกมาฝรั่งเศส
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
4: อย่าท่านน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อย

0: วางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

5:12 เช้าวันศุกร์แล้วนะคะ10 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะวันนี้สวัสดีชาวเฟซด้วยนะคะมีใครบ้างเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะคะก่อนหน้านั้นมันเลื่อนไปแล้วขออภัยจริงๆนะคะสวัสดีอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะพี่ปูพี่แขกพี่อารุณีพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นนะคะโอ้มาติดๆกันเลยพี่สุจากเนเธอร์แลนด์นะคะพี่สีเสียงมาปกติยังค่ะก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่แต่ก็ มีเสียงแล้วเมื่อวันอังคารนี้ไม่มีเสียงเลยนะคะวันนี้ก็เริ่มมีเสียงมากขึ้นคุณพี่แป้วสีพายพี่สลินยาพี่ทองเดือนจากอุตรดิตถ์นะคะคุณพี่กระโปโลพี่สุนีสืบแสงแล้วก็รักแท้คือหลอกลวงช่างไพเราะเป็นยิ่งนักโอ้เป็นแรกใช่ไหมคะพี่สุทัศน์อนุกูลสวัสดีนะคะพี่ลิตาค่ะพี่กุ้งพี่มายราบนะคะสวัสดีด้วยน้องฉุยพี่ประสงค์ยาทิพย์หรือพี่ทิพย์คนสวยหน่อยน้องแขกบอกพี่น้อยนะคะแล้วก็พี่กมลพันธ์โอ้ยตื่นเช้าออกกำลังกายด้วย นะคะขออนุญาตไอไปด้วยนะคุณธัญรัตน์นะคะคุณพี่ธัญรัตน์ยศท่าเสนใช่ไหมพี่กัลยาค่ะพี่ทัชชัยจากจังหวัดแพร่26 องศาแล้วก็พี่สมพรจากโคราชนะคะพี่อรุณพี่หนูพี่หนูทำเพลงพี่ณรงค์สอนสงวนค่ะแล้วก็พี่กอบแก้วนะคะพี่วิเชียนก็พี่อ้อมหรือพี่อ้อมนะเอาพี่อ้อมแล้วกันเนาะจากเชียงรายนะคะ AOM พี่ผู้ใหญ่วานพี่หนูพี่วินิจจากนนทบุรีฝนไม่ตกเลยพี่สุวินนะคะพี่ทิพพวานพี่มานิตทองดีนี่แล้วก็พี่ไหนอีกที่ทักทายกันเช้านี้โอ้ย Facebook มันจะเลื่อนเร็วมากนะคะพี่เข็มเพชรสวัสดีด้วยนะคะป้าแอนจากอเมริกาโอ้โหนี่นะคะ3ทวีปแล้วนะวันนี้มีอเมริกายุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเอเชียคณิตอยู่ภูเก็ตนะคะอากาศดีเช้านี้ภูเก็ตอากาศดีเนาะพี่สสิธรศรีวิวัฒน์นะคะน้องโด้งยังไม่มานะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพี่จำเนียนค่ะพี่จำเนียนพี่บุญเดชฟังจากจังหวัดตราดนะคะแล้วก็พี่เกษมนายสีดำพี่เวียงชายแสงเลข

พรนะคะแล้วก็พี่กัลยาพี่จงดีอยู่ที่ยะลาเหรอคะฟังจากยะลานะคะพี่ประสิทธิ์นะคะแล้วก็ใครอีกพี่ประสิทธิ์ชนะรบพี่สันทัศน์สวัสดีด้วยนะคะพี่ยุพินพี่ประกอบอยู่ลำพูนนะคะแล้วก็แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบใช่แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบพี่แดงขนมจีนนะคะอยู่ลำพูนพี่รัตติยาค่ะพี่ประนอมจากภูเรือจังหวัดเลยแล้วก็พี่แดงผิวมณีท่านหนึ่งนะคะแดงเหมือนกันเนาะพี่โจใจดีจากสงขลาพี่จารินีโบคำพี่ฝนนะคะทุนันทาพี่หนูพินสวัสดีด้วยนะคะประมาณนี้เนาะพี่วัชรีก้อนทองพี่อารมณ์จากพัทลุงค่ะเดี๋ยวรอน้องรุ่งนะคราวนี้ก็มีเรื่องที่หลายคนทราบแล้วนะคะสำหรับในกรณีที่ทางอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟสายสีม่วงใต้นะคะช่วงเตาปูนลาดบุรณะตรงใกล้กับวงเวียนใหญ่นะคะเมื่อวานนี้ที่มีน้ำรั่วมีเหตุน้ำรั่วไหลในอุโมงค์ก่อสร้างนะคะล่าสุดนั้นทางผู้ว่าชัชชาติก็สั่งอพยพผู้พักอาศัยรัศมี30เมตรนะคะให้ย้ายออกจากพื้นที่ก่อนประมาณ1สัปดาห์แล้วก็จะมีการปิดการจราจรแยกบ้านแขกจนถึงวงเวียนใหญ่แล้วก็สั่งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะก็แน่นอนตรงจุดนั้นก็จะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเนาะมีตึกมีอาคารพาณิชย์นะต้องขนย้ายทรัพย์สินออกจากตึกกันด้วยความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางคุณชัชชาติก็เดินทางไปประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในช่วงเย็นเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในขณะนั้นในเวลาเดียวกันค่ะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตคลองสานมีตำรวจนะคะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมาก็ได้ดำเนินการปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่ช่วงแยกบ้านแขกไปถึงวงเวียนใหญ่แล้วก็มีการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดการสุดตัวของผิวถนนกับอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องนะคะก็จนกระทั่งช่วงค่ำนะคะประมาณ19นาฬิกาคุณชัชชาติถึงได้มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าอุโมงค์นี้เนี่ยเป็นเส้นทางเดียวกับจุดที่เคยเกิดเหตุที่โรงพยาบาลวชิระเลยค่ะแต่ว่าเป็นคนและผู้รับเหมาสำหรับจุดเกิดเหตุนี้เป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์นะคะที่ทำหน้าที่คล้ายกับบ่อรับน้ำจึงส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของน้ำแล้วก็นำไปสู่การซุดตัวของดินขณะนี้ทางรฟม.การไฟฟ้ารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกับผู้รับเหมากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขกันอย่างเต็มที่นะคะแนวทางในการดำเนินงานของกทม.นั้นก็จะเน้นไปที่เรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนบริเวณผิวจราจรเป็นหลักก็จะสั่งการให้มีการเฝ้าติดตามอัตราการรั่วของน้ำแล้วก็การซุดตัวของดินอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าความเสียหายเนี่ยมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างออกไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าเขากำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุนะคะก็เลยจำเป็นต้องอพยพคนที่อาศัยโดยรอบของถนนประชาธิปกอยู่3ตึก3อาคารด้วยกันก็รวมแล้วประมาณ60คนที่ต้องย้ายออกไปก่อนนะคะสัก1อาทิตย์ในส่วนของอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดขณะนี้มีการอพยพออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นส่วนอาคารใกล้เคียงขณะนี้ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเอียงตัวและการสั่นสะเทือนของตึกถ้าพบค่าที่ผิดปกติระบบก็จะมีการแจ้งเตือนทันทีนะคะสำหรับเครื่อง

มือที่ติดตั้งเอาไว้ในส่วนของการจราจรตอนนี้นะคะกทม.สั่งปิดการจราจรเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่แยกบ้านแขกไปถึงวงเวียนใหญ่เพื่อเพิ่มความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานแล้วก็ลดแรงสั่นสะเทือนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกิดเหตุซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนั้นเนี่ยมีแนวโน้มทรงตัวแต่ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ก็เลยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับตรงอุโมงค์แนวทางการแก้ไขหลักๆก็คือเร่งหยุดการรั่วของน้ำให้ได้ก่อนแล้วก็ทำให้ชั้นดินมีความแข็งแรงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่ต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะสำหรับในเรื่องของรอยร้าวที่อยู่ใกล้กับถนนที่สุดนะคะเรื่องของอุโมงค์รถไฟฟ้าในประเด็นเรื่องของการเยียวยาความเสียหายนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการพิจารณาในภายหลังเพราะว่าขณะนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็ยอมรับด้วยว่าถ้ามีความจำเป็นต้องปิดการจราจรนานๆเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดรถรับส่งเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะตรงใกล้ๆตรงแถวนั้นเนี่ยจะมีโรงเรียนหลายแห่งนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะก็เมื่อวานนี้สำนักงานเขตคลองสานก็ประกาศขอความร่วมมือแล้วนะคะด้วยเหตุน้ำรั่วน้ำซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์แล้วก็อาคารบริเวณใกล้เคียงตลอดจนทรัพย์สินจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะอาคารนี้อาจจะเป็นพยันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเห็นควรหยุดใช้อาคารหากมีการใช้อาคารอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้อาคารบริเวณใกล้เคียงได้นะคะปัจจุบันนั้นสำนักงานเขตคลองสานเนี่ยไปตั้งกองอำนวยการร่วมตรงบริเวณวงเวียนใหญ่นะคะบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินก็ตรงจุดนั้นก็จะมีศูนย์กองอำนวยการอยู่ตรงนั้นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยเลยนะคะไปดูแลอยู่ตรงจุดนั้นนะคะนี่คื อสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันเนาะสายยังว่างอยู่นะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะใครที่จะโทรมาบอกข่าวเล่าความก็ต้องไม่รออยู่นะคะสำหรับตอนนี้แล้วก็ในช่วง 6:30 วันนี้ใครที่ติดตามรายการของเรานะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับเกษตรกรบ้างเกี่ยวกับในส่วนของชาวบ้านนะคะที่มีปัญหาจะสอบถามจะอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยววันนี้6:30ท่านผู้ฟังพลาดไม่ได้นะคะเราจะมีการพูดคุยกับทางธกส.ค่ะวันนี้นะเราจะได้คุยสัมภาษณ์กันแบบสดๆเลยนะคะรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะ6:30นะจะมาพูดถึงเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะว่าจะมาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรนะคุณสมบัติของเกษตรกรกลุ่มไหนที่จะเข้าเงื่อนไขในการกู้เงินก้อนนี้กับธกส.นะฮะพลาดไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้มีช่องทางในการไปสมัครนะสำหรับโครงการนี้ด้วยนะคะโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะฮะ6:30นะคะเดี๋ยวโปรดติดตามกันได้ค่ะวันนี้มีผู้บริหารของธกส.จะเข้าสายมาพูดคุยกันด้วยนะคะส่วนสายยังว่างอยู่นะ022481366นะคะ022481366นะคะเดี๋ยวรอน้องกวางรับสายนิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของข่าวด่วนนอกจากเรื่องของการประกาศห้ามใช้อาคารชั่วคราวที่วงเวียนใหญ่แล้วนะคะก็ยังต้องติดตามเรื่อง

ของเกี่ยวกับข่าวอื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมีข่าวเรื่องของถนนพระราม2เนาะอีกแล้วไอ้ตัวปั้นจันทร์เมื่อวานนี้นะคะปั้นจันทร์ที่ตอกเสาเข็มเนี่ยมันล้มทับคนงานอีกแล้วนะคะโอ้โหนี่เสียชีวิตไป1นะคะเมื่อวานนี้นะคะเป็นอุบัติเหตุตรงพระราม2ขาออกนะคะหน้าบริษัทแห่งหนึ่งจุดยูเทิร์นสะพานคลองหลวงอันนี้อยู่ในพื้นที่สมุทรสาครแล้วนะคะเป็นปั้นจั่นตอกเสาเข็มที่ล้มทับคนงานระหว่างปฏิบัติงานก็เป็นคนงานชายเสียชีวิต1รายนะคะก็แน่นอนพระราม2ก็ต้องส่งผลกระทบต่อการจราจรเนาะเจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดเป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลียร์พื้นที่นะคะติดขัดเป็นอย่างหนักเมื่อวานนะคะวันนี้ก็น่าจะยังต้องเลี่ยงอยู่นะคะการใช้เส้นทางบริเวณพระราม2เนาะคือถ้ามีความจำเป็นต้องสัญจรก็ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ แล้วก็ติดตาม การประกาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะเพราะว่าตรงจุดนั้นจริงก็เลี่ยงได้อยู่แต่ว่าต้องอ้อมไปหน่อยนึงนะคะถ้ามีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามเนี่ยติดต่อไปที่สภ.บางโทรัฐนะคะอยู่ในพื้นที่ของสภ.บางโทรัฐสมุทรสาครค่ะไอจุดที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้แต่ว่ายังคงอยู่ที่ถนนพระราม2สำหรับช่วงเมื่อวานที่มีการเกิดเหตุปั้นจั่นทับคนงานนะคะก็อีกแล้วหลายคนบอกอีกแล้วก็ประมาณนั้นละค่ะอีกแล้วส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานที่อึ้งกันโอ้โหตลอดทั้งวันที่หลายคนติดตามข่าวนี้นะคะพบเด็กจีนเกือบ200นะคะใช้พ่อไทยนี่แหละเขาเรียกพ่อไทยทิพย์แจ้งเกิดนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปค้นบ้านชาวจีนนะคะแล้วก็ออกหมายจับนะทลายขบวนการแจ้งเกิดเด็กจีนหรือว่ากุมารจีนนะคะก็ไม่น่าเชื่อเนาะมีเจ้าหน้าที่ของไทยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแผนกเวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเป็นนายหน้าค่ะจัดหาลูกค้าจีนมาทำขบวนการนี้ด้วยนะคะก็เมื่อวานเนี่ยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะพร้อมด้วยผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการนำกำลังตำรวจนะคะแล้วก็รองอธิบดีกรมการปกครองนะฮะไปเปิดปฏิบัติการผอดเปรตมังกรโดยไปจับกลุ่มพ่อทิพย์เรียกว่าพ่อไทยทิพย์ที่รับจ้างแจ้งเกิดให้กับต่างด้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรีกับเจ้าหน้าที่สำนักงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ฝั่งธนบุรีนะคะก็ขณะเดียวกันทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลและก็ชุดสืบก็นำกำลังเข้าจับกลุ่มนางสาวสอเสือละกันเนาะคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนเป็นหนึ่งในขบวนการกุมารจีนทำหน้าที่เป็นนายหน้าของขบวนการในการจัดหาลูกค้าจีนมาทำคลอดที่โรงพยาบาลแล้วมีค่าบริการเป็นแพ็กเกจ 70,000 บาทแต่เจ้าตัวเนี่ยจะได้ค่านายหน้าประสานงานการเดินเรื่องเอกสาร 20,000 ทำมาแล้วกว่า5ปีจากการตรวจเวชระเบียนในโรงพยาบาลนี้พบว่าคนจีนที่ใช้พ่อไทยมาแจ้งเกิดเนี่ยมีทั้งหมด164คนในช่วงเวลา5ปีนะคะแล้วไม่พบประวัติการฝากครรภ์ที่มีพ่อเป็นคนไทยมาก่อนเลยแต่จู่ๆโรงพยาบาลก็รับรองหนังสือการแจ้งเกิดให้โดยมีพ่อเป็นคนไทยโผล่มาแสดงตัวในภายหลังเนี่ยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะพลตำรวจตรีโชติวัฒน์เหลืองวิไลไป

0: านหมายจับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตพร้อมแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายกับผู้ต้องหานะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถจับกลุ่มนางสาวสอเจ้าหน้าที่เขตย่านฝั่งทนอันนี้ก็สอเหมือนกันเนาะเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตย่านฝั่งธนบุรีซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการได้อีกคนหนึ่งคนนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วก็ออกใบสูติบัตรให้กับลูกชาวจีนได้ด้วยก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาลเพื่อสอบปากคำแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมนะคะโอ้โห164คนค่ะน้องบ้อง
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับมาแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหกำลังไอ้พูดถึงไอ้
0: นี่น้อยนะไอ้กุมารจีนเนี่ยนะ
1: ที่ว่าเอาคนไทยไปสวมสิทธิ์เป็นพ่อนะ
0: เป็นพ่อทิพย์เออ
1: ดูสิก็เลยจะเชื่อนะครับว่าเออทำกันมาร้อยกว่าคนเนี่ยแสดงว่า
0: ทำกันมานานแล้วเนาะนานมาก
1: เออเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับที่เป็นพวกเวชทะเบียนเนาะเออแล้วก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นสำนักงานเขตด้วยนะครับเออ
0: ค
1: ือเวลาเราคลอดโรงพยาบาลอ่ะเขาก็จะต้องโรงพยาบาลก็จะต้องออกเหมือนกับออกใบคลอดมาแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับไปที่เขตเพื่อไปทำสูติบัตรให้เราเออไอกระบวนการตรงนี้แสดงว่ามันมีคนรู้เห็นนะครับทำให้หมดเลยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ร่วมด้วยเจ้าที่เขตก็ร่วมด้วยนะครับมีการว่าจ้างคนไทยเนี่ยไปสวมสิทธิ
0: ์เป็นขบวนการใช่ก็ย้อนไปตั้งแต่ปี67นะตำรวจตอนนั้นเนี่ยเขาจับกลุ่มนายเฉินเฉินเนี่ยสัญชาติจีนนะก็คือเป็นแกรมเมอร์ใช้ประเทศไทยเป็นฐานฟอกเงินกว่า70,000 ล้านค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: 70,000 ล้านนะไม่ใช่7 ล้านนะคะ70,000 ล้านบาทเออตอนนั้นเนี่ยตำรวจไทยจับกลุ่มนายเฉินได้เมื่อปี67ทีนี้จากการสืบสวนขยายผลเนี่ยเฉินเนี่ยมีการโอนเงินผ่านบัญชีม้าหลายบัญชีไปที่นางสาวเป้าเจียวซึ่งเป็นภรรยาของนายเฉินเป้าเจียวเนี่ยมีลูก3 คนเมียนายเฉินเนี่ยนะทั้ง3 คนอึ้งมากมีสัญชาติไทยทีนี้กรมการปกครองก็ร่วมกับตำรวจก็สืบสวนเชิงลึกดูว่าเอ้าไอ้นางเป้าเจียวเมียนายเฉินเนี่ยมีลูก3 คนแล้วได้สัญชาติไทยยังไงก็พบว่ามีการจ้างวานชายสัญชาติไทยให้มาจดทะเบียนสมรสกับนางสาวเต้าเจียวเพื่อให้มาเป็นลูกของนายเฉินแทนซึ่งมาทำการคลอดและการแจ้งเกิดมีการซื้อแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วเจ้าหน้าที่ของสำนักเขตเนี่ยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการรับแจ้งเกิดได้ใบสุทธิบัตรเรียบร้อยได้สัญชาติไทยแต่โดยมิชอบด้วยกฎหมายทีนี้ก็พบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายหน้ารับติดต่อคนจีนเพื่อให้ลูกของกลุ่มคนจีนได้สัญชาติไทยแบบง่ายๆแบบเนี้ยโดยการให้มาทำคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ใช้ใช้จ่ายก็ครั้งละ70,000เนี่ยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ไป20,000ใน70,000เนี่ยคนนี้นางสาวสอเสือเนี่ยเอาสรุปแล้วชื่อสุนีนะเฉลยมาแล้วบ้างสำนักข่าวตอนแรกเขาก็สอเสืออยู่นะสรุปชื่อสุนีตัวนี้จะได้รายละ 20,000 ทำหน้าที่เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการรับรองเกิดแล้วก็เอกสารของพ่อแม่เพื่อไปแจ้งเกิดเนี่ยค่ะแล้วก็โดยใช้คนไทยจดทะเบียนสมรสหรือมารับรองว่าเป็นพ่อให้ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ 2,000 ถึง 15,000 บาทแล้วก็มีนางสาวสอสิริพรอีกคนนึงคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเชื่อรู้ว่ารู้เห็นเป็นใจกับการดำเนินการของสุนีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะตอนนี้ที่ชัดเจนแล้วนี่นะคะเห็นบอกว่ามีทั้งหมดนะคะแจ้งเกิดระหว่างมารดาต่างด้าวกับบิดาสัญชาติไทยไปเนี่ย62 คู่แล้วก็แจ้งเกิดและออกสุทธิบัตรให้อย่างน้อย19 รายการค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้โหครับ
0: ดูดิ
1: เนาะ
0: โอ้โหทำกันเป็นขบวนการมาก
1: เออ
0: ค่ะ
1: เนาะก็เขาบอกคนจีนพวกที่อยู่เมืองไทยครับพวกเนี่ยเขาก็อยากมี
0: สัญชาติไทยอ
1: ยากมีสัญชาติไทยอยากมีก็อยากให้เด็กเป็นคนไทยอ่ะ
0: ดูดิโดยที่ไม่ได้สนใจว่าพ่อ

0: จริงยังไงก็ตามแต่ว่าขอให้ได้สัญชาติไทยก่อน
1: ครับ
0: คือทำกันขนาดนี้นะแล้วก็ตอนนี้กรมการปกครองก็มีการเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่สุจริตแล้วก็เพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่เป็นลูกของคนจีนเหล่านี้ทั้งหมดแล้วนะคะตอนนี้ที่ชัดเจนก็คือนี่แหละ164คนค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้โห

0: สาวสุดีที่ว่าถูกตำรวจเชิญตัวมาแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะจับได้แล้ว
0: จับได้แล้วนะครับก็
1: ทั้งสุดีและ เดี๋ยวสุดีทั้งสองคู่มีกับสิริพรอีกคนนึงสิริพรสอสาราเนี่ยสิริพร
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ทั้งคู่ก็ไม่ได้ให้การใดๆเลยนะครับเอาหมวกมาปิดบังใบหน้านะฮะก็หลบหน้าหลบตานะฮะ
1: ค
0: ือ
1: โอ้โห
0: ชุนีเนี่ยก็เป็นเจ้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนเนาะ
1: ก็โรงพยาบาลที่ทำข้อนั่นแหละ
0: โอ้เป็นต้นตอเลยอ่ะเป็นคนแบบว่าออกใบเกิดให้กับเด็กชาวจีนปลอมนะฮะปลอมขึ้นมาแล้วก็สวมชื่อคนไทยเข้าไปแล้วก็ส่งไปสำนักงานเขตนะครับสำนักงานเขตก็รับลูกเลยครับมาตึ๊บออกสูติบัตรให้ปึ้งเป็นคนไทยเฉยเลย
1: ได้สัญชาติเลยนะ
0: ได้สัญชาติเลย
1: ได้สัญชาติก็เมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปค้นบ้านในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งแถวพระราม2ร่วงพบว่า
0: บ
1: ้านหลังนี้เป็นบ้านของคนจีนที่มีลูกได้แจ้งเกิดสัญชาติจีนในไทยและแจ้งเกิดสัญชาติไทยด้วยอีกสัญชาติหนึ่งโดยมีพ่อเป็นคนไทยตัวปลอมมารับรองบุตรให้นะคะตำรวจใช้เวลาในการตรวจค้น30 นาทีบ้านหลังที่มีการตรวจค้นเนี่ยเป็นของสามีภรรยาชาวจีนนะคะแล้วก็ก็เห็นบอกว่าคาดว่ามีการใช้เงื่อนไขหรือพิเศษบางประการเกี่ยวกับการได้ใบปริญญาด้วยนะเพื่อขอขยายเวลาพำนักต่อในประเทศไทย5 ปีทีนี้ปรากฏว่าย้อนไปเมื่อ23 มกราคมตอนที่มีคนจีนคนนี้มาคลอดลูกที่โรงพยาบาลแต่กลับเดินทางข้ามเขตไปแจ้งเกิดที่โคราชแต่คลอดในกรุงเทพเมื่อปี67แต่ไปแจ้งเกิดลูกที่โคราชนครราชสีมาและระบุว่าเด็กเนี่ยเป็นสัญชาติจีนแต่อาศัยเกิดในประเทศไทยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่าผัวเมียคู่นี้เป็นจีนแท้ๆนะแต่คนดำเนินการจัดหาคนไทยมารับจดทะเบียนเป็นพ่อให้เนี่ยเป็นคนไทยชื่อนายวิโรจน์ประกอบอาชีพเป็นช่างกระจกคาดว่า รู้จักกันตอนไปว่าจ้างให้มาติดตั้งกระจกแล้วเป็นคนที่ลาภสูงเพราะว่าอะไรได้รับรหัสหมายเลข5ในพื้นที่เชียงดาวเชียงดาวก็อยู่จังหวัดเชียงใหม
0: ่เชียงใหม่
1: ด
0: ูสิผม
1: ดูแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมพอไปแจ้งเกิดซ้อนนะคะไปแจ้งเกิดที่โคราชทีนึงแล้วมาแจ้งเกิดที่โรงพยาบาลเอกชนเดิมที่นึงแต่ครั้งนี้ระบุชื่อแม่เป็นชาวจีนคนเดิมแต่เปลี่ยนตัวเป็นพ่อคนไทยก็คือชื่อนายวิโรจน์ต่อมาตำรวจก็เลยขอตรวจ DNA ของนายวิโรจน์พบว่าไม่ใช่พ่อแท้ๆของเด็กในที่สุดวิโรจน์ก็สารภาพด้วยตัวเองว่าถูกจ้างมานะคะให้เป็นพ่อแท้ๆของเด็กเพราะว่ามารับจ้างเป็นช่างกระจกเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี67นะคะจนถึงปี68แน่นอนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยมีสัญชาติจีนมีพาสปอร์ตจีนแต่ได้รับสัญชาติไทยซ้ำซ้อนอีกสัญชาตินึงค่ะน้องนง
0: ค์ครับผม
1: แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่ามีกี่คนน่ะคิดดูเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่รู้ว่ามี
1: ก
0: ี่
1: คนที่เป็นลักษณะแบบนี้
0: ชื่อ
1: ใช่
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการครั้งนี้ก็อย่างที่บอกเขาขยายผลมาจากแก๊งสแกมเมอร์จีนที่ใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินกว่า70,000 ล้านแล้วก็มีความผิดปกติเพราะว่ามีการโอนเงินผ่านบัญชีม้าไปให้กับเมียชาวจีนแล้วก็พบว่าเมียคนนี้มีลูก3 คนที่ถือสัญชาติไทยในการตรวจพบว่ามีการจ้างไทยมาจดทะเบียนสมรสแล้วก็สวมสิทธิ์เป็นพ่อนั่นแหละค่ะ
0: ครับวิโรจน์เนี่ยรับสารภาพเมื่อคืนวิโรจน์มารับสารภาพเมื่อคืนนะพี่กับตำรวจนะบอกว่าได้ค่าจ้างนะเขาว่าอย่างนั้นนะหัวละ3,000เองมันน้อยจังฮะเขาบอกเขาไม่รู้เลยก็มีคนมาขอให้เขาไปเหมือนกับเซ็นรับรองบุตรนะเขาก็ไปให้นะครับ3 คนเป็นเด็ก9 ขวบ1 คน7 ขวบ1 คนแล้วก็3 ขวบอีก1 คนนะฮะ
1: นี่แหละ
0: นะได้ค่าจ้าง3,000 บาท
1: เป็นลูกของนายเ
0: ข็มอ่
1: า3,000 บาท
0: ต่อคนนะ
1: โอ้โหต่อคนเนี่ยค่ะก็ตอนนี้เนี่ย แนวทางการสืบสวนก็พบว่า

0: ในกลุ่มผู้ต้องหาพบว่าไปมีชื่อของนายประจวบเราจำชื่อนายประจวบได้ไหมวันที่ตำรวจไปค้นตอนที่ตึกสตง.ถล่มใหม่ๆน้องโด่งประจวบเป็นผู้ต้องหาในคดีนอมินีของบริษัทไชน่าเรลเวย์นะที่ถือหุ้นทิพย์คนนี้เป็นหนึ่งในพ่อทิพย์ที่ถือหุ้นไชน่าเรลเวย์ 10% ด้วยนะ
1: โอ้
0: เป็นพ่อทิพย์ของเด็กจีนด้วยมันโยงกันหมดเลย
2: เป็นนอมินีหลายเรื่องนะนี่เป็นนอมินีเรื่องพ่อทิพย์แล้วก็มีชื่อไชน่าเรลเวย์ด้วยนะ
0: เออจำได้ไหมประจวบที่ไปที่เป็นคนที่เป็นคนค้างค่าเวลาไปซื้อของร้านชำอ่ะยังค้างอยู่เลยบอกโอ้โหเป็นเจ้าของเป็นถือหุ้นไชน่าเรลเวย์แต่ว่าเวลาไปซื้อของร้านชำอ่ะยังต้องเซ็นเลยอ่ะเออคนนี้แหละเน
1: ี่
0: ยตำรวจก็สอบปากคำเบื้องต้นเจ้าตัวอ้างว่าเป็นพ่อจริงๆแต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นำ DNA ไปตรวจสอบพบว่า DNA ของนายประจวบก็ไม่ตรงกับลูกจีนอีกแล้วเหมือนกับวิโรจน์เลยค่ะ
1: เอออ
0: ึ้งไหมอึ้งมาก
1: ครับ
0: ก็ไปเกี่ยวพันกับบริษัทไชน่าเรลเวย์อีกแล้ว
1: นะไม่รู้มีกี่คนนะฮะที่เอาชื่อมาใช้เป็นพ่อเด็กแบบนี้นะอะสมมติว่าได้หัวละ 3,000 เนี่ยโอ้โหบางคนอาจจะคิดนะบางคนอาจจะคิดง่ายๆนะพี่สินะว่าเฮ้ยมันก็เขาแค่เอาชื่อเราไปอะได้ตั้ง 3,000 เอาไปดิเอาไปเลยนะครับผมก็มีตัวเงินตรงนี้มาจูงใจไม่ได้เสียอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเมื่อก่อนกระบวนการไอ้รับอุ้มบุญอันนั้นยังต้องตั้งท้องอุ้มท้องให
0: ้
1: น
0: ะใช
1: ่ตั้งท้องเพื่อให้เด็กคลอดออกมาแล้วเขาเอาไปแล้วเขาได้เด็กไปนะอันนั้นอาจจะพวกมีลูกยากหรืออะไรก็ตามเลยนะแต่ว่าแล้วก็จ้างคนไทยอุ้มบุญอย่างนี้ก็มีนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วอ่ะไม่ต้องอุ้มแล้วอ่ะขอแค่คุณคลอดในไทยอ่ะเดี๋ยวจัดให
0: ้
1: คนไทยเราเสิร์ฟให้ถึงที่เลยนะ
0: เดี๋ยวเปลี่ยนตัวพ่อเป็นสัญชาติไทยให้จะเอาใครหรอเอาวิโรจน์เอาประจวบเอาอะไรก็ได้โอ้โหทำกันถึงขนาดนี้แล้วเนาะ
1: ครับ
0: นะคะโอ้โหก็น่าจะยังมีอีกเนาะแสดงว่าในประเทศไทยเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วเนาะตอนนี
1: ้ครับ
0: นะคะเมื่อวานนี้ตำรวจเขาออกหมายค้นทั้ง42จุดนะที่จะทลายขบวนการนี้แต่ก็น่าจะยังได้ไม่ครบหรอกนะคะโอ้โหแล้วนายอะไรนะเนี่ยท่านกระจกอ่ะวิโรจน์อ่ะเป็นเด็กมากเลยนะตอนที่ตำรวจนั่งสืบอยู่เนี่ยนะคะสุดยอดจริงนี่คือประเทศไทยเราอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆน้องลุงเน
1: าะครับผม
0: ค่ะ
1: จริงทำได้หมดประธานก็เห็นว่ามีเงินทำได้หมดเนี่ยอย่าให้ประเทศอื่นเขาพูดอย่างนี้เลยเนาะแต่ว่าเหตุการณ์มันทำให้พูดได้พี่ว่าโอ้ประเทศไทยถ้าอยู่มีเงินเนี่ยอยู่ซื้อได้หมดแหละ
0: ก็ใช่สิก็คือจำได้ไหมที่มีสาวจีนอ่ะพี่สาวจีนคนนึงที่มาจะจ้างตำรวจนำขบวนอะไรของเขาว่าที่บอกก็มีเงินเนี่ยทำได้หมดเห็นไห
1: ม
0: ที่เขาไปทำคอนเทนต์เขาอ่ะจะให้ทำสมมติว่านั่งรถจากสนามบินจะจ้างให
1: ้เหมือนมีรถนำขบวนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่รถนำขบวนพาไปโรงแรมพาไปไหนได้หมดเลยนี่ค่ะโอ้โหตอนนี้มันมีอันนี้ด้วยนะที่ห้วยขวางที่มีข่าวเห็นอย่างอามรูปมังกร
1: อ
0: ่ะ
1: อามมังกรใช่ไหมต่อเนื่องอีกคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจที่ติดอามังกรเนี่ยมันจะเหมือนไอ้นี่ไหมพี่สีสวยสติกเกอร์อ่ะมันจะเหมือนสวยสติกเกอร์ไหมคือเห็นแล้วเป็นที่รู้กันว่าอ๋อไอ้นี่ไหว้วานได้ไอ้นี่ช่วยกันได
0: ้
1: เพราะว่า
0: เมื่อวานนี้ท่านโฆษกก็บอกว่าชี้แจงแล้วนะบอกว่าการจัดทำเครื่องหมายอามประจำหน่วยทำได้แต่จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อพบว่าการดำเนินการยังไม่ครบถ้วนขณะนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระงับการใช้อาร์มนี้ไว้ก่อนก็บอกว่าเป็นอาร์มแขนของสายงานป้องกันและปราบปรามสน.ห้วยขวางจริง

0: เออยอมรับมาแล้วแต่ว่า
1: แต่ว่ายังไม่ได้
0: แต่ว่าก็ยังไม่ได้ติดหรือยังไงไม่ทราบนะฮะก็เลยเวนบอกว่าเดี๋ยวขอระงับไว้ก่อนจนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนถึงจะเอาฮาร์มนี้ไปใช้ได้แล้วหลายคนบอกว่าเอ้าแล้วอยู่ในมณฑลห้วยขวางมาใช้อาร์มรูปมังกรเนี่ยมันเชื่อมโยงกับขุมทุนจีนหรือเปล่าคะท่านท่านโฆษกบอกว่าไม่เป็นการเชื่อมโยงจากกระแสข่าวในช่วงที่ผ่านมานะก็พบว่าแนวคิดในการออกแบบอาร์มเนี่ยเป็นเพียงการนำอัตลักษณ์และบริบทของพื้นที่มาใช้ในการออกแบบสัญลักษณ์ของสายตรวจของหน่วยตรวจเท่านั้นแล้วก็ทำอาร์มแล้วทำอาร์มมังกรอะไรของ
1: เปลี่ยนที่เนี่ยคือถ้าเป็นตามอัตลักษณ์ของท้องที่นะผมว่านะดูอย่างพวกพี่ตำรวจอินฟูที่ตอนนี้เขาเป็นพวกจราจรที่เขาแจกสติกเกอร์อย่างนั้นดีกว่าก็ทำเป็นสติกเกอร์มาแจกอย่างนี้เท่กว่าใช่ไหมที่เวลาชาวบ้านขี่ไปไหนมาไหนเจอตำรวจแบบอินฟูอ่ะเขาสติกเกอร์เลยครับจ่าอะไรพวกเนี้ยพวกจ่าอ้วนพวกรอบตัดพระนครอะไรพวกเนี้ยตำรวจกรุงเทพพวกนี้เขามีสติกเกอร์อ่ะเออผมว่าถ้าจะทำเป็นสติกเกอร์มาแจกชาวบ้านดีกว่าหรือเปล่าใช่ไหมที่มันเปลี่ยนอาร์มที่แขนเนี่ยโหมันดูเป็นเรื่องใหญ่นะ
0: มันดูใหญ่เลยแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับทุนเทาไม่เกี่ยวกับทุนเทาอะไรทั้งนั้นเพราะว่าในพื้นที่รับผิดชอบสนองห้วยขวางเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของสถานทูตจีนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวและคนจีนมาอยู่เยอะอะไรประมาณนี
1: ้
0: ก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช้แต่ว่าติดอ๋อคือเดี๋ยวนี้ที่เสื้อตำรวจเนี่ยเขาไม่ต้องเย็บเนี่ยเขาจะมีไอ้นี่ไว้แล้วก็คือทำมาปุ๊บก็สามารถแตะได้เลยน้องลุง
1: ใช่มันจะเป็นแบบตัวแคว้งนะฮะตัวแคว้ง
0: ติดเสื้อได้แคว้งนั่นแหละติดได้เลยใช่ก็เห็นบอกว่าจริงๆอ่ะมีบางคนติดแล้วมีตำรวจสน.ห้วยขวางบางท่านติดแล้วอาร์มมังกรเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เอาออกไปก่อนนะคะอาร์มมังกรสน.ห้วยขวางมันจะดูไม่ดีนะเนี่ยนะชาวบ้านก็ยิ่งแบบนะมีอะไรแฝงหรือเปล่านะคะ
1: ใช่ก็เดี๋ยวน้อยก็ทำให้รู้นะว่าเอ้ยจริงมันก็ต้องมันมีได้แต่ต้องขออนุญาตเป็นเรื่องเป็นราวเนาะขออนุญาตใช้ซึ่งห้วยขวางเนี่ยยังไม่ได้มีการขอนะเท่าที่อ่านจากข้อความของท่านโฆษกดูด้วยนะฮะท่านโฆษกก็บอกว่าก็สามารถที่จะมีได้ทำได้นะหลายท้องที่ก็ทำแต่เพียงแต่ว่ามันต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตนะฮะ
0: เนาะเยอะไปหมดค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะ
1: เรื่อง
0: อีกไหม
1: อุโมงค์รถไฟใต้ดินพี่สีอัปเดตไปยังฮะ
0: ค่ะอัปเดตไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะค่ะ
1: ที่บอกว่าเจอรอยร้าวเลยเน
0: า
1: ะก็คือ
0: ใช่ก็ต้องย้ายจากรัศมีไปก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เห็นบอกว่าเดี๋ยวเช้านี้เขาจะมีการปิดการจราจรนะครับบนถนนประชาธิปกเนี่ยตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่นะรวมระยะทางเนี่ย200เมตรนะครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนเพราะเดี๋ยวยิ่งรถวิ่งเนี่ยนะครับอาคารพาณิชย์มันก็มีความเสี่ยงนะฮะที่จะเกิดเหมือนโอ้นะครับแต่ว่าเช้านี้เนี่ยเรื่องการจราจรแถวนั้นเนี่ยต้องเป็นปัญหาแน่ๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ 4:50 มีคงเริ่มแล้วล่ะพี่ไหนจะโรงเรียนที่อยู่รอบๆวงเวียนใหญ่กันนะครับ
0: โรงเรียนเยอะด้วยนะแถวนั้นอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวคงต้องมีการดำเนินการกันนะอุโมงค์รถไฟโอ้ยคงไม่นี่ภาพติดตาเลยนะตอนที่สามเสนอ่ะตอนเช้าตอนหน้าตื่นมาเนี่ยเห็นภาพนะฮะว่าถนนมัน
0: มุ่ง
1: ลงไปอ่ะมีรถตกลงไปเลยอ่ะนะครับแล้วรถจอดติดอยู่ก็เกือบอ่ะ
0: แล้วก็ดินเนอร์ไหลไปเรื่อยเลยเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เห็นบอกว่าอุโมงค์

0: เดียวกันแต่ว่าคนรับผู้รับเหมาค่ะน้องลุงรถไฟสายเดียวกันเดี๋ยวมันก็ถึงกันอุโมงค์เนี้ยถึงกัน
1: โอ้ครับ
0: ก็เข้าใจว่าข้างล่างก็ดินน่าจะแบบนิ่มอ่อนแล้วเนาะน้ำก็เยอะเนาะ
1: โอ้ผมหวังว่านะหวังว่าเขามีประสบการณ์กันแล้วเนาะจะไม่เกิดเนาะจะไม่เกิดแบบว่าบึ้บลงไปแบบนั้นนะฮะ
0: โอ้โหเนาะ
1: ถึงฮะครับผม
0: เนาะมีข่าวอันนี้ผมไม่มีวันไหนไม่มีข่าวพระเนี่ยไม่มันไม่ได้เลยนะวันนี้ก็มีละ อ่ะก็อันนี้เป็นข่าวจากพัทลุงนะคุณป้าวัย61น้องดงแกไปร้องขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพัทลุงเมื่อวานนี้ก็พาทนายความไปแล้วว่าป้าเนี่ยถูกพระในวัดแห่งหนึ่งของพัทลุงใช้ให้ป้าเข้าไปในกุฏิแล้วทำอนาจารรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บป้าต้องนอนโรงพยาบาล5วันนะคะเนี่ยแล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักสพเมืองพัทลุงแต่ว่ายังไม่คืบหน้าก็ป้าก็เล่าว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยไปวัดที่นี่เนี่ยตอนเย็นเพื่อเอาข้าวไปให้หมาเออนั่นแหละเอาข้าวให้หมากับแมวในวัดก็ไปประจำ
1: ปกติเออก็ใจบุญคนเหมือนคนไปทำบุญเออคร
0: ับ ใช่ค่ะก็คือหมาที่วัดนี้เยอะไปถึงก็เจอหลวงตาวัย84ขอย้ำพระก่อเหตุนี่วัย84นะคะแล้วหลวงตาก็บอกว่าให้มาเอาข้าวในกุฏิอาตมานี่มีเหมือนกันคุณป้าก็เข้าไปถึงบังคับให้ถอดเสื้อผ้าและอนาจารด้วยขวดโดยอ้างว่าเป็นวิธีแก้กรรมให้มีความสุข
1: นี่นะเดี๋ยวนะพี่84นี่ยังมีอารมณ์อยู่ยังมีความแบบยังมีความต้องการทางเพศหรอ
0: มีค่ะผู้ชายจนตายค่ะน้องลูกใช่ค่ะ
1: เราจะได้ดูว่า
0: ผู้ชายเนี่ยจน
1: เรายัง
0: ผู้ชายเขาบอกว่าจนตาย
1: เออ
0: เออ94
1: นี่ยังไหวนะ
0: 90ก็มีไหวไม่ไหวไม่รู้หรอกแต่ว่าอารมณ์มีบังคับคุณป้าให้ถอดเสื้อผ้าและอาจารย์ด้วยขวดนะคะทีนี้ตอนนั้นคุณป้าแกก็รู้สึกไม่รู้จะทำยังไงอะเนาะเออแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเพราะบ้านกับวัดอยู่ห่างแค่กิโลเดียวกลับมาถึงบ้านบาดเจ็บเลือดไหลก็ให้น้องสาวเรียกรถพยาบาลไปโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่5วันหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ไปแจ้งความแต่เรื่องเงียบก็เลยมาร้องเรียนกับนักข่าวเนี่ยทนายความที่พาคุณป้าไปที่ผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้แกก็บอกว่าเหมือนกับว่าผู้เสียหายเนี่ยคุณป้าเนี่ยแกเคารพพระรูปนี้มากเพราะว่าคุ้นเคยกันดีไปอยู่บ่อยเพราะว่าไปเอาข้าวให้หมาให้แมวใช่ไหมแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนคุณป้าแกก็จะอยู่ในความงงเนื่องจากว่าแกเคารพและศรัทธาพระรูปนี้มากจนทำอะไรไม่ถูกเลยตอนที่บอกว่าเป็นวิธีแก้กรรมไม่มีความสุขแบบคือถามว่าเป็นเรื่องการสมยอมหรือไม่ตรงนี้ทนายความเองก็ยังบอกว่าไม่ทราบแต่การกระทำของพระมองว่าไม่เหมาะสมในหลังเกิดเหตุเนี่ยมีคนมาต่อว่าป้าให้เสียหายซึ่งทนายความบอกว่ามันก็ไม่ใช่จากการที่เขาเคารพพระแล้วพระมาทำแบบนี้เนี่ยมุมมองส่วนตัวมองว่าผู้เสียหายไม่ได้ยินยอมพร้อมใจแต่ลักษณะของความเลื่อมใสศรัทธาทำให้ยากที่จะขัดขืนในเวลาขณะนั้นนี่ค่ะเมื่อวานนี้พอผู้สื่อข่าวรับทราบก็ไปที่วัดไปเจอหลวงตาก็ยังจำวัดอยู่นะหลวงตาบอกแบ่งรับแบ่งสู้ว่าทุกอย่างไปคุยกันในชั้นศาล
1: นี่รู้กฎหมายซะด้วยคร
0: ับแบบนี้เลยอ่ะโอ
1: ้ครับ
0: อืมเนี่ยค่ะหลวงตาบอกทุกอย่างค่อยไปคุยกันในชั้นศาลไม่คุยกับนักข่าว
1: โอ้โหไม่ล่ะรู้กฎหมาย
0: รู้กฎหมายด้วย
1: ครับ
0: โอ้โห84นะคะหลวงตา
1: ชาวบ้านรู้จักนับถือเนาะโอ
0: ้
1: ทำไมอย่างนี้ครับแม่
0: เรื่องแปลกประหลาดของพระสงฆ์มันจะมีทุกวันนะอย่างนี้เนาะลุงเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะอ่ะพักกันเนาะ

0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อนะคะเดี๋ยว 6:30 เราต้องเป๊ะนะคะเพราะว่าเราจะมีท่านรองผู้จัดการธกส.ข้างสายนะคะทั้งวง
0: ได้เลยครับได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeron Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeron Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยาม

0: อย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลม

0: มาแล้วชั่วโมงที่2นะคะ 6:13 น.กับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ10 กรกฎาคม 2569นะคะเป็นเช้าวันสดใสเลยของหลายๆท่านนะคะ
1: ทำไมฮะมันสดใสยังไงดีฮะกลาง
0: มัน
1: ไม่ใช่ต้นไหนจ้า
0: เงินเมื่อวานเงินไทยช่วยไทยพัสยังอยู่อะไรหลายท่านบอกว่าย
1: ังใช้ไม่หมดเรียบร้อยแล้วอ่ะ
0: ฮะ
1: ผมหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะ
0: แล้วเหรอแสดงว่าใช้ทุกวัน
1: ไปไอ้ตลาดซอย4ตรงออฟฟิศมา3วันติดเรียบร้อยเลย
0: แปลกถ้าอย่างนั้นมันน่าซื้อทุกอย่างเนาะ
1: แล้วแบบมันเจ็บจี๊ดนะเพราะอะไรนะมันไม่รู้ตัวเมื่อวานใช้ซื้อของสุดท้ายมันขึ้นมาว่าวงเงินเกินอะไรสักอย่างแล้วก็เข้าไปดูเอาสิทธิ์ของท่านจะได้ใช้เต็มแล้วในเดือนนี้อ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเ
1: งินไวจังเงินพันเดียวมันหมดแล้วจังหมดไวมากฮะ
0: ไวจริง
1: ก็แสดงว่าถ้าซื้อของเนี่ย3-4วันติดนี่ก็เรียบร้อย
0: ใช่เรียบร้อยจบเลย5วันนี่แหละคือเดือนแรกเราได้ประสบการณ์ไงเราคิดว่าเราต้องแบบแบ่งใช้วันละนิดเดือนละหน่อยมันจะได้รู้สึกเป็นสนุกในช่วงกลางเดือนบ้างปลายเดือนไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมหลายคนบอกว่าเอ้ยยังอยู่เนี่ยมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนะคะค่อยซื้อไปเนาะแม่ค้าก็จะได้แบบคึกคักด้วยไม่ใช่ไรเพราะว่าพอถึงช่วงปลายเดือนเนี่ยแม่ค้าก็จะเงียบเหมือนกันนะเพราะว่าคนไม่มาสแกน
1: ม
0: ันหมด
1: หรือถ้าคนสแกนก็อาจจะสแกนแบบซื้อถุงเดียวข้าวก็ข้าวกล่องเดียว
0: ใช่ก็จะประหยัดนะคะก็ในเดือนที่2ก็มีอีก2เดือนนะคะใครที่ใจหมดแล้วก็ต้องรอเดือนที่3แล้วเนาะค่ะก็ข่าวบันเทิงวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องน้องเนเน่นะคะที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ผมเลยไปหาดูเรื่องที่4เมื่อวานนะก็เลยไปหาคลิปดูนะว่าโอ้โหเก่งจริงเก่งจริงว่าฝรั่งเขาถึงยืนปรบมือให้เลยนะ
0: ใช่ก็อีตาที่อยู่นั่งขวามืออ่ะเขาชื่ออะไรนะคอมเมนเตอร์อ่ะคนนี้เขาไม่ค่อยหืออะไรกับใครเท่าไหร่นะก็ยังชมแต่ก็ยังมีตินิดหน่อยแต่ก็ทึ่งอยู่นะเด็ก16จากประเทศไทยนะคะเป็นคนเดียวที่เขาไม่ยืนนะคนนี้เน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: ครับแต่เขาดูเขาก็ชื่นชมแหละใช่ไหมเขาก็ชื่นชมแหละ
0: ชื่นชมใช
1: ่
0: ก็ทั้งฮอนะการโชว์ไม่กี่นาทีของน้องเนี่ยนะคะก็บอกว่าโอ้ทุกคนก็คือแบบปรบมือกันสนั่นเลยนะคะผ่านเข้ารอบกันไปเรียบร้อยนะคะค่ะก็เป็นน้องมาให้สัมภาษณ์แล้วเนาะเขาก็บอกว่าเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะให้สัมภาษณ์แล้ว

0: เนเน่นะคะอายุ16ปีพอดีเป๊ะเลย
1: เดี๋ยวกลับมาในไทยนี่คงจะได้ออกสื่อหลายอีกหลายสื่อนะเพราะว่านะ
0: ใช่อ
1: ีกหลายสื
0: ่อก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงนะหนึ่งเรื่องภาษาก็ได
1: ้ครับ
0: คือเหมือนกับว่าพ่อแม่นี่คือเตรียมตัวอย่างดีเลยเนาะเด็กคนเนี้ยถูกปั้นมาตั้งแต่อายุ6ขวบอ่ะ 6-7 ขวบเล่นดนตรีเนาะแล้วช่วงจังหวะที่เขาหลีดกีตาร์เองอะเนาะเขาบอกว่าโอ้ยมือกีตาร์บางคนยังแบบยังทำไม่ได้ขนาดเธอเลยดูซ้อมมาอย่างดีมากเล่นกีตาร์แบบคนลุกอะเขาเก่งจริงก็ต้องยอมเนาะสำหรับเน่ๆนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปก็น่าจะไม่แน่ใจว่าจะเข้ารอบลึกๆไปมากน้อยแค่ไหนเนาะ
1: ก็เห็นบอกเดี๋ยวรอบต่อไปจะเริ่มเป็นการแบบว่าให้คนดูเป็นคนโหวตตัดสินนั่นเองใช
0: ่ไหมอ๋อผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสิน100%ใช่ไหมของทางเขาเนาะ
1: ครับ
0: กรรมการไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมก็คือเป็นแค่คอมเมนเตอร์อย่างเดียวไม่ได้ให้คะแนน
1: ใช่ใช่ใช่
0: โอ้โหแต่นะเขาบอกว่ากรรมการผู้ชมก็ต้องอยู่ในอเมริกานะไม่ใช่คนไทยนะคะ
1: โอ
0: ้แต่นี้ไม่ใช่มิสยูนิเวิร์สที่หมดได้ทั่วโลกอันนี้เขาบอกว่าผู้ชมจะน่าเฉพาะแค่อเมริกา
1: โอ้
0: เ
1: หรอเราจะต้องให้คนไทยที่อยู่อเมริกาช่วยโหวต
0: ใช่อย่างนั้นนะได้เราช่วยกันถ้าอย่างนั้นนะโอ้โหเอาสมมตินะถ้าเผื่อว่าให้ผู้ชมทั่วโลกนะคนไทยได้ด้วยเนี่ยรับรองเลยว่าน้องต้องได้อันดับหนึ่งคนไทยไม่น้อยหน้านะเรื่องการโหวตเนี่ยเราโซเชียลเก่งอยู่แล้วใช่ไหมรับรองเลยต้องได้อ่ะเอาจริงๆถ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็คือเป็นรายการของเขาอะเนาะเนี่ยค่ะก็แต่คิดว่าไม่โหเราไม่ถูกนะว่าจะเป็นยังไงเนาะ
1: ครับ
0: ตู่เวทีโลกแล้วนะคะค่ะ
1: โ
0: อ้นี่เป็นจริงก็เดี๋ยวรอวันไหนไม่รู้นะอีกนานไหมอีกกี่สัปดาห์ไม่ทราบเนาะถึงเขาถึงจะรอบนั้น
1: อ่
0: ะ
1: มาอีกครบรอบสัปดาห์หนึ่งก็จะเสาร์ได้แต่คงไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เนาะไม่รู้รายการมีวันไหนเดี๋ยวไว้ติดตามมาให้เนาะรอบต่อไปอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: คนไทยโอ้ชื่นชมจริงๆนะคะมีเสน่ห์มากเนาะ
1: ค่
0: ะอ๋อรอบต่อไปเดี๋ยวนะจะเป็นอุ้ยไม่บอกเหมือนกันในข่าวในเนื้อข่าวยังไม่มีว่าวันไหนยังไงก็อาจจะเป็นความลับของรายการก็ได้นะ
1: ครับครับ
0: เขาอาจจะไม่ได้บอกอะไรมากมายแต่ว่าเมื่อวานก็เข้าไปดูวงของเธอนะเธอมีวงนะที่ภูเก็ตนะน้องโรสเฮ้ยเก่งทุกคนเลยเนาะ
1: ครับ
0: เด็กๆที่เล่นอ่ะในวงของเนเน่เนี่ยเธอเป็นนักร้องนำผู้หญิงคนเดียวอีก3เป็นผู้ชายหูเก่งกันทุกคนเลยวงเนี้ยเธอมีวงเนี่ยค่ะค
1: ่
0: ะ
1: มาที่เรื่องของคุณแพนเค้กนะมีนักข่าวเมื่อวานเจอตัวคุณน้องแพนเค้กนะครับแล้วก็ได้ไปถามคุณแพนเค้กถึงกระแสข่าวว่าเนี่ยสามีอ่ะสาววัดหมีอ่ะนะครับไปเหมือนตบหน้านายแบบหนุ่มอ่ะนายแบบหนุ่ม The Face Men 4ที่คุณแพนเค้กเขาก็เป็นเมนเทอร์นะเป็นพิธีกรอยู่นะครับจริงหรือเปล่านะฮะคุณแพนเค้กต้องตอบแบบตัดบทอ่ะพี่แบบว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วเนาะขอให้มันจบดีกว่าเนาะแล้วก็ได้มีการขอโทษแล้วก็เคลียร์กับผู้ใหญ่ไปแล้วก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้

0: ก็โซเชียลก็เลยไปสืบดูนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดเรื่องราวอะไรกันขึ้นนะฮะเขาบอกก่อนหน้านี้อย่างนี้ครับพี่มันมีข่าวลือสะพัดมาว่านายแบบหนุ่มเนี่ยนะฮะลินคอนนะผู้เข้าประกวด The Face Men 4เนี่ยนะฮะนะโดนแฟนของนางเอกคนหนึ่งเข้ามาตบหน้าจนกลายเป็นประเด็นนะฮะซึ่งในรายการเนี่ยนะครับก็มีทีมคนที่เป็นเมนเทอร์เนี่ยก็มีอนันดานะอนันดานี่ก็โอ้ผู้ชายนะคงแฟนเขาคงไม่เข้าไปตบหน้าผู้ชายอยู่แล้วนะครับมีคุณแพนเค้กคนก็เลยจับจ้องมาว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นทางด้านของสารวัตรสารวัตรหมีที่เข้าไปตบหน้าเด็กคนนี้นะครับข่าววงในเนี่ยนะตามเพจต่างๆที่เขาลงกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าน้องคนนี้เป็นคนที่หมายถึงน้องผู้ชายในแบบคนนี้เนี่ยนะพี่ก็จะเป็นคนที่ชอบแบบไปพูดแบบพูดจาแบบก็ล้อก็ติดสาวๆในรายการตัวพิธีกรตัวเมนเทอร์ด้วยนะครับเคยมีคนบอกว่าเขาพูดแรงถึงขนาดว่าเขาบอกไปถามผู้หญิงหรือไปแซวผู้หญิงนะมีผัวยังเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบว่าแบบนี้อยู่หลังไมค์อยู่หลังเวลาคุยเล่นในกองกันเนี่ยนะครับก็จะใช้คำแรงๆอะไรอย่างเงี้ยมีผัวยังมีผัวยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาบอกว่ามันมีอยู่งานหนึ่งเป็นงานปาร์ตี้กันนะครับเป็นงานปาร์ตี้ของรายการเนี่ยแหละนะฮะก็พ่อหนุ่มนายแบบคนนี้ก็ดันไปเหมือนกับไปนัวเนียเมนเทอร์สาวจนออกนอกหน้าก็อาจจะทำให้ตัวของแฟนของเมนเทอร์คนนี้ไม่พอใจหรือเปล่าทั้งหมดมันก็เป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นนะครับว่าเนี่ยมันก็เลยทำให้ถึงขนาดฟิวขาดถึงขนาดเดินไปเหมือนกับแบบตบสั่งสอนนะ
1: ว่า
0: แบ
1: บว่า
0: อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นประมาณวันเบิร์ดกระโหลกสักทีหนึ่งเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปเจอคุณแพนเค้กนะตกลงเป็นสารวัตรหมีหรือเปล่าที่ไปตบหน้านายแบบนะครับคุณแพนเค้กนะครับเขมนิดนะฮะก็บอกว่าเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับว่าเป็นสารวัตรหมีหรือเปล่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจบไปแล้วอ่ะเรื่องนี้ขอเหมือนกับแอนเทียบอกมีเปลี่ยนเรื่องดีกว่านี่เธอก็ยิ้มนะให้มันจบแบบนี้ดีกว่านะเพราะทางผู้ใหญ่เองก็พูดแล้วเราก็เลยคิดว่าจบตรงนี้ดีกว่าเนาะแกก็ย้ำอย่างเงี้ยพอนักข่าวถามย้ำกับอีกแกก็บอกเนาะแอนเทียว่าขอจบดีกว่าเนาะให้มันจบตรงนี้ดีกว่านะครับก็คือแกก็ไม่อยากจะพูดอะไรนะครับเพราะว่าแกบอกว่าขออนุญาตแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราได้คุยกับทางผู้ใหญ่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
1: โอ
0: ้คือไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่นะแต่บอกว่าขอเหมือขอไม่ตอบอ่ะมันจบไปแล้วได้เคลียร์กับทางผู้ใหญ่หมดแล้วถ้าตอบยังไงพี่สีใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนเราแบบว่าไม่ถ้าปฏิเสธว่าโอ้ยไม่มีค่ะเหตุการณ์นี้ไม่เคยไม่มีขนาดนั้นใครอยู่ไปตบหน้ากันครับไม่มีแต่นี่บอกว่ามันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วได้คุยกับทางผู้ใหญ่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยแล้วก็ตามนั้นนะก็แสดงว่า
1: ก็ไม่มีปัญหาอะไรกัน
0: ก็ถือว่าแสดงว่าคงเคลียร์อะไรกันหมดแล้วเรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อค่ะนะคะกีฬาสักนิดนึงไหมคะลุงตอนนี
0: ้ได้เลยครับได้ทีมเข้าสู่รอบรองทีแรกแล้วนะครับเมื่อคืนทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเอาชนะโมร็อกโกไปได้2-0นะครับสมกับเป็นเต็ง1จริงๆเขาบอกนะฮะโอ้โหเกมรุกดุดันนะครับเกมรุกดุดันทำเอานะฮะโมร็อกโกนี่ไปไม่เป็นเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะฝรั่งเศสที่สุดยอดนะเขาบอกว่าฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยทั้ง3ครั้งเลยนะฮะเป็นการเข้าชิงเดี๋ยวก่อนนะเข้าปี3ครั้งเนี่ยเป็นแชมป์1นะรองแชมป์1แล้วก็เดี๋ยวครั้งนี้ดูกันนะฮะว่าเส้นทางฝรั่งเศสจะไปสุดที่ตรงไหนนะจะเป็นคู่ชิงเดิมหรือเปล่านะครับปีที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสกับอาร์เจนติน

0: ีหน้าเออนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะฮะรอดูครับ
1: ที่เป็นทีมแรกใช่ไหม
0: จะเข้ามายืนรอทีมแรกนะครับฝรั่งเศส
1: ยืนรอทีมแรกนะฮะเรียบร้อย
0: จะไปรอเจอกับคืนนี้นะฮะไม่สเปนก็เบลเยียมนะครับจะเข้ามาเจอกับฝรั่งเศส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็มีโอกาสที่แมตชิงจะยังมีสิทธิ์เจออาร์เจนตินาอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นคู่ชิงรีแมตช์ในฝันของคนหรือเปล่านะครับเออส่วนฟีฟ่านี่ก็แหมทำแสบจริงๆครับพี่นะครั้งก่อนเนี่ยยกเลิกใบแดงของอเมริกาใช่ไหมไม่ลงโทษแบนนะให้ค่าโทษใช่ไหมทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาก็มีเคสเหมือนกันเลยพี่ลักษณะคือการเข้าปะทะแบบไม่ตั้งใจแต่ว่าโดนใบแดงนะฮะเขาก็เลยเอาเหตุการณ์จากที่อเมริกาได้ค่าโทษเนี่ยนะฮะยื่นเข้าไปให้ฟีฟ่าพิจารณาหน่อยว่าเฮ้ยกองหลังเขาอ่ะก็เสียบเหมือนกับที่นักเตะอเมริกาทำทุกอย่างเลยเหมือนกันเลยแค่สีเสื้อมันไม่เหมือนกันอ่ะเราขอเข้าเงื่อนไขนั้นบ้างได้ไหมฟีฟ่าบอกไม่ได้ครับฟีฟ่าที่อย่างเงี้ยบอกไม่ได้ครับใบแดงของกองหลังทีมชาติอังกฤษเนี่ยต้องถูกแบน2นัดอังกฤษเลยรู้สึกว่าโอ้โหเราไม่มีโดนัลด์ทรัมป์นี่นาคุณมีโดนัลด์ทรัมป์ยกหูไปอ่ะคุณยกเลิกใบแดงให้ได้อ่ะแต่นักเตะของเราอ่ะทำเหมือนกับนักเตะอเมริกาทุกอย่างเลยอ่ะทำไมไม่ได้รับข้อยกเว้นนี่แหละฟีฟ่าจะต้องตอบคำถามแล้วก็เจอคำถามนี้ไปอีกนานเลยครับพี่
1: แต่ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบให
0: ้ก็ไม่มีครับเขาก็บอกว่าไม่ยกเลิกเพราะว่าโดนใบแดงโดยตรงก็ต้องถูกแบน2นัด
1: แล้ว
0: คนทั่วโลกบอกเอ้าแล้วไอ้นักเตะอเมริกาทำไมได้อ่ะทำไมได้ยกเว้นอ่ะก็อเมริกาเขาไปโดนทรัมป์ไงแล้วก็โดนทรัมป์เขายอมรับว่าเขาโทรหาฟีฟ่าแล้วนั่นแหละโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขาเป็นคนยกหูหาฟีฟ่าครับผมเออแต่เขาบอกว่าแค่ยกหูไปแสดงความเห็นนะไม่ได้กดดันอะไรเออนี่แหละโดนก็เลยโดนวิจารณ์ไปครับเอ่ยกล่าวว่ามันนั้นไม่เหมือนกับมันไปแทรกแซงนะแทรกแซงนะครับ
1: ก็คิดว่าเป็นการแทรกแซงแล้วหรือยังไม่แน่ใจน้องอย่างนี้เนาะ
0: อืมครับผม
1: เออถ้าจะคิดถ้าจะคิดมากก็ได้นะใช่ไ
0: หม
1: เออแทรกแซงฟุตบอลโลกเออได้ทุกวงการเนาะเดี๋ยวนี้ในเรื่องการแทรกแซงครับ
0: อืมครับผม
1: อีกค่ะบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: อย่างที่เราเกิดไว้นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมี
0: ขอบคุณสู้สปอนเซอร์ใจดีของเรานิดนึงนะครับ
1: โอ้โหขอบคุณค่ะ
0: ครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: โอ้โหเกือบลืมเลยนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเรามัวจะตื่นเต้นกับโครงการนี้ค่ะน้องๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่บอกนะคะท่านผู้ฟังของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรเยอะเลยนะคะฟังอยู่ทั่วประเทศไทยเพราะว่าเราจะมีโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งมาเสิร์ฟค่ะน้องๆถึง
0: บ้านเลย
1: ต
0: ้
1: องต
0: ั้
1: งใจฟังให้ดีดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.ค่ะเดี๋ยวจะไปคุยกับทางธกส.ว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ช่วงที่เกษตรกรแบบแน่นอนหลายคนก็เดือดร้อนนะเกษตรกรบางคนก็รอคอยรอความหวังว่าเอ๊ะรัฐบาลจะช่วยยังไงธกส.มีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วพอดีด้วยนะคะวันนี้เราจะไปคุยกับท่านรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะจะคุยโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.นะคะท่านรองไพศาลหงทองค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านรองสวัสดีครับ
3: ครับสวั
1: สดีค่ะท่านรองค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะได้ยินชัดเจนนะคะท่านคะ
0: ที่มาท่านอยู่แล้วครับพี่สีได้แล้วครับ
3: ชัดเจนครับได้ยินครับ
1: เชิญ
0: ครับผมครับที่มาที่ไปแนวคิดโครงการในสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยครับอยากให้ท่านรองเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าโครงการนี้คืออะไรฮะ

0: ครับจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่มีเจตนารมณ์ในการที่จะยกระดับนะครับการผลิตของพี่น้องเกษตรกรนะครับจากการผลิตที่เป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยไปสู่การเกษตรที่แม่นยำนะครับโดยใช้กลไกธกส.เนี่ยนะครับในการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในการซื้อปัจจัยการผลิตครับพร้อมทั้งกับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของทางรัฐบาลครับ
1: ค่ะทีนี้คำว่าคนละครึ่งเนี่ยเกษตรกรจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะท่านรองคะแล้วก็จะช่วยลดเกี่ยวกับภาระดอกเบี้ยลงไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ
0: ครับปกติแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ใช้สินเชื่อธกส.ในการทำการผลิตเป็นปกติอยู่แล้วนะครับการเข้ามากู้โดยปกติเนี่ยนะครับจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.575 นะครับอันนี้คนทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าภายใต้โครงการนี้โครงการเนี้ยเราลดให้ทันทีเลยร้อยละ 0.575 เหลือโครงการนี้ร้อยละ6ครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อพี่น้องเกษตรกรได้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่โครงการกำหนดเนี่ยนะครับรัฐบาลจะรับภาระดอกเบี้ยให้พี่น้องเกษตรกรครึ่งนึงก็คือเกษตรกรจะจ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3รัฐบาลช่วยร้อยละ3
2: ครับโอ้โหเหลือร้อยละ3ตลอดสัญญาใช่ไหม
0: ครับก็กู้ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับสำหรับการทำการผลิตพืชทั้งหมด7ชนิดนะครับประกอบไปด้วยการผลิตข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยแล้วก็ไม้ผลครับผลไม้ครับ
2: อือครับเงื่อนไขของเกษตรกรกลุ่มเหล่านี้นะฮะทั้งที่ท่านว่ามาเนี่ยเงื่อนไขในการมีสิทธิ์เข้าไปยื่นกู้เนี่ยจะต้องยังไงบ้างครับ
0: ครับโครงการออกแบบให้เนื่องจากเราให้ดอกเบี้ยในราคาถูกนะครับก็เลยกำหนดว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้อันดับแรกเลยนะครับจะต้องผ่านการอบรมทักษะการบริหารจัดการต้นทุนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าของดินนะครับเพราะว่าเราพบว่าวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยโดยไม่รู้ว่าดินของตัวเองเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่บางทีการใส่ปุ๋ยที่เกินความจำเป็นไปเนี่ยพืชก็จะไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับรวมทั้งมันเป็นการที่จะเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยใช้เหตุด้วยนะครับก็เลยจัดเป็นการอบรมนะครับเบื้องต้นให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีและการเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับค่าดินของตัวเองนะครับโดยเราทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับใช้โปรแกรม AgriMap ในการที่จะวิเคราะห์ค่าดินครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะนำเงินกู้นะครับของธกส.เนี่ยไปจัดหาซื้อปุ๋ยนะครับจากสถาบันของเกษตรกรหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับตามค่าที่เราวิเคราะห์ค่าดินได้นะครับแล้วก็ต้องใช้พันธุ์นะครับพันธุ์พืชเนี่ยเป็นพันธุ์พืชที่ถูกต้องที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการนะครับพอหลังจากนี้เนี่ยนะครับพอซื้อปุ๋ยเสร็จแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยนะครับเมื่อพี่น้องเกษตรกรนำสินเชื่อไปใช้ในการผลิตเนี่ยเสร็จแล้วนำผลผลิตไปขายก็ชำระหนี้ธนาคารได้ตามกำหนดระยะเวลานะครับถ้าครบเงื่อนไข4เรื่องนี้แล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรจะถูกปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ6เหลือร้อยละ3ทันทีนะครับก็เท่ากับว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตไปด้วยครับ
1: อ๋อนี่คือคุณสมบัติเงื่อนไขนะคะทีนี้คือทุกคนต้องเข้าอบรมทักษะก่อนใช่ไหมคะท่านรองประโยชน์ของการอบรมเนี่ยก็คือทราบมาว่านอกจากช่วงภาระดอกเบี้ยแล้วเนี่ยจะได้ความรู้ควบคู่กันไปด้วยมันจะทำให้เกษตรกรเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตได้ยังไงแบบไหนคะ
0: ครับการอบรมนี้ก็พอผมพูดถึงคำว่าอบรมเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเกษตรกรก็จะกังวลว่าโอ้ยต้องหยุดการทำงานไปอบรมวันสองวันอันนี้ไม่ใช่นะครับก็คืออบรมก่อนการรับสินเชื่ออบรมที่ธกส.นะครับเราจัดชุดความรู้นะครับแล้วก็จัดในเรื่องของขั้นตอนของการอบรมไว้ก็ง่ายๆครับเพียงแต่ทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรอย่างเช่นการที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับการใช้ปุ๋ยให้ถูกกับการวิเคราะห์ดินเนี่ยเมื่อพี่น้องเกษตรกรมีความรู้แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าต่อไปเขาจะไปผลิตที่แปลงไหนนะครับไปผลิตพืชอะไรนะครับถ้าใช้โปรแกรมการวิเคราะห์เบื้องต้นของทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยจะทำให้เขาใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการใช้ปุ๋ยที่มี

ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องนอกจากการลดต้นทุนการผลิตแล้วเนี่ยนะครับยังทำให้พืชเนี่ยนะครับมีผลผลิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะมีทั้งการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้จากการทำการเกษตรที่

0: นะไปรับข้อความรู้จากทางธกส.เนี่ยเขาอยากได้สิทธิ์ตรงนี้แล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับในการรับเข้าสู่โครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งตรงนี้มีช่องทางไหนที่เกษตรกรจะได้สิทธิ์ตรงนี้บ้างครับ
1: ครับกรณีที่เป็นลูกค้าเดิมเนี่ยนะครับลูกค้าเดิมจะมีสังกัดอยู่แล้วว่าเขาเป็นลูกค้าประจำสาขาไหนนะครับท่านก็เข้าไปติดต่อที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศที่ท่านสังกัดอยู่นะครับหรือไม่ก็นะครับสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าธกส.เนี่ยนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ธกส.ทุกสาขานะครับหรือทางคอลเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับถ้าท่านยังไม่คิดว่าจะเดินทางไปที่ธกส.นะครับก็ผ่านคอลเซ็นเตอร์หมายเลข02-555-0555นะครับหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธกส.ก็ได้นะครับเว็บไซต์ baac.or.th นะครับหรือใครที่มีแอปพลิเคชัน LINE กับธกส.นะครับก็มี LINE Official ของธกส.ด้วยหรือว่าทางโมบายธกส.ก็ได้ครับอันนี้เราเปิดช่องทางในการเข้าถึงเนี่ยหลายช่องทางมากนะครับ
2: หลากหลายช่องทางเลยนะคะได้ทุกช่องหรือว่าจะไปที่ธกส.เลยก็ได้ใช่ไหมคะท่านรอง
1: ได้ครับติดต่อที่ธกส.ครับเรามีสาขาครอบคลุมอยู่เกือบ1,000สาขาทั่วประเทศครับ
0: นี่แหละ
2: นี่ค่ะ
0: นะฮะ
2: ก็ใครที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะคุณสมบัติก็ง่ายๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของเกษตรกรนะคะติดต่อได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรถามคอลเซ็นเตอร์ก็ได้ใช่ไหมคะท่านน้องคะ
1: ใช่ครับคอลเซ็นเตอร์หมายเลขย้ำอีกครั้งนะครับหมายเลข02-555-0555
2: จำง่ายเลย
0: ครับ
2: นะคะ
1: ครับจำง่าย
2: จำง่ายเลยนะคะก็วงเงินกู้ก็ตามที่บอกนะคะก็ตามจุดประสงค์ที่ว่านี้ก็เป็นโครงการดีๆสุดท้ายท่านรองอยากจะฝากอะไรถึงบรรดาเกษตรกรทั่วประเทศคะตอนนี้ก็หลายคนก็บอกว่าเนี่ยอยากจะมีโครงการแบบนี้เยอะๆออกมาแบบทุกระยะเลยของการทำเกษตรค่ะเชิญค่ะ
1: ครับจริงๆก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าต่อไปนี้การผลิตของเราเนี่ยมันจะผลิตแบบเดิมไม่ได้แล้วครับต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตนะครับที่ใช้ในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับแล้วก็มีการทำการเกษตรที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับเราคงไม่ทำแบบที่เราคาดหวังไม่ได้นะครับแล้วเราก็จ่ายค่าปุ๋ยไปโดยที่เราไม่รู้ว่าจ่ายไปแล้วเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่านะครับรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับมาช่วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของแรงงานในเรื่องของการที่จะใช้วิธีการแบบดั้งเดิมเนี่ยมันชักเริ่มทำได้ยากขึ้นนะครับก็เชิญชวนนะครับให้ปรับเปลี่ยนการผลิตโดยธกส.เนี่ยก็พร้อมนะครับจะมีโครงการดีๆแบบนี้นะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการลดต้นทุนด้วยนะครับนอกจากเรื่องสินเชื่อคนละครึ่งแล้วทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการใช้บริการสินเชื่อทางการเกษตรเนี่ยถ้าท่านนึกอะไรไม่ออกท่านไปที่ธกส.ก่อนนะครับเดี๋ยวท่
0: าน
1: พนักงานนะครับคอยแนะนำนะครับว่าสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เหมาะสมกับสิ่งที่ท่านต้องการได้ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับอย่าเพิ่งไปใช้เงินกู้นอกระบบนะครับที่มีดอกเบี้ยแพงนะครับ
2: อ๋อใช่เลย
0: โอ้โหนี่สำคัญเลยเนาะสำคัญ
2: นี่สำคัญมากนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวไปแล้วยุ่งยากนะคะไปนอกระบบก่อนเลยอย่างเงี้ยไม่ควรนะคะไปที่ธกส.ก่อนนะคะ
0: เออครับผม
2: ค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนเลยขอบพระคุณมากค่ะท่านรองค่ะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะคุณไพศาลหงทองค่ะน้องดงชัดเจนเนาะโครงการคนละครึ่งโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะน
0: ี่เหลือดอกเบี้ยเนี่ยเหลือร้อยละ3เท่านั้นเองนะฮะร้อยละ3นะครับ
2: เออถูกแน่เนาะก็เอาเป็นว่าเกษตรกรทั้งหลายอย่าดื้อนะเมื่อกี้ฟังท่านรองบอกว่าอะไรก็ตามนะบางทีเวลาสมมติแหละหลายท่านก็จะบ่นเนาะเนี่ยเดี๋ยวปลูกอันนี้มันขายไม่ได้จริงๆปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีช่วยนะมีเจ้าหน้าที่ก็ปรึกษานะคะเอออย่าดื้อว่าเนี่ยต้องทำนี้ทำนี้ทำมานานแล้วจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่นะคะ
0: นี่นะก่อนที่ท่านรองย้ำเมื่อสักครู่นะก็คือที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะครับนะพืชเศรษฐกิจ7ชนิดนะครับข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยแล้วก็ผลไม้นะพี่ตีนะ
2: ใช่นะคะทั้งหมดเนี้ย7ชนิดนี้เนี่ยแล้วเมื่อช่วงวันที่3ที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนเนี่ยนายกก็ไปที่อยุธยานะรู้สึกเนี่ยไปเรียกโครงการนี้เลยนะคะไปติดตาม

0: การขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี่แหละค่ะก็ปรากฏว่าไปถึงก็ที่นี่เนี่ยเขามีงานอยู่นะก็คือให้เกษตรกรเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็ให้บริการสินเชื่อแล้วก็แนะนำการใช้ไอ้ตัวเนี้ยเทคโนโลยีเลยชื่อน้องเมฆฝนค่ะน้องโด่งมันเป็น AI แชทบอทของธกส.เลยนะชื่อน้องเมฆฝนนะคะนะที่ให้บริการอยู่ในแอปของธกส.อ่ะอันนี้ช่วยได้เลยนะคะก็ให้ความรู้นะตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปุ๋ยวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกสำหรับคนที่จะเพิ่มโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้เพาะปลูกได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพการให้ความรู้ในการวิเคราะห์คุณภาพดินผ่านเว็บก็ได้ผ่านไลน์ก็ได้นะหรือจะเป็นน้องดินดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการแนะนำในการใช้พื้นที่ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเจ้าหน้าที่เขาหน่อยนะคะคือเขาใช้เทคโนโลยีให้นะปัจจุบันนี้ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่นะถ้าคิดอะไรไม่ออกก็โทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ02-555-0555จำง่ายเลย
1: ครับผมดีนะนะปรึกษาได้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เราพักฟังเพลงสดกันเลยไหมพี่นะวันนี
0: ้ได้ค่ะ
1: ครับผม
0: หนึ่งเพลงแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ

น่อยว่าหลายตายบ่เบิดพี่น้องเขาพ่อกันอยู่แค่นี้ที่ว่าเป็นเรื่องของบุญภาระได้มาพ่อกันขอให้มีความสุขให้หลายขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มันยืนในวันดีๆวันแห่งเกียรติยศของพี่น้องผู้ใส่แรงงานทุกท่านครับฟังดังๆน้องกันครับ

0: พันคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: New Fa Wit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Fa Wit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ชีวิตยุคนี้

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องโด่งมีคนบอกว่าไม่เห็นคุณจามอนอ่านข่าวไอ้คู่ที่ระยองที่นอนสีชมพูเห็นบอกว่าได้เป็นนักร้องเหรอขอไม่เป็นนักร้อง
4: อ๋อเหมือนจะเอาอัปเดตว่าเป็นนักร้องเหรอฮะ
3: เออล่าสุดก็บอกว่ามีค่ายเพลงประกาศเรียบร้อยให้เป็นนักร้อง
4: อ๋อถือว่าเมื่อวานเห็นมีพวกแบบว่านักวิชาการหรือว่าหลากหลายความเห็นที่บอกถ้าอย่างนี้นะอีกหน่อยเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนหนังสือกันแล้วได้ดีเลยหลายคนอะไรอย่างเนี้ย
3: ก็ไม่รู้นะก็คือในคดีอ่ะก็คือแน่นอนก็ฟ้องร้องกันอยู่ใช่ไหมก็ปิดบังกันว่าน้องปอปาน้องต่อเสือน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจก็ปิดหน้าเบอร์หน้าให้แน่เห็นแต่ว่าไอ้ค่ายเพลงเนี่ยเปิดเฉยเลยแล้วสรุปก็สรุปแล้วจะปิดไปทำไมอ่ะถ้างั้นอ่ะอันนี้ค่ะ
4: แล้วอันนี้ผมไม่ทราบเลยแล้วคนไหนได้มาเป็นนักร้องไม่รู้นะพี่นะคนที่เป็นภรรยาหลวงเหรอ
3: คนที่เป็นเมียน้อยอ่ะเป็นกิ๊กอ่ะเขาชื่อปุ้ยเขาชื่อน้องปุ้ยที่บอกมีลูก4คนอ่ะแล้วเจ้าของค่ายเพลง
4: อ
3: ่ะไปหาถึงบ้านเลยนี่แล้วก็โพสต์ว่ายินดีต้อนรับน้องปุ้ยคลิปที่นอนสีชมพูหมอนโดเรมอนสู่ My Music Record แล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะที่นอนสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยสาวโรงงานเจ้าของค่ายนี้ไม่ธรรมดานะเขาเป็นนายสัตวแพทย์นะน้องโด่งเจ้าของค่ายเพลง
4: ครับ
3: แล้วแต่ละคนก็เลยบอกว่า
4: วิจารณ์วิจารณ์สนั่นเลยว่า
3: แล้วมันจะยังไงล่ะต่อไปเนี้ยเนี่ยแม้แต่อาจารย์ตรินน่ะอาจารย์ตรินแกก็โพสต์ว่าถ้าคุณให้โอกาสคนแบบนี้อย่ามาบ่นถ้าเด็กใครทำตัวเรียนแบบนะครับก็ทำแบบนี้แล้วมันจะได้เป็นนักร้องได้เข้าวงการตั้งใจเรียนไปทำไม
4: นี่แหละผมก็เห็นคอมเมนต์อาจารย์ตรินนี่แหละที่เมื่อวานโอ้ยคุณใคร
3: นี่ค่ะก็ก็ได้ล่ะตำรวจก็พยายามปิดหน้าปิดตานะเบอร์หมดเขาเปิดตัวเป็นนักร้องกันแล้วค่ะเมื่อวาน
4: เรื่องแต่เขาเจ้าตัวก็ยินยอมแบบว่าให้เปิด
3: ยินยอมมาฝากเนื้อฝากตัวสวัสดีค่ะกับสื่อแล้ว
4: อ๋อ
3: เป็นไร
4: ใครที่ชื่นชอบผลงานเธอก็ไปติดตามได้ผลงานด้านไหนคุณวะแต่ที่จะผลงานก็ติดตามได
3: ้นะครับเนาะโอกาสก็บอกนี่แหละครับโอกาสดีๆมากับเรื่องสาวๆ
4: มาเรื่องสาวๆไม่ผมยังไปนึกถึงน้องฟาริดาอยู่เลยผมยังนึกว่าเขาวิจารณ์น้องอยู่เลยเพราะว่าเมื่อวานเพลงเขาปล่อยแล้วไงไอ้เพลงอะไรนะอะไรเป็นแฟนที่แย่เป็นแม่ที่ดีอ่ะเพลงเขาอะ
3: ตอนนี้มาที่คนนี้แล
4: ้
3: ว
4: ม
3: าที่คนนี้แล้ว
4: จะตายแล้วไม่ทันแล้วขอไปคุณรู้ฟังคุณรู้ฟังรู้ก่อนเราอีกแล้วผมนี่นะไม่ค่อยรู้หรอกเรื่องอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยรู้หรอกไอ้เรื่องที่นอนสีชมพูอะไรพวกนี้ผมก็ไม่กว่าจะรู้ก็โหรู้เช้าคนอื่น
3: เช้าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะต้องเข้าไปห้องรับบ้างแล้วนะ
4: แต่ตอนนี้เซฟไว้แล้วนะ
3: เซฟทีจะได้เอาไปเป็นพยานที่ศาลเพราะว่าในระบบเขาบอกว่าเขาลบแล้ว

0: นะคะเพราะว่าเขาฟ้องร้องกันไงคือเขาฟ้องร้องกันใช่ค่ะเชิญค่ะทิ้งท้าย
1: ทิ้งท้ายก็เดี๋ยวนี้โจรเนี่ยมันไม่ขโมยรถไปทั้งคันแล้วนะครับแต่มันก็น้องๆขโมยรถนะครับพี่สีลองนึกดูนะเขาบอกว่า Fortuner นะฮะ Fortuner คันใหญ่ๆอ่ะนะฮะคนร้ายเนี่ยมันมาเจาะท้ายกระโปรงรถตรงกันชนนะเจาะเอายางอะไหล่มันขโมยยางอะไหล่เค้าแล้วเดี๋ยวนี้ขนาดยางอะไหล่เนี่ยมันซุกอยู่ในรถนะฮะซ่อนอยู่ในรถนะเนี่ยฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะครับแถวๆบางใหญ่ฮะเจ้าของรถ Fortuner มาร้องกับนักข่าวนะครับบอกว่าโอ้โหพี่ดูดิเดี๋ยวนี้โจรมันเอาถึงขนาดนี้แล้วว่ามันเอายางอะไรมันเจาะเขาบอกวงจรปิดเนี่ยเห็นนะมันขับรถเก๋งนะโจรมีตังค์นะขับรถเก๋งมานะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีมันเริ่มจากเอาอุปกรณ์มาเจาะไอ้ตรงท้ายรถตรงกันชนเจาะเสร็จเนี่ยนะครับมันเข้าไปงัดเอายางอะไรออกไปได้ยางอะไรก็รวมแม็กด้วยก็หมื่นนะก็ได้หมื่นนะโอ้โหทีนี้เราจะไประวังอะไรครับเนี่ยขนาดโอ้โหมันถึงขนาดขโมยยางอะไหล่กันแล้วพี่นึกดูยางอะไหล่ปกติถ้ารถเก๋งก็ต้องอยู่ในกระโปรงหลังแบบซ่อนไว้อยู่ข้างหลังอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโจรนะฮะถึงนี้เอาทุกอย่างจริง
0: ๆก็ต้องจอดในรั้วรอบขอบชิดเท่านั้น
1: ใช่ก็จะไปจอดที่ไหนทีนี้ก็ต้องระวังอันนี้เล่าให้เป็นอุทาหรณ์นะว่าท่านต้องระวังแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอาขนาดนี้แล้วอะนะครับแต่ต้องจำจับได้เชื่อว่าไม่นานหรอก
0: บอกว่าจะลาใช่ไหมคนจันทร์น้องรุ่งลานะคะ
1: ก็เดี๋ยวแต่ถ้าไม่ยังไม่มีใครมาเดี๋ยวผมอาจจะมาได้ครับพี่โฟนสีอาจจะมาได้
0: โอเคได้ค่ะได้ค่ะอยู่นะวันจันทร์นะตีห้าเจอกันเหมือนเดิมนะคะถ้าอย่างนั้นนะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันอาทิตย์ก็ก่อนค่ะวันจันทร์เจอกัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงนะคะก็ต้อนรับผู้ฟังหลายๆท่านที่มารับฟังเรากันในช่วง7โมงทั่วประเทศนะคะทักทายผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันผ่านทางเพจ Facebook นะคะใต้ไลฟ์ของรายการนะที่เพจ MCOTMCOT News FM 100.5 นะคะมีน้องธรเทพนะคะที่ทักทายเข้ามานะแล้วก็ของคุณลิซ่าไม่ทราบว่าเห็นใครบ้างนะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ส่งเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันในเช้านี้นะคะ
2: แต่ละค่ะก็มีหลายท่านเหมือนกันค่ะที่ส่งข้อความเข้ามาทาง Facebook Live นะคะพูดถึงสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่สุโขทัย26องศานะคะที่อุดรธานี25องศาอาเช้านี้ก็ยังไม่ร้อนนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายอาจจะมีร้อนแล้วก็อาจจะมีฝนด้วยในบางพื้นที่ด้วยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันนะคะกับนายหัวอัดของเราเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะนายหัวอัดรองศาสตราจารย์อัดพิสารวานิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะวันนี้นะคะจะมาดูประเด็นเรื่องของการค้าจีนค่ะไปดูกันเรื่องของการค้าจีนยุคใหม่กันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณลิซ่าครับคุณแก้มครับ
1: ค่ะ
4: ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะดูเรื่องการขาจีน
4: ครับ
1: ค่ะ
4: หัวข้อในการพูดคุยผมใช้ว่าการขาจีนยุคใหม่เดี๋ยวมาฟังกันดูนะครับในความหมายของผมเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับซึ่งประเทศจีนก็เป็นตลาดสำคัญในการส่งออกของสินค้าไทยนะครับในประเทศต่างๆที่เราส่งออกไปเนี่ยเราส่งออกไปมากที่สุดเนี่ยก็เป็นสหรัฐอเมริกาถ้าเทียบเป็น 100% นี่ก็ประมาณส่งไปสหรัฐประมาณ 21% จีนนี่ก็เป็นประเทศอันดับ2ที่เรา